0: ็ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ลดค่าไฟ200ยูนิตแรกก็คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน
1: ยังท่านนายกยัง
0: ยังค่ะ
1: ผมยืนยันว่ายังแล้วยังไงต่อ
0: นักข่าวก็เลยถามต่อว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยการไฟฟ้า2แห่งคือต้องเป็นผู้แบกรับเองใช่หรือไม่เพราะว่ากระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์ก็พูดชัดว่าไม่มีปัญญารับผิดชอบท่านนายกก็เลยตอบว่ามันก็กระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาได้ยินมา 30-40 ปีแล้ว
1: สมมติเราบอกว่าต่อไปนี้ไม่ให้การไฟฟ้าจ่ายแล้วจะให้กรมทางหลวงจ่ายกรมทางหลวงก็ต้องไปตั้งงบประมาณไงไม่ใช่บอกไม่มีเงินไม่ใช่มาบอกไม่มีปัญญาไม่มีเงินมันไม่ได
0: ้มันต้องไปตั้งงบประมาณมันเป็นเรื่องของวันข้างหน้าม
2: ันมีเอ๊ะนิดหนึ่งมีการบอกว่าค่าไฟสาธารณะทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองอยู่ที่ใครจะเคลมยังไงไอ้การไฟฟ้าทั้งสองการก็มาบอกว่าเนี่ยเรารับภาระให้เลยนะค่าไฟสาธารณะเนี่ยเราแบกหมดผมก็แค่ถามว่าเราแบกแล้วเนี่ยมีกำไรมันแสดงว่าแบกไหมเราแบกยังไงทำไมถึงต้องไปแบกแต่ว่าตอนนั้นผมก็ได้แต่ถามเพราะว่าผมไม่ได้คุมคมนาคมไม่ได้คุมพลังงานแต่วันนี้พอเข้ามาเป็นหัวหน้ารัฐบาลแล้วก็คำถามเดิมที่ผมบอกไอ้เอ๊ะผมเนี่ยมันยาวพอถึงเวลาผมก็เลยมาเอ๊ะว่าเอาแต่นี้เป็นยังไงก็ไปถามท่านรัฐมนตรีพลังงานแล้วก็ให้ไปตรวจสอบตอนที่พอรับทราบตรงนี้มาต้องมาดูว่าถ้าถือว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่ยอมรับกันมาตั้งแต่ปีมาเวอร์นู่นแล้วเปรียบเสมือนเป็นภาระที่สองการนี้ต้องรับเอาไว้อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่ละครับเราก็เลยมาเพิ่มค่าไฟตรงนี้แล้วก็ไปคิดกับพี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยตอบได้เลยว่าไม่ได้ต้องแก้ให้แน่นอนนะครับคือมันกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาครับยังไงค่าไฟตรงนี้ที่ผมได้ยินมาคือ 30-40 ปีแล้วแล้วก็มาดูไม่ได้มีปัญหาอะไรสมมติว่าเราบอกงั้นต่อไปนี้ไม่ให้การไฟฟ้าจ่ายแล้วจะให้กรมทางหลวงจ่ายจากนี้ไปต้นไปกรมทางหลวงก็ต้องตั้งงบประมาณของเขาขึ้นมาอันนั้นก็เป็นเรื่องข้างหน้าขอดูข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก่อนว่าเป็นยังไง
3: จุดยืนของท่านนายกย
2: ัง
3: ไงก็ต้องไม่คว
2: ัก
3: เง
2: ิน
3: ในกระเป
2: ๋
3: าประชาชน
2: อ๋ออันนั้นแน่นอนอยู่แล้วรัฐบาลจะไปผลักเรื่องพวกนี้ให้ประชาชนได้ยังไงใช่ไหม
3: ท่าน
2: เอ
3: กนัทพูดก็ยังไม่มี
2: ข้อท่านเอกนัทพูดเพราะว่าได้รับน้องเอ๊จากผมเนี่ยนะเอาเรื่องปัจจุบันก่อนครับนะครับเอาเรื่องปัจจุบันก่อนรัฐบาลนี่นะภารกิจมันไม่มีอะไรนอกจากทำประเทศให้เจริญทำเศรษฐกิจให้เจริญแล้วก็ดูแลประชาชนให้ดีที่สุดอ่ะเพราะนั้นน้องถ้าน้องถามว่ารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนก็คิดทุกวันนะครับถ้าทำได้ก็ทำทุกอย่างแหละครับ
1: คือนักข่าวถามว่าประชาชนก็ขอคืนทำมันตั้งแต่ปี2530น่ะ39ปีเนี่ยไอ้ที่จ่ายอยู่ในทุกยูนิตเนี่ยเอาประชาชนก็ขอคืนได้ไหมท่านนายกก็เลยบอกว่าเอาปัจจุบันก่อน
0: ค่ะ
1: เอาปัจจุบันก่อนแต่ก็แน่นอนรัฐบาลถ้าทำได้ก็ทำอ่ะเรื่องการเยียวยา

0: 39ปีที่เราจ่ายค่าไฟทางเนี่ยจะคืนไหมตีสักว่าเดือนละสัก30บาทนะ
1: ค่ะ
0: ผมเป็นบ้านใหญ่เนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็ไม่น้อยนะเนี่ย39ปีนะแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้โปรดติดตามดูกันต่อประเด็นก็คือท่านนายกบอกเลยนะที่น้ำตีพลังงานไปเนี่ยเป็นเพราะผมเอ๊ะ
1: ที่ท่านได้พูดออกมาเนี่ยเป็นเพราะน้องเอ๊ะของผมนี่แหละ
0: คือจริงๆสมัยท่านเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยท่านไม่ได้บอกยุคไหนเพราะเป็นมานานอาจจะเป็นกรณีที่เคยรู้ว่าเฮ้ยค่าไฟทางเนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย2แห่งคือนครหลวงกับภูมิภาคเขาบอกเขารับภาระไว้เอง
1: ค่ะ
0: ท่านยกบอกเอ๊ะแล้วไม่ไปต่อไงคือรับภาระไว้เองก็คือไม่ไปเก็บจากหน่วยงานไหนก็ได้รับภาระไว้ที่2ไฟฟ้าแต่แอบเอามาใส่ในบินนะ
1: ของประชาชน
0: 7นาฬิกา7นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมร่วมจัดรายการกับผมเล่นทั้งใบเหมือนเช่นเคยมีเสื้อ
1: หน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้มีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV
0: All New Mitsubishi X-Force HEV ให้บอกว่าวงเล็บว่าเอ๊ะยังไงนะเป็นเงื่อนไขเอ๊ะยังไงนะและช่วงหน้ากลับมาครู่เดียวครับ
2: สนุนโดยใหม่วิทอเดย์แอสตาแซนทิน6มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตยางดันลอบบูเลสปอนทีจีสุนทรียภาพแห่งการขับขี่เพื่อรถยนต์สันดาปและ EV ดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกินเพอร์เฟคติ้งดีแอร์สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
3: นี่ชุดแม่คะ
4: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
3: ต้องนี่ใหม่วีทคอมฟอร์ตเฟลแฮปปี้ด้วยพลังแคมโมไมล์ไมเซล่าช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย
5: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมตช์ไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังขจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026
6: คุณคือใคร
7: ผมชื่อสิริบัญชาไง
6: นี่เป็นสิริบัญชาอะไร
8: คือแอลกอฮอล์ไงแอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชา
9: คุ้มค่า10บาทนมเจนไอโอเมก้า369มาพร้อมความนะ

0: โดนใจลูกถูกใจแม่
1: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
2: ได้สิ
3: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้ายEvery day we care
4: เมก้าวีแคร์แคร์คุณทุกช่วงชีวิต
5: ที่เป็นสุดท้ายชี้ชะตามหานครกับปัญหาเรื้อรังที่คนกลุ่มรอคำตอบ
6: ทำไงอย่างเดียวตอนนี้
7: โ
5: อ้คำตอบใครทำได้จริง
8: เราได้รับเรื่องร้องเรียนค่อนข้างเยอะ
9: มันมีเรื่องแบบนี้จริง
10: ผู้นำเนี่ยแหละครับหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิก
11: กระดิกคืออะไรแค่วาทกรรมที่สร้างขึ้นมา
5: พบชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรอนุชาบุรพัชชัยศรีมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขฟังให้ครบก่อนใช้สิทธิ์เพราะคำตอบนี้อาจนำทางสู่ผู้ว่ากทมคนต่อไปในศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม24มิถุนายน 18:00 นถึง 19:40 นช่อง3
12: นี่ไงเจอแล้วไอ้ตำรวจที่มันชนเราอ่ะ
13: ตำรวจเหรอ
14: มันชื่อโก
12: ้แล้วเราจะหาตัวมันเจอได้ไงอ่ะ
13: ไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะไปเที่ยวไหนล่ะครับ
14: หนูเองใจกล้ามากนะที่กล้าเบี้ยวตังค่า
15: เปามันตามเจอแล้วนะ
16: คนที่ปลอมตัวเป็นตำรวจแล้วก็ฉกเงินพวกเราไปไอ้เปามันตามรอยเจอแล้ว
17: เกมโกงเกมคืนนี้20:30 น
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: สนับสนุนโดย True Online Home Next
20: จะย่างจะทอดต้องน้ำจิ้มไก่แม่เป็นน้องจะผัดจะทาน้ำพริก

0: แบคเหรอแม่มีแบคทีเรีย
1: ไหนไม่เห็นมีเลย
2: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแพนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: พระกรุณาธิคุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่าย
5: เจ็ดนาฬิกา13 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้

0: จุดไหนภูมิภาคไหนนะมันจะต้องผ่านเกณฑ์จำเพาะเจาะจงลงเป็นจุดๆเลยสวนไหนอย่างไรเนี่ยท
1: ่
0: านผู้ชมเพราะฉะนั้นเน้นคุณภาพโดยแท้ที่เห็นอยู่หน้าจอตอนนี้ก็คือผมกับทุเรียนน้องไบรท์ปีนี้เรายังไม่ได้กินใช่ไหมทุเรียนภูเขาไฟอ่ะ
1: ยังเลยค่ะ
0: เราได้กินทุเรียนหลายที่มาแต่เผาภูเขาไฟเอาไหม
1: เอาค่ะขอบคุณค่ะเราทานเดี๋ยวนี้เลยเหรอคะ
0: เอาเลยสิรออะไร
1: ทานแล้วเดี๋ยวจะพูดไม่ได้นะคะ
0: เอาเถอะ
1: ทาน
0: สงอะไรนะสนับสนุนส่งเสริม
1: มันแบบครีมมี่เนื้อละเอียดแล้วก็หอมแล้วก็หวานแล้วก็นวลมาก
0: เกินไปไหม
1: จริงๆค่ะจริง
0: ๆอันนี้จากสวนไหนนี่ไงทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกดลาวาทุเรียนสีสะเกดเห็นไหมเขาจะบอกเลย
1: คุณผู้ชมรสชาติดีมาก
0: เนี่ยวันที่ตัดคือ19มิถุนายน69น้ำหนักเท่าไหร่กำหนดสูงวันที่เท่าไหร่นี่เห็นไหมและกำหนดเลยควรบริโภคอย่างไรบอกพี่กัดมี QR โค้ดเพื่อสแกนไปเลยว่ามันอยู่จากสวนไหนเข้ามาเต็มห้องส่งเลยเนี่ยน้องไบรท์
1: สัง
0: เกตไปว่ากลิ่น
1: ค่ะ
0: น้อยมาก
1: ใช่ไม่ได้ถ้าไม่ได้กลิ่นอะไรเลยค่ะ
0: มันเป็นจุดเด่นของทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกดนะก็คือมันหวานมันครีมมี่ครีมมี่แต่กลิ่นมันน้อย
1: ใช
0: ่เอาอีกไหม
1: หอม
0: หลายคนรู้จักทุเรียนหมอนทองแต่จะยังไม่รู้ว่าประเทศไทยมีทุเรียนที่ปลูกบนดินภูเขาไฟโบราณในภาคอีสานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ทุเรียนภูเขาไฟสีสะเก็ดจุดเด่นคือรสชาติหวานมันละมุนลิ้นกลิ่นไม่ฉุน
1: อันนี้ถูกเลย
0: กลายเป็นผลไม้เศรษฐกิจสำคัญของสีสะเก็ดสร้างมูลค่าปีละ 3,000 ล้านชวนท่านผู้ชมของแท้เนี่ยไปเลือกซื้อทุเรียนภูเขาไฟสีสะเก็ด GI ได้ในงาน
1: เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟสีสะเก็ดค่ะงานจะจัดระหว่างวันที่25ก็คือวันพรุ่งนี้ไปจนถึง29มิถุนายนนี
0: ้หน้านะสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสีสะเก็ด
1: แล้วก็ในงานอีสานริเวอร์ริงค่ะโขงชีมูลพลังเศรษฐกิจอีสานสู่อนาคต
0: งานนี้จะจัดตั้งแต่วันนี้เลย24ถึง28ที่ตรงนี้เอง
1: Imperial World สำโรงสมุทรปราการค่ะ
0: เพราะฉะนั้นงานที่1หน้าสารกลางศรีสะเกษ
1: ค่ะ
0: งานที่2หน้าศูนย์การค้า
1: Imperial World สำโรงสมุ
0: ทรปราการหรือ3
1: สั่งซื้อทางออนไลน์ค่ะที่เว็บไซต์ lawatuturien.com นี่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ
0: lawatuturien.com ท่านสามารถจะเข้าไปชมและคัดเลือกสวนทุเรียนคุณภาพกว่า30สวนในเว็บไซต
1: ์พร้อมกับแอดไลน์แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้ทุกท่านสั่งซื้อจากสวนได้เลยโดยตรงค่ะ
0: ซึ่ง
1: การันตีคุณภาพจากจังหวัดศรีสะเกษ
0: ทุเรียนที่คัดเลือกมาเนี่ย
1: มีมาตรฐาน GAP และเป็น GI ค่ะเอามารวมไว้ให้ได้เลือกซื้อนะคะ
0: ยกตัวอย่างสิ
1: สวนอิงทานสวนรัชตาสวนบุญทรงสวนจันหอมสวนสามพี่น้องแล้วก็สวนสามสีอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
0: อยากได้ทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกดแท้ๆนะ
1: มองหาป้ายทุเรียนภูเขาไฟ GI สีสะเกดสัมผัสเสน่ห์ทุเรียนคุณภาพส่งตรงจากแผ่นดินภูเขาไฟความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสีสะเกดค่ะ
0: เป็นยังไง
1: อร่อยมากใบทานหมดนี่
0: อันนี้เขาแก่แล้วเขาไม่เอากลับหรอก
1: ใบเอานะคะ อร่อยมากจริงค่ะคุณผู้ชมจริง
0: จะพักกันตรงนี้ไหมกินให้เสร็จ
1: ค
0: ่ะเราว่ากันต่อไปท่านผู้ชมมาดูเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงต่อเนื่องไปนะ
1: เก็บ
0: ในที่สุด
1: ค่ะ
0: อันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์ผมคือรองหัวหน้าพรรคประชาชนศิริกัญญาตันสกุลเป็นคนออกมาเรียกร้องเองนะครับท่านผู้ชมให้
1: คุณภาวุฒิออกมาชี้แจงสังคมบ้างค่ะ
0: นี่อันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์คุณภาวุฒิเนี่ยตกอยู่เป็นผู้ต้องสงสัยแต่ยังไม่ได้เป็นผู้ถูกกล่าวหา
1: ค่ะ
0: ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตามการแถลงของ DSI นะเกี่ยวข้องกับขบวนการซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ว่า Forex ผิดกฎหมายเพราะประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายอนุญาตบวกกับกรณี DSI แถลงเกี่ยวกับเส้นเงินที่มีการโอนเงินเข้าไปในบัญชีส่วนตัวของคุณภาวุฒิจากสภักดิจิตอล14ครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2567ในวันเดียวรวมเป็นเงินครั้งละ2ล้านก็28ล้าน
1: ค่ะ
0: รวมถึงเส้นที่เกี่ยวกับ Pay Solution ซึ่งเป็นบริษัทชำระเงิน
1: ค่ะ
0: สุดท้ายยังมีเส้นที่ DSI

0: ไปเผยในผังอ้างว่ามีสัมพันธ์กับทางด้านของเรียกว่าอะไรล่ะ IB
1: ก็คือผู้ที่ชักชวนให้มาลงทุนนะคะ
0: ผู้ชักชวนรายหนึ่ง
1: มีภาพไปร่วมงานสัมมนาด้วยกันมีภาพไปเที่ยวฝรั่งเศสด้วยกัน
0: และหลังสุดก็ปรากฏมีคลิปปริศนาโผล่ขึ้นมาเป็นคลิปที่คุณภาวุฒ
1: ิเหมือนกับพูดประชาสัมพันธ์ QRS Global อะค่ะซึ่งเป็นบริษัทโบรกเกอร์เกี่ยวกับเรื่องการเทรด
2: ได้มานอกเหนือจากการที่เราจะเป็นการลงทุนส่วนหนึ่งแต่ที่มันได้มาแล้วดีมากคือเรื่องความรู้ในแง่เรื่องการเศรษฐกิจระดับโลกเลยทีเดียว3เดือนมั้ง2-3เดือนประมาณคือหนึ่งผมว่าประทับใจนะเพราะว่าหนึ่งคือทีมงานกันเองมากๆนะครับแล้วก็ซึ่งที่นี่จะมีเหมือนกับมีเขาเรียกว่าวิทยากรนะครับมีอาจารย์หลายแขนงมากเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเรียนเรื่องการใช้ตัว EA นะครับที่มาช่วยก็ถือว่าทำให้เราได้เติมความรู้ซึ่งจริงผมเองก็เพิ่งเข้ามาในวงการนี้ไม่นานเองนะสามารถไปประยุกต์ใช้กับในแง่เรื่องการเทรดแบบอื่นได้จำเป็นมากเลยคนทำธุรกิจซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้มองตรงนี้ไปนะครับฉะนั้นการเทรดอ
0: ย่างที่ทำไม่เห็นตัวคุณภาวุฒิซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแล้วก็เป็นคนตรวจสอบเกี่ยวกับกรณีไทยในพาสปอร์ตก่อนหน้าเนี่ยก็ถูกเพ่งเล็งแล้วหลังจากปรากฏเป็นข่าวเจ้าตัว

0: ก็ยังไม่ปรากฏตัวอีกเลยนอกจากการโพสต์ชี้แจงผ่าน Facebook ส่วนตัวนั่นทำให้เมื่อวานนี้เนี่ยคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นของคุณภาวุฒิที่หายหน้าไปหลายวันหลังจากมีชื่อตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดี Forex ผิดกฎหมายคุณสิริกัญญายอมรับว่าคดีนี้มีโอกาสจะขยายเป็นคดีอุกชะกันมาก
1: ๆตั้งแต่ฟอกเงินไปจนถึงอาชญากรรมข้ามชาติอะค่ะ
0: ดูจากแนวโน้มที่ DSI เผยแพร่ข้อมูลออกมาอาจจะยกระดับไประดับนั้นซึ่งเรารู้สึกถึงความหนักหนาสาหัสที่เกิดขึ้นก็เข้าใจว่านายภาวุฒิอาจจะอยากเตรียมเอกสารเพื่อจะไปคุยกับ DSI ก็เลยยังไม่ปรากฏตัวในช่วงนี้แต
1: ่อยากเรียกร้องให้คุณภาวุฒิออกมาพูดคุยและชี้แจงต่อสาธารณะและชี้แจงข้อเท็จจริงบ้างเท่าที่จะทำได้และไม่กระทบต่อรูปคดี
0: ซึ่งจะเห็นว่ามันมีรายละเอียดทยอยออกมาอีกเรื่อยๆเลย
1: พรรคประชาชนไม่ได้นิ่งนอนใจจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเช่นเดียวกัน
0: ทั้งนี้นักข่าวถามคุณสิริกัญญาว่ากังวลไหมเพราะ DSI เตรียมยกระดับพรก.กู้เงินเป็นการช่อกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่และจะดึงไปคดีพิเศษด้วยคุณสิริกัญญาระบุว่าพรรคประชาชนไม่ได้เตรียมอะไรคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยเพียงคนเดียวที่มีการเปิดเผยชื่ออย่างนายภาวุฒิ
1: ก็คงจะมีข้อกังวลค่ะว่าเหตุการณ์มันจะยกระดับไปถึงขั้นนั้นได
0: ้ซึ่ง
1: ก็คงต้องมีการเตรียมตัวเราก็ให้คุณภาวุฒิได้เตรียมตัวอย่างเต็มที
0: ่ขณะเดียวกันคุณสิริกัญญาก็พูดถึงประเด็นที่มีการปล่อยคลิปล่าสุดเชิญชวนประชาชนร่วมเทรด Forex QRS Global เนี่ยนักข่าวถามว่าเป็นเกมการเมืองใส่ร้ายไหม
1: คุณสิริกัญญาบอกคิดว่าคงเป็นส่วนหนึ่ง
0: เป็นส่วนหนึ่ง
1: และเราก็คงจะเห็นข้อมูลที่มีการขุดขึ้นมาเรื่อยๆต่อจากนี้ไป
0: จริงๆอย่าให้พิจารณาอย่าให้มันไปเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นยอมรับปัญหาของนายภาวุฒิที่ต้องไปชี้แจงก็ร้ายแรงแต่มันเป็นความผิดระหว่างเอกชนกับเอกชนที่ต้องหาความจริงแต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่เป็นเงินของแผ่นดินที่ต้องจับตามองในโครงการต่างๆที่อาจส่อทุจริตไม่คุ้มค่ารวมทั้งการใช้งบปี70อย่าให้เป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง
1: มาเบี่ยงเบนประเด็นออกจากเรื่องที่ควรจะสนใจ
0: คุณสิริกัญญาตอบคำถามยอมแล้วว่าพรรคก็ตั้งข้อสงสัยเรื่องนี้อาจที่มีการเปิดประเด็นคุณภาวุฒิอาจจะเป็นการปิดปากโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เกิดขึ้นและความพร้อมของการแถลงของ DSI มาในจังหวะเวลาพอดีกับช่วงเวลาการประชุมพิจารณา Thailand AI Passport ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรรอกระบวนการวิธรรมสืบสอบแต่มองที่ช่วงจังหวะเวลาพอจะเปิดก็เปิดแต่ชื่อผู้ต้องสงสัยผู้ต้องสงสัย
1: ไม่ได้มีการเปิดชื่อผู้ต้องหาน
0: ั่นก็คือเปิดแต่ผู้ต้องสงสัยไม่เปิดผู้ต้องหารวมถึงสงสัยระยะเวลาการให้ข่าว
1: ให้ข่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการ2คณะที่ติดตามโครงการไทย AI Passport เมื่อวันพฤหัสบดี
0: แล้วก็มีการแถลงในวันศุกร
1: ์โดยที่บอกไม่ได้ว่าจะตั้งข้อกล่าวหาอะไรมันก็เป็นเรื่องที่เราตั้งข้อสงสัยเอาไว้เหมือนกันว่าจะเป็นเกมการเมืองหรือไม
0: ่สุดท้ายไม่ได้คิดว่าไม่ควรตรวจสอบเรื่องนี้แต่ DSI ควรเดินให้กระจ่างชัดไหนๆบอกว่าสืบมาถึง6เดือน
1: ก็ควรจะมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงและข้อกล่าวหาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบ
2: คดีเนี้ยพอมาดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขยายไปเป็นคดีที่อุกชะกันมากๆนะคะตั้งแต่ฟอกเงินมาจนถึงอาชญากรรมข้ามชาตินะคะแล้วก็เราก็รู้สึกถึงความหนักหนาสาหัสนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าคุณภาวุฒิก็คงอยากที่จะต้องไปเตรียมข้อมูลเตรียมเอกสารเพื่อที่จะไปคุยกับ DSI ในภายหลังนะคะก็เลยอาจจะยังไม่ได้มาปรากฏตัวอยู่ในช่วงนี้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็คงจะเรียกร้องให้คุณภาวุฒิได้ออกมาพูดคุยกับสาธารณะนะคะได้มาชี้แจงข้อเท็จจริงบ้างนะคะเท่าที่จะทำได้โดยที่ไม่กระทบต่อรูปคดีนะคะช่วงจังหวะเวลามากกว่าที่พอจะเปิดเนี่ยก็เปิดได้แค่ชื่อของผู้ต้องสงสัยโดยที่ไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ต้องหาก็เป็นเรื่องของความที่เราก็สงสัยว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับเกมการเมืองหรือไม่ค่ะอย่าให้เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมาเบี่ยงเบนประเด็นอีกหลายเรื่องที่เป็นเงินของแผ่นดินที่จำเป็นที่ต้องจับตามองแต่ว่าในท้ายที่สุดไม่ได้หมายความว่าไม่ควรที่ต้องมีการตรวจสอบในเรื่องนี้เราก็คิดว่า DSI ควรเดินหน้าทำเรื่องนี้ให้กระจ่างชัดไหนๆก็สืบมาถึง6เดือนแล้วก็ควรจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงเรื่องข้อกล่าวหาให้กับในแต่ละผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้รับรู้รับทราบด้วยนะคะ
0: ขณะที่เมื่อวานนี้รัฐมนตรียุติธรรมพลตบทโทรุทธพลนวรัตน์เมื่อวานนี้ก็ปรากฏตัวคือวันที่แถลงเมื่อวันศุกร์เนี่ยเดิมมีกำหนดการว่าท่านจะเป็นผู้นำแถลงถ้าไม่ได้แถลงเป็นดีเอสไอแถลงถูกไหมเมื่อวานนี้ นักข่าวตอบ

0: อาจถามรัฐมนตรีวิทยาธรรมตอนนี้การเปิดชื่อสสภาวุฒิเชื่อมโยงขบวนการฟอเร็กผิดกฎหมายรัฐมนตรีวิทยาธรรมยืนยันไม่มีใบสั่งการเมืองโดยระบุนะครับตัวชมกรณีนี้กรณีที่มีการแถลงว่านายภาวุฒิสสพรรคประชาชนเกี่ยวข้องกับคดีฟอเร็กทั้งที่ยังไม่ถูกแจ้งข้อหาจนพรรคประชาชนมองว่าจะเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองรัฐมนตรีธรรมชี้แจงยืนยันสั้นๆว่าไม่ใช่
1: เป็นการดำเนินการของ DSI ตามห้วงเวลาอยู่แล้ว
0: จากนั้นตอนบ่ายก็ให้สัมภาษณ์อีกครั้งนึงเกี่ยวกับการมีการเผยแพร่คลิป
1: ที่คุณภาวุฒิลักษณะเหมือนเชิญชวนลงทุนเนี่ยค่ะเอาผิดได้ไหม
0: โดยบอกว่าร
1: ายละเอียดเนี่ย DSI จะต้องเป็นผู้วิเคราะห์ค่ะส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าการแถลงข่าวของ DSI เนี่ยปิดชื่อผู้ต้องหาแต่ว่าเปิดชื่อผู้ต้องสงสัยเรื่องนี้พลตำรวจโทรุฑพลบอกจริงๆสื่อเนี่ยมีการเปิดชื่อก่อนนะไม่ใช่ DSI
0: เมื่อถามต่อไปว่าม
1: ีใบสั่งทางการเมืองหรือไม่ท่านน้ำตรีวิธรรมปฏิเสธพร้อมกับยืนยันว่าไม่ใช่เพราะว่าในรายละเอียดและในชาร์ตการแถลงข่าวของ DSI ก็มีข้อมูลปรากฏหมดและผู้สื่อข่าวก็พูดชื่อนี้ขึ้นมา
0: เอาหมายถึงไม่ใช่ DSI แต่เป็นนักข่าวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ส่วนใจชาวุฒิชี้แจงเส้นเอินที่โอนเข้าบัญชีมาจากการเทรดทองคำฟังขึ้นไหมอันนี้นักข่าวถาม
1: ท่านบอกเป็นคำชี้แจงของนายภาวุฒิก็ต้องมีการตรวจสอบ
0: แต่ดูมันจะตั้งข้อสังเกตในทำนองว่าตัวเลขมันถ้าเกิดเป็นการเทรดทองมันควรจะมีเศษ
1: ใช่มันไม่ควรเป็นตัวเลขกลมๆที่ลงแบบนี้ค่ะลงเป็นกลมๆเลขศูนย
0: ์เพราะครั้งนั้นนี่ก็คือ 2.14 ล้านครั้ง
1: ค่ะ
0: 28ล้าน
2: ชื่อเนี่ยขออนุญาตนำเรียนว่าขออนุญาตลำดับนะที่เหตุการณ์ที่เกิดกับผมคือวันพุธเนี่ยผมเดินทางไปสกลนครแล้วก็มีประการเนี่ยวันอังคารบ่ายวันพุธเนี่ยก็มีเริ่มสื่อต่างๆเนี่ยเริ่มมีการเปิดเผยชื่อย่อและอาชีพแล้วนะถ้าลองเป็นลำดับดูนะครับพอวันพฤหัสเนี่ยสื่อต่างๆเนี่ยเปิดชื่อจริงแล้วก็เปิดชื่อจริงเลยนะอันนี้คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นพอวันศุกร์ถึงมีการแถลงข่าวซึ่งช่วงนั้นน่ะสื่อมวลชนต่างๆอะไรก็พูดชื่อพูดอะไรหมดแล้วนะไม่ใช่ทางดีไซน์เป็นคนเปิดเผยชื่อนะอันนี้ผมเพราะว่าผมออกจากเสร็จภารกิจรับเสด็จนะครับช่วงบ่ายเนี่ยออกมาเนี่ยผมยังตกใจเลยนะครับเขาไม่ให้โทรศัพท์เข้าไปพอออกมาเนี่ยก็มีการพูดเลยว่าอักษรย่อเลยอาชีพอะไรเลยนะตอนนั้นนี่คือวันพุธนะยิ่งวันพฤหัสเนี่ยยิ่งมีการเปิดชื่อชัดเจนเลยในรายละเอียดต่างๆในชื่อต่างๆเนี่ยก็ในชาร์ตอะไรต่างๆก็มีปรากฏหมดนะเพียงแต่ว่าทางผู้สื่อข่าวพูดชื่อนี้ขึ้นมามากกว่านะครับ
3: อย่างที่เขามีการชี้แจงบอกว่าเส้นเงินที่เป็นโทรศัพท์ในการโอนมาสินค้าบอกการเก็บของ
2: ข่าวครับก็อันนี้เป็นคำชี้แจงเขาเราก็ต้องตรวจสอบนะครับแต่ถ้าถามคนเทรดแล้วเนี่ยการเทรดทองเนี่ยรายรับจากการเทรดทองเนี่ยจะไม่มีตัวเลขกลมๆนะมันต้องมีจุดทศนิยมนะแต่นี่คือปกตินะมันจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าในส่วนนี้ก็คงจะต้องตรวจสอบผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าขอเวลาให้ทางดีไซน์เนี่ยเขาได้วิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องของเส้นเงินนะเส้นเงินต่างๆว่ามาจากเส้นเงินไหนมาแล้วไปไหนต่อตรงนี้ครับผม
0: จริงๆท่านตีในผังก็ยังระบุเลยที่ดีไซน์แถลงอ่ะในผังเนี่ยดูจะโฟกัสตรงนี้ถูกไหม
1: ใช่
0: ไม่จะไม่เอ่ยชื่อตรงนี้หรอก
1: ค่ะ
0: แต่มีชื่อตรงนี้ไง
1: ใช่ค่ะว่ามีความสนิทสนมกับไอบีคนนี้
0: ป้อม
1: ค่ะ
0: ป้อมพาวุฒิไงทั้งหลายทั้งปวงนี้มีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องเพราะในที่สุดเรื่องนี้เดินหน้าไปสู่กระบวนการร้องให้ยุบพรรคประชาชนเนื่องจากคุณพาวุฒิก่อนจะเข้ามาเป็นผู้สมัครส.ส.คุณเรืองไกรไปร้องกกต.ว่าได้บริจาคเงินเดี๋ยวกลับมา 7:29 นเรื่องเล่าเช้านี้ครับ
4: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moist Soft Serum กันแดดต้อง KA เลือก Metal Sheet Blue Scope แซบสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคตขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทย30ปีลามีน่าอยู่คู่คนทุกเจนด้วยความจริง
5: วันนี
6: ้ Your powers are going to start kicking in right about now
5: Super จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
6: This is very impressive
5: Super Girl วันนี้ในโรงภาพยนตร
7: ์โห
8: คิดถึงซุปคิดถึงโรตีซุปก่อนคิดถึงซุปคิดถึงโรตีซุปก่อนคิดถึงซุปคิดถึงโรตีซุปก่อน
9: รสซุปกระดูกหมูผสานซุปสกัดจากเอี๊ยวเล้งและขาตั้งหอมหวานรสซุปกระดูกหมูอร่อยคิดถึงซุปคิดถึงรสดีซุปก่อนรสซุปกระดูกหมู
10: อร่อย
9: ครับ
11: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
12: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
13: ซับเลย
14: อยากผมยาวสวยทำไงดี
15: ใช้ Sunsilk Calcium Long ด้วยไบโอติน Long Complex ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่า Sunsilk คำตอบของผมยาวสวย
16: สวัสดีครับผมกิตติสิงหาปัตรครับ
17: หมอแพ้ค่ะแพทย์หญิงประสวีแสงชาติมีข่าวดีมาบอกพี่น้องค่ะตุ่มโฮมซีซั่น2กลับมาพบพี่น้องแล้วเด้อค่ะ
16: ความมวลซื่นสนุกสนานวิถีชีวิตการทำมาหากินงานฝีมือของพี่น้องทั่วไทย
17: และที่สำคัญคือสุขภาพดีกับหมอแพ้คือเก่าค่ะพบกันบ่าย 2:10 นฮอดบ่าย 2:35 นค่ะทุกวันพฤหัสและก็วันศุกร์ค่ะ
16: ครับทุกช่องทางครับช่อง3กด33เพจตุ้มโฮมแล้วก็ YouTube ตุ้มโฮมแล้วพบกันครับพี่น้องครับ

0: อนนี้หนูเฟืองเขาก็ไม่มีใคร
1: ชอบกันเหรอ
2: แกชอบพี่เซนป่ะบางทีความรักมันอาจจะไม่รอแกที่แกรอมันก็ได้นะ
3: แกอยากเจอพี่เซนใช่ไหมแกอคติกับฉันเกินไปป่ะ
4: ฉันไม่ใช่คนชอบแย่งของเพื่อนนะเว้ย
5: จะไม่ถามว่าเธอเจ็บตรงที่ไหน
6: เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์ 20:25 น.เริ่ม 28 มิถุนายน
7: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3+
8: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
9: คุ้มค่า10บาทนมเจนไอโอเมก้า369มาพร้อมความน่ารัก
10: ว้าวคุณลูมี่
9: โดนใจลูกถูกใจแม
11: ่ SC Grand Space for All Bonus for you พื้นที่เพื่อทุกคนของแถมพิเศษเพื่อคุณพบกับ SC Grand ได้ที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026วันที่ 20-28 มิถุนายน2569 Smart Vision Smart Living สร้างบ้านอย่างชั้นฉลาดสร้างบ้านกับ SC Grand
6: ทรงเป็นองค์เจ้าฟ้านักกฎหมายพระทรงให้เพื่อนพึ่งพายามยากเข็นทรงเมตตาผู้ต้องขังที่ลำเค็นพระทรงเป็นพัชระในใจประชาข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทในเครือสหพัฒน์
12: 7รายการ33นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับอ่ะสลับอารมณ์บรรยากาศมาชีวิตเราต้องมีลุ้นนะ
13: ค่ะ
12: ในโอกาสฟุตบอลโลกไปรษณีย์ไทยเขาฝากมาบอกนะครับว่าเขาได้ปล่อยคาราวานรถทุกๆร้อยคัน
13: แคมเปญเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาค่ะ
12: รอบกรุงเลยนะ
13: เชิญชวนคนไทยร่วมลุ้นผลบอลระดับโลก2026เอาใจแฟนบอลชาวไทยลุ้นรางวัลรวมกว่า12ล้านบาทค่ะ
12: ผ่านทั้งไปรษณียบัตร
13: และโปสการ์ดออนไลน์บนแอปพลิเคชันพร้อมโพสและแอปเป๋าตังค่ะ
12: จะเลือกส่งชิงโชคช่องทางไหน
13: ก็ร่วมลุ้นโชคได้เหมือนกันค่ะราคาใบละ3บาทแจกรางวัลรวมกว่า12ล้านบาท
12: ใครที่คุ้นเคยกับการลุ้นแบบคลาสสิกเหมือนผมอย่างเงี้ย
13: ก็คือเลือกส่งเป็นไปรษณียบัตรเนี่ยค่ะ
12: ไปหาซื้อได้ง่ายๆเลย
13: กับพี่ไปรหรือที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศค่ะ
12: เขียนชื่อที่อยู่ตามบัตรประชาชนแล้วเขียนประเทศที่เชียร
13: ์
12: ซึ่งง่ายมากเลยเนี่ยท่านผู้ชมแค่บอกว่าแชมป์คือใครชาติไหน

0: เออแล้วยังไงนอกจากนี้สายดิจิตอลนะ
1: อยากจะส่งเป็นโพสการ์ดออนไลน์ก็ได้นะคะบนแอปพลิเคชันพร้อมโพสค่ะรวมถึงแอปเป๋าตังค์นี่ก็ได้ทุกที่ทุกเวลานะคะแค่เลือกทีมที่เชียร์จำนวนที่ต้องการส่งแล้วก็ยืนยันการชำระเงินก็ร่วมลุ้นรับโชคได้ทันทีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นปีนี้มีสายดิจิตอลนะ
1: ค่ะ
0: สายคลาสสิกกับสายดิจิตอลความพิเศษของปีนี้คือ
1: ไปรษณีย์ไทยมีการจับรางวัล2รอบนะคะ
0: รอบแรก
1: 16ทีมสุดท้าย
0: ส่งไปรษณียบัตรได้ถึงวันที่28มิถุนายนนี้เวลา 18:00 นส่วนโพสการ์ดออนไลน์ก็ซื้อได้ถึง 17:59 นาที
1: ค่ะ
0: อันนี้คือรอบหนึ่ง
1: รอบ16ทีมสุดท้าย
0: และรอบใหญ่หลังจบนัดชิง
1: ส่งไปรษณียบัตรได้ถึงวันที่19กรกฎาคมตอน6โมงเย็นแล้วก็โพสการ์ดออนไลน์เนี่ยซื้อได้ถึง 17:59 นาทีค่ะ
0: แปลว่าปีนี้มี2รอบนะลุ้นโชคอ่ะรอบ16ทีมสุดท้ายกับรอบชิง
1: ค่ะ
0: รวมทั้งยังมีรางวัลพิเศษนะ
1: มีสิทธิ์ลุ้นรางรับรางวัลท็อปสเปนเดอร์ค่ะจากยอดการส่งโพสการ์ดออนไลน์
0: เฉพาะท็อปสเปนเดอร์เนี่ย
1: จับรางวัลทุก2สัปดาห์รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทค่ะตลอดระยะเวลากิจกรรม
0: เพราะฉะนั้นแจ้งท่านผู้ชมถ้าเป็นสายดิจิทัลเนี่ย
1: ใครยังไม่มีแอปพร้อมโพสให้รีบสมัครแล้วก็ลงทะเบียนเอาไว้ก่อนได้เลยค่ะ
0: ส่งก่อนลุ้นก่อนมีสิทธิ์ก่อนไม่ต้องรอจนถึงวันหลังชิงด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ได้นัดชิงนัดเดียวรอบนี้เนี่ยเขามีความตื่นเต้นของการลุ้นโชคบอลโลกและผู้ชมเรื่องเล่าเช้านี
1: ้ไปรษณีย์ไทยฝากกิฟต์การ์ดโพสการ์ดออนไลน์แอปพร้อมโพสมาให้เพื่อเชียร์ทีมแชมป์จำนวน10รางวัลรางวัลละ100ใบค
0: ่
1: ะ
0: ให้คนละ100ใบเลยเหรอ
1: ค่ะ
0: 10รางวัล10ท่านแสดงความเห็นตามปกติจะมอบให้อาจจะเป็นโพสการ์ดออนไลน์แอปพร้อมโพสที่ว่านี้
1: ใช่10รางวัลรางวัลละ100ใบเลยค่ะ
0: คนละ100ใบนะแสดงความเห็นตามปกติเลยเหมือนเช่นเคยครับผู้ชมให้วงเล็บว่าบอลโลกเป็นเงื่อนไข
1: ข้อความมาให้ดวลใจนะคะ
0: ส่วนผมยังต้องอยู่กับแบบนี้นะ
1: เอาตายางปั๊มเลยค่ะ
0: เขียนแล้วก็ได้ฝึกนิ้วเอาบริหารนิ้วท่านผู้ชมเรากลับมาว่ากันต่อประเด็นเมื่อสักครู่นี้ก่อนจะไปที่ประเด็นเรื่องกรณีคุณเลืองไกรลีกิจวัฒน
1: ะ
0: ไปร้องสอบยุบพรรคประชาชนที่โยงมาจากคุณภาวุฒิเนี่ยเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจก็คือผู้บริหาร QIS ซึ่งเป็นคลิปที่คุณภาวุฒิเป็นการรีวิว QIS Global นั่นแหละเห็นไหมและเป็นหนึ่งใน4โบรกเกอร์ที่ DSI ระบุว่ามันไม่มีการรับรองอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยนะแบงก์ชาติยืนยันเมื่อวานนี้ผู้บริหาร QRS ซึ่งเป็นหนึ่งใน4โบรกเกอร์คดี Forex แจ้งว่าได้เข้าพบ DSI ในฐานะพยานชี้แจงความบริสุทธิ์โดยคุณมลิกามากสรุปผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดผู้ดำเนินการ QIS Global ในประเทศไทยเธอโพสต์ Facebook ระบุว่าได้เข้าไปชี้แจงข้อที่จริงกับเจ้าหน้าที่แล้วโดยยอมรับ Walker Forex ในประเทศไทยนะ
1: ไม่มีบริษัทใดที่มีใบอนุญาตค่ะ
0: แต่
1: การเทรดการฝากหรือถอนผ่านบริษัท QRS Global เนี่ยยังดำเนินการได้ตามปกติเนื่องจากว่าบริษัทมีใบอนุญาตที่ต่างประเทศ
0: ทั้งนี้เธอใช้คำว่าเธอเข้าไปชี้แจงเนี่ยสัญญาณดี
1: บอกสัญญาณดีนะคะวันนี้ได้มาพูดคุยแสดงความบริสุทธิ์ใจกับทางเจ้าหน้าที
0: ่
1: เจ้าหน้าที่รับทราบอยู่ค่ะว่าใครเป็นอย่างไรเรื่องไหนเท็จเรื่องไหนจริงรวมถึงตัวเลขด้วยบอกเป็นตัวเลขทิปเขาก็ทราบแล้วนะจ๊ะ
0: หมายถึงไปชี้แจงแล้วเหรอ
1: ค่ะ
0: เธอระบุว่ากราฟการเทรดออเดอร์การฝากการถอนยังดำเนินการได้ปกติ
1: เพราะไลเซนส์ที่ต่างประเทศเรามีและไม่ติดปัญหาใดๆนะคะ
0: โบรกเกอร์ Forex ในไทยไม่มีเจ้าไหน
1: ได้รับใบรับรองอยู่แล้วค่ะในส่วนนี้เรายอมรับว่ากันไปตามข้อมูล
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นปรากฏว่าอย่างที่บอกไปนะครับตัวชม QRS ก็ยังชี้แจงผ่านเว็บไซต์ระบุว่าขอยืนยันว่าบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
1: พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบทุกขั้นตอนอย่างเต็มที
0: ่
1: เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏค่ะ
0: ทั้งนี้ในส่วนการทำธุรกรรมทางการเงินเนื่องจากบริษัทมีการใช้ payment gateway รายที่ปรากฏในข่าว
1: อาจจะส่งผลให้ธุรกรรมการถอนของลูกค้าบางรายเกิดความล่าช้ากว่าปกติในช่วงนี
0: ้ทั้งนี้ทั้งนั้นเกี่ยวกับ QRS เขาโพสต์เองแล้วเขาบอกเขาไปชี้แจงกับ DSI

0: ดยยืนยันยอมรับว่าไม่มีบริษัทไหนเลย
1: ในประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตเรื่องของการเทรด Forex ค่ะ
0: แต่ก็ระบุว่าทำเทรดจริง
1: ๆทำเทรดทำฝากทำถอนโดยที่มีใบอนุญาตที่ต่างประเทศ
0: ขณะที่เมื่อวานคุณวิทูลเก่งงานทนายความซึ่งวันก่อนได้พา2คนที่ไปร่วมลงทุนเข้าไปให้กากคำเป็นพยานกับ DSI ได้สัมภาษณ์ระบุนะครับทุกชมว่าบริษัทแห่งนี้เนี่ยได้ถูกศาลออสเตรเลียสั่งไปปิดไปถึง95แห่งเหตุว่าไม่น่าเชื่อถืออันนี้เป็นกรณีที่คุณวิทูลบอกนะครับทุกชมและรวมถึงคุณวิทูลบอกว่าศาลออสเตรเลียมีการร้องเรียนของสำนักงานกลต.ออสเตรเลียนั่นแหละเขาเรียกว่าสำนักงานกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนแห่งออสเตรเลีย ASIC
1: ได้มีคำพิพากษาสั่งปิดบริษัทในเครือดังกล่าวไปแล้วรวมกว่า95บริษัทเนื่องจากตรวจสอบพบพฤติการไม่น่าเชื่อถือกรรมการไม่มีตัวตนจริงและมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีความพัวพันใกล้ชิดกับกลุ่มสแกมเมอร์ที่หลอกลวงประชาชนให้ร่วมลงทุน
0: ขณะเดียวกันคนวิทูลซึ่งเป็นทนายความระบุว่าการซื้อขาย Forex เป็นธุรกรรมลักษณะซื้อขายนอกตลาดกลางในทางปฏิบัติเนี่ย
1: มีทั้งรูปแบบที่ส่งคำสั่งต่อไปยังผู้ให้สภาพคล่องรายใหญ่และรูปแบบที่ผู้ให้บริการรับความเสี่ยงเอาไว้เอง
0: ซึ่ง
1: จำเป็นจะต้องตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มที่ใช้งานเนี่ยมีลักษณะใดค่ะ
0: นี่ฮะในแนวทางกฎหมายในมุมนักกฎหมายเห็นว่าต้องพิจารณาประเด็นการประกอบธุรกิจโดยไม่รับอนุญาตก่อน
1: รวมถึงความเกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและกฎหมายกำกับดูแลธุรกรรมทางการเงิน
0: รวมถึงอาจจะมีการตรวจสอบระบบชำระเงิน payment gateway
1: ที่ใช้รับส่งเงินของลูกค้าค่ะเพื่อที่จะดูเส้นทางเงินว่ามีความเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการหรือบุคคลใดเพิ่มเติม
0: ส่วนที่อ้างว่าไปให้ข้อมูลกับ DSI ของ QIS Globalซึ่งไม่มีการจัดตั้งนิติบุคคลในประเทศไทยคุณวิทูลอ้างว่าอย่างนั้นนะ
1: บอกแต่ว่าทางเขาอ้างว่าเขาจดทะเบียนในนิวซีแลนด์แล้วก็ได้รับใบอนุญาตทางการเงินจากประเทศสหภาพคอมโมรอสซึ่งมักเป็นกลุ่มประเทศหมู่เกาะที่อันนี้ข้อมูลคุณวิทูลนะคะกล่าวหาว่ากลุ่มทุนสีเทานิยมใช้บริการขอใบอนุญาตเพื่อความสะดวกในการดำเนินกิจการ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นตัดกลับมาที่ประเด็นที่น่าจะพีคแหละครับท่านผู้ชมคือที่สุดนำมาสู่การร้องยุบพรรคประชาชนอีกครั้งของคุณเลืองไกรลีกิจวัฒนะซึ่งเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเมื่อวานนี้มายื่นคำร้องกับกกต.และนั่นจะเป็นพรรคการเมืองขอให้ตรวจสอบการรับบริจาคเงินของพรรคประชาชนเพราะคุณเลืองไกรระบุว่าไปตรวจสอบแล้วมีเงินบริจาคที่มาจากบริษัทเพย์โซลูชั่นซึ่งเป็นหนึ่งในสองบริษัทเพย์เมนต์เกตเวย์ในผังดีไซและเงินบริจาคจากนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสช.พรรคประชาชน
1: ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการเทรด Forex ที่ DSI กำลังสอบสวนอยู
0: ่โดยคุณเลืองไกรระบุนะครับว่าข้อมูลเงินบริจาคพรรคประชาชนที่ยื่นกับกกต.พบว่าเมื่อ27มิถุนายนปี68
1: บริษัท Pay Solution ซึ่งอยู่ในขบวนการเทรด Forex ที่อยู่ในผัง DSI กำลังดำเนินคดีเนี่ยได้บริจาคเงินให้พรรคประชาชน 91,521

0: ฟิวชั่นซึ่งอยู่ในขบวนการเทรด Forex ที่อยู่ในผัง DSI กำลังดำเนินคดีเนี่ยได้บริจาคเงินให้พรรคประชาชน 91,521 บาท
1: ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่นายภาวุฒิจะเข้ามาเป็นผู้สมัครส.ส.และข้อมูลรับบริจาคเงินพรรคประชาชนเดือนธันวาคม68
0: พบว่า22ธันวาคม68เนี่ยคุณภาวุฒิบริจาคเงินให้พรรค 10,000 บาท
1: ก่อนจะมาเป็นส.ส.และหลังจากเข้ามาเป็นส.ส.ก็มีการหักเงินเดือนบริจาคพรรคอีก3ครั้ง
0: ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา
1: แต่จุดนี้เนี่ยไม่ติดใจเพราะเป็นเงินเดือนส.ส.ที่หักแต่ติดใจที่เงิน
0: บริจาคก่อนที่จะเป็นส.ส.ค่ะ
1: ว่าก
0: ับเงินบริลูชั่นว่ามันอาจจะไปปนเปื้อนกับเงินที่มาจากการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย
1: นี่เป็นข้อกล่าวหาไปยื่นกับกกต.และนายทะเบียนพรรคการเมืองให้ยุบพรรคประชาชนโดยส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคคุณเรืองไกรยังยืนยันนะครับท่านผู้ชมการมายื่นสอบในวันนี้ให้ยุบพรรคประชาชนรวมถึงก่อนหน้าร้องให้ปปช.ตรวจสอบคุณรักชนกศรีนอก
0: เรื่องยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จหรือไม่อะค่ะ
1: เนื่องจากทั้งคู่เนี่ยเป็นแกนนำในการเปิดประเด็นเรื่องไทยแลนด์แอร์พาสปอร์ตไงคุณรักชนกก็เรื่องเป็นประธานกรรมการติดตามงบคุณภาวุฒิก็ในฐานะรัฐมนตรีเงาดีเปิดประเด็นตรวจสอบไทยแลนด์แอร์พาสปอร์ตแต่คุณเรืองไกรยืนยันไม่มีใบสั่งใดๆนะ
0: แล้วก็ไม่ได้มีใครสกิดให้ทำด้วยค่ะแต่ว่าเป็นเพราะว่าปกติเนี่ยผมจะเก็บรวบรวมเอกสารข้อมูลต่างๆเหล่านี้เรื่อยๆอยู่แล้วพอ DSI แถลงคดี Forex ก็เลยเอกใจว่าเอ๊ะมีการบริจาคให้พรรคประชาชนหรือไม่ก็เลยไปตรวจสอบดูแล้วก็พบจริงๆ
1: นี่ยังไม่นับที่มีการร้องกับกกต.ก่อนหน้านี้นะเนี่ยท่านผู้ชมเกี่ยวกับคดียุบพรรคประชาชนเมื่อวานนี้ได้ทราบนะครับท่านผู้ชมว่ากกต.โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองได้สั่งให้ทีมสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่สอบปากคำพยานข้อมูลบัญชีและเส้นทางเงินในคำร้องเรื่องการแต่งตั้งผู้ช่วยส.ส.ไม่ไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของพรรคประชาชนและในคำร้องกรณีผู้บริหารพรรคและบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคร่วมดำเนินกิจกรรมสัมพันธ์เกี่ยวกับสเปกเตอร์ซีข้อกล่าวเรื่อง IO เป็นบริษัทผลิตสื่อการกระทำเข้าข่ายเอื้อประโยชน์แสวงหากำไรมาแบ่งปันกันอันนี้คำร้องอีกรอคำร้องหนึ่งเรื่องยุบพรรคประชาชนเหมือนกันแล้วก็ประเด็นที่ไปหาหลักฐานเรื่องพรรคประชาชนเปิดรับสมัครสมาชิกทางออนไลน์โดยให้กรอกเลเซอร์ ID
0: หรือว่ารหัสที่อยู่หลังบัตรประชาชนนะคะแล้วก็อาจจะมีการใช้ปฏิบัติการ IO โดยให้สเปกเตอร์ C เนี่ยเป็นผู้ขับเคลื่อนให
1: ้ทั้งหมดนี้เข้าข่ายฝ่าฝืนพรบ.พรรคการเมืองหรือไม่กกต.ออกไปตรวจสอบนี่อีก4ข้อหาเนี่ยยุบพรรคล้วนๆเลย 7:46 ทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนุนโดย Experience the Force All New Mitsubishi X-Force HEV Dutchy Feel Original Grip เนื้อแน่นใหม่สูตรไม่เติมน้ำตาลยันฮีวิตามินวอเตอร์ถูกคิดค้นขึ้นโดยโรงพยาบาลยันฮียันฮีวิตามินวอเตอร์ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
3: บางส่วนแฟร์ช้อปปิ้งวีคมาแล้วชาวเมืองทองรอช้อปเลยช้อปได้ช้อปดีช้อปสนุกที่บ้านและส่วนแฟร์ช้อปปิ้งวีคพบกันวันที่20-28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี
4: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์บ
5: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
6: ซับไลน
7: ์เมื่อคืนเอี่ยมพะลึ่ง
8: คิดว่ามีแบ็คดีมีเมียรวยแล้วจะเดินกลางไปบริษัทได้เหรอวะ
7: ทำตัวเป็นลูกผู้ชายหน่อยมีอีกหลายอย่างที่ทำแล้วอ่ะเราจะดูรักกันในสายตาคนอื่นนะ
9: งั้นก็ทำให้หมดเลยสิ
10: ยินดีแน่นะเกลียดแม่จะตายไป
11: แม่ก็เกลียดน้องนินเหมือนกันไม่ใช่หรอคะ
12: พอแล้วว
13: าดฝันวันวิวาสุก 20:30 น.
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3

0: พลัส
1: เรื่องไม่ต้องเป็นหรอกมึงคงมึงก่อนอ่ะเป็นแค่ลูกม้าก็พอลูก
0: นาเบลครับเพื่อนพ่อเอง
2: สวัสดีครับนาเบล
3: สวัสดีครับคุณปั้น
4: แต่งงานกันนะมุก
5: รักได้หรือยังเสาร์20นาฬิกา25นาทีตอนจบ
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
8: เด
7: ี
8: ๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
9: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
8: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
9: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
10: แค่10บาท
9: จริงนะ
11: Fit Your Mask Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit Your Mask Friend จากอังกฤษ
12: เจ็ดนาฬิกา49นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับผู้ชมอ่ะเราว่ากันต่อกลับมาประเด็นเรื่องทุจริตโกงข้อสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกว่าสอบของกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างที่นำเสนอเป็นข่าวใหญ่อย่างที่ทราบนะครับปปช.ร่วมกับตำรวจปปป.เดี๋ยววันนี้นายมตีจะเรียกเชิญเอาตำรวจปปป.รองจรูญเกียรติปานแก้รองสอบสวนกลางรวมถึงเจ้าหน้าที่ปปช.มาพูดคุยเพื่อจะให้ขยายผลปรากฏว่าเพจ Next News มีคลิปซึ่งอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้ที่ปปช.บอกมีการร้องเรียนเนี่ยท่านผู้ชมเพจ Next News ที่วันนี้ต้องให้เครดิตสักหน่อยนี่ฮะโดยระบุนะครับว่าอ้างล็อกที่นั่งเอาไว้ 1,500 อัตราเชื่อมโยงคดีนี้ไหมโดยเป็นคลิปเสียงสนทนาที่ระบุว่าเกิดระหว่างบุคคล2รายช่วง 18-19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
13: ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเปิดปฏิบัติการบุกจับอะค่ะเมื่อ21มิถุนาที่ผ่านมา
12: คลิปเสียงลักษณะเป็นการพูดคุยถึงการจัดหาคนมาสอบจำนวนมากโดยอ้างว่ามีโควต้าหรือที่นั่งถึง 1,500 ตราได้รับมาจากคนที่เชื่อมโยงกับพรรคการเมืองใหญ
13: ่ผ่านเครือข่ายคนกลางและผู้มีอำนาจบางส่วน
12: ในคลิปคนที่เรียกว่าพิกฤตถูกเรียกว่าพิกฤตอ้างว่าได้รับข้อมูลจากทีมงานเกี่ยวกับพรรคการเมืองขนาดใหญ่มีที่นั่งอยู่ในมือ 1,500 ที่นั่งแต่หากลุ่มบุคคลที่รู้จักจำนวนมากมาสมัครสอบไม่ได้ก็เลยไม่มีสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการก็เลยต้องติดต่อส้มคุณส้มเพื่อสอบถามว่ามีผู้สมัครในความดูแลหรือไม่นี่เขาได้มาเนี่ย 1,500 ที่นั่งมีการอ้างถึงการเข้าไปพูดคุยกับผู้บริหารมหาลัยชื่อดัง
13: ซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้กำหนดตัวเลขค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่ะ
12: อ้างว่าเรียกเก็บเงินอัตรา 350,000 บาทต่อราย
13: 350,000
12: 350,000 บาทต่อราย
13: ค่ะสำหรับการช่วยเหลือให้ผ่านกระบวนการสอบแข่งขัน
12: ในคลิปเนี่ยส้มสอบถามว่าเงินจำนวนนี้ส่งต่อให้มหาลัยชื่อดังใช่ไหม
13: พี่กิตตอบว่าเป็นต้นทุนรวมทั้งหมดค่ะ
12: ทั้ง
13: ส่วนที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
12: บุคคลทางการเมือง
13: และผู้ที่เกี่ยวข้องในเครือข่าย
12: ระบุว่าต้องจ่ายเป็นเงินมัดจำล่วงหน้า 50,000
13: แล้วก็ชำระส่วนที่เหลืออีก 300,000 น่ะในวันที่เข้ารับราชการหรือว่าวันออนบอร์ดค่ะ
12: คลิปยังอ้างถึงบุคคลระดับรัฐมนตรีช่วย
13: ว่ามีความเชื่อมโยงกับขบวนการนี้นะคะ
12: พี่กิตบอกว่า
13: ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ว่าติดต่อผ่านบุคคลในทีมงานของรัฐมนตรีช่วยรายหนึ่งซึ่งเป็นน้องของรัฐมนตรีช่วยเป็นคนส่งข้อมูลและประสานงานมาให
12: ้เน็กดิวที่ได้คลิปมาเนี่ยอาจจะฟังในคลิปเนี่ยยังมีการคุยกันถึงราคาค่าดำเนินการแต่ละพื้นที่โดยอ้างว่าบางจังหวัดเรียกเก็บเงินสูงถึง 7-8 แสนบาทต่อราย
13: โดยเฉพาะ2จังหวัดก็คือลพบุรีกับขอนแก่น
12: อีสานจะเก็บมัดจำจากผู้สมัครรายละ 100,000 บาทก่อนส่งต่อให้เครือข่ายอีกทอดนึงช่วงหนึ่งของการสนทนาเนี่ย
13: ทั้งสองฝ่ายหารือถึงการแบ่งผลประโยชน์จากเงินมัดจำค่ะ
12: มีการเสนอแนวทางให้เรียกเก็บจากผู้สมัครแสนหนึ่ง
13: แล้วก็ให้ส่งต่อให้เครือข่ายภายในเนี่ย 50,000 บาทแล้วส่วนที่เหลือให้เก็บเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
12: ในคลิปยังมีการอ้างว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งระดับสูงคืออธิบดีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเสียงในคลิปคุณส้มบอกว่าจะมีข่าวการโยกย้ายอธิบดี
13: ขณะที่พี่กิจก็ตอบว่าอธิบดีคนเดิมอ่ะไม่ใช่บุคคลในเครือข่ายค่ะ
12: จะมีการนำคนของเขาเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนมาจากสุราษฎร์

0: านีในคลิปคุณส้ม
1: ยืนยันว่ามีผู้สมัครสอบอยู่ในความดูแลค่ะแล้วก็พร้อมที่จะช่วยหาบุคคลเข้ามาในกระบวนการนี้ตามที่ร้องขอ
2: มีเด็กเหลือไหมที่อยู่ในมือ
3: ประมาณเท่าไหร่นะคะ
2: 1,500-2,500
3: ทางใครกำหนดมา
2: อันนี้คุยเข้าไปคุยกัน
3: ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: โอ้ตอนนี้พี่กิจมีกี่คนคะตอนเนี้ย
2: ยังไม่มีเลยครับคุณส้มไอ้ที่มีนี่ก็มีแต่ประเภทที่ไม่ได้ไปสมัครไง
3: เยอะ
2: เลยมันก็เลยแบบโอ้ยังไงก็ไม่ได้
3: เมื่อคืนที่พี่กิจบอกว่าท่านอะไรนะท่าน
2: ใช่ครับ
3: คือใคร
2: เอกรัฐมนตรีช่วย
3: ที่เขาดูแลตรงนี้อยู่ใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: สนิทกันใช่ไหมคะ
2: น้องเขาอยู่ในทีมงานเขาครับผมผ่านน้องเขา
3: อ๋อผ่านน้องเขาแล้วเขาเก็บแต่ละหัวเนี่ย
2: ตอนนี้เขาเอามาให้ผมละ350,000ทุนนะ
3: ทุน350,000
2: ใช่สูงอยู่
3: ทุน350,000หมายถึงว่าส่ง150,000
2: ถูกครับ
3: ต่อหัว
2: ใช่
3: โอ้
2: รวมน้ำมันตีรวมทุกอย่างเลย
3: 350,000
2: ครับ
3: แล้วเก็บก่อนเท่าไหร่คะ50,000
2: ห้าหมื่น
3: ถ้าห้า
2: หมื่นครับ
3: 50,000ก็น่าจะเท่าๆกันแล้วมั้งคะกับสายอื่นนะคะแล้วเก็บก่อน50,000แล้วก็อีก250,000ล่ะคะ
2: ก็จ่ายวัน
3: อีก300,000อีก300,000
2: ก็จ่ายวันออนบอร์ดแล้ว
3: โอ้โหตัวเลขสูงนะแล้วพี่กิจจะคุยพี่กิจจะคุยขอลองไม่ได้แล้วใช่ไหมคะด้วยยังไง
2: จริงผมอยากดูฐานตัวเลขคุณส้มเพราะว่าเรื่องนี้ผมก็ไม่เคยทำเราต้องเหมาะสมว่าเราต้องไปต่อรองเท่าไหร
3: ่อ๋ออันนี้แจ้งตัวเลขมาเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: ว่าส่ง150,000
2: ใช่ครับ
3: สูงมากเลยนะตัวเลขอ่ะ
2: สูงอยู่ครับสูง
3: สูง
2: ทีแรกผมว่าจะได้สัก200,000นั่นอะไรอย่างนี้มาบริหารจัดการ
3: ใช่ใช่
2: ถ้า200,000เนี่ย200,000-250,000นี่คือมันสวยเลยนะ
3: ใช่แต่บางสายเขาเก็บกัน700,000-800,000เลยนะ
2: คือแถวบ้านตอนนี้ก็มันก็มีสายๆทำงานมาแล้วเก็บ700,000เลยเพราะฉะนั้นอย่างเราไปได้คุณส้มเราก็ไปสัก600,000ซะอะไรเงี้ย
3: แสดงว่าโซนขอนแก่นก็เก็บหนักเหมือนกัน
2: 700,000ครับ
3: ลพบุรี800,000
2: โอ้
3: แต่ส่ง350,000เลยเหรอคะโอ้สูง
2: ใช่ครับ
3: อันนี้เขาบอกรายละเอียดเองทุกอย่าง
2: มันผ่านน้องเข้ามาไงน้องมันคนนี้ก็สนิทกับผมอยู่แล้วคือทางโซนอีสานเก็บ100,000นะมัดจำ
3: คะ
2: ไม่คืออย่างนี้ไอ้พวกสายที่มาทำงานเนี่ยพวกนายหน้าเนี่ยเก็บเด็กแต่100,000ก็คงส่งข้างในไป50,000แล้วก็เหลือใช้50,000นี้ไง
3: อ
2: ๋
3: ออ
2: ืม
3: เข้าใจค่ะ
2: เราเก็บแสนได้ไหมเราส่งก็เราก็
3: เข้าใจ
2: 50,000
3: เข้าใจ
2: เราจะได้เหลือใช้กัน
3: เข้าใจ
2: มีประเด็นอะไรไหมเป็นข้อมูลให้ผมหน่อยผมจะได้รู
3: ้ไม่มีนะแต่ก็เหมือนมติครม.เหมือนเขาจะโยกย้ายอธิบดีไม่ใช่หรอคะ
2: ใช่ครับอธิบดีจะย้าย
3: ใช่
2: แต่ทีนี้อธิบดีที่จะย้ายเนี่ยก็คือไม่ใช่คนของเขาเขาก็จะย้ายคนของเขาเข้าไปไงตอนนี้
3: ใช่มาจากสุราษฎร์เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวส้มแจ้งข่าว
2: ครับ
0: ท่านผู้ชมนี่คงจะเป็นที่มาแหละต้องขอบคุณเพจ Next News นะครับเขามีข่าวสืบลึกข่าวเจาะมีคลิปที่ว่านี้มาเพราะปปช.ที่เมื่อวานนี้แถลงบอกมีการร้องเรียนมีคลิปเสียงขนาดที่น่าสนใจหลายข้อเนี่ยข้อมูลมันสอดคล้องนะตั้งแต่พื้นที่เนี่ยบางพื้นที่ลพบุรีหรืออะไรนะ
1: ขอนแก่นค่ะ
0: 800,000นะ
1: 700,000-800,000เลย
0: ทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็ปรากฏว่าในช่วงนั้นที่ปรากฏคลิปเนี่ยมีการชี้แจงออกมาใช่ไหมน้องไบรท
1: ์โดยคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นค่ะหนังสือชี้แจงเนี่ยลงวันที่18 กุมภาพันธ์ 69นะคะระบุว่าด้วยปรากฏข่าวจากเว็บไซต์ที่ว่านี้
0: Next News
1: ค่ะ
0: ออกมาเผยแพร่มีคลิปเสียงลับเรียกสอบเรียกเงินสอบราชการท้องถิ่นหัวละ 3.500,000 ขอนแก่นลพบุรีจ่ายโหด 7-800,000ขอเรียนว่าการบริการสอบแข่งขันครั้งนี้ดำเนินการด้วยความสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได
1: ้มีการวางมาตรการป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอน
0: ประกอบกับมีภาคีเครือข่ายก็คล้ายกับที่ออกแถลงเมื่อวานนี้นั่นแหละท่านผู้ชมเข้ามาร่วมในการสังเกตการดำเนินการครั้งนี้

0: ลองไปดูประวัติอธิบดีกรมปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกย้ายเมื่อวานนี้ปรากฏว่าท่านผู้ชมประวัติเนี่ยท่านมีกราฟิกขึ้นมาสิตั้งแต่ปี60อยู่ที่ภาคใต้สบต.และอยู่ที่นั่นต่อเนื่องทำให้เป็นอายุราชการทวีคูณจนถึงโน่นแหละ63 67
1: 67ตุลาคมเป็นรองผู้ว่าสุราษฎร์ธานี
0: ธันวา67
1: เป็นผู้ว่าสุราษฎร์ธานี
0: และในปีเดียวพฤศจิกา68
1: ขึ้นเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะ
0: ไม่ได้แปลว่าท่านเกี่ยวข้องนะต้อยความเป็นธรรมแต่เสียงในคลิปมีความแปลกเพราะพี่กิตบอกว่าคนเดิมไม่ใช่บุคคลในเครือข่าย
1: แล้วก็รู้ว่าเดี๋ยวเขาจะย้ายคนของเขามาดำรงตำแหน่งแทนซึ่งมาจากสุราษฎร์ธานี
0: ปาดด้วยการเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โศกเหลือโศกเหลืออาลัยในเจ้าฟ้าร่ำเหลือร่ำจนน้ำตาไม่ขาดสายสำนึกในพระกรุณาไม่เว้นวายเกินบรรยายเกินทอถักอักษราข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทเรือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือ
1: Benefit High Protein Lactose Free ไม่ต้องชงไม่ต้องแช
2: ่อร่อยมากสะดวกมาก
1: อร่อยได้ทุกที่ Benefit ประโยชน์เต็ม
3: ๆก้าวที่ครบธุรกิจไปได้ไกลกว่าด้วยโซลูชันการเงินเพื่อธุรกิจจากธนาคารกรุงไทยโอนเงินต่างประเทศเริ่มต้น99บาทต่อรายการพิเศษดอกเบี้ยเงินฝากสมัครวันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีถึง31ธันวาคมนี้60ปีกรุงไทยทุกก้าวเพื่อล้านอนาคต
4: เบอร์สุดท้ายชี้ชะตามหานครกับปัญหาเรื้อรังที่คนกรุงรอคำตอบ
5: ทำไมยังเหนื่อยตอนนี
6: ้โอ
4: ้คำตอบใครทำได้จริง
7: เราได้รับเรื่องร้องเรียนค่อนข้างเยอะ
8: มันมีเรื่องแบบนี้จริง
9: ผู้นำเนี่ยแหละครับหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิก
10: หางกระดิกคืออะไรแค่วาทกรรมนี้สร้างขึ้นมา
4: พบชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรอนุชาบุรพัชชัยศรีมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขฟังให้ครบก่อนใช้สิทธิ์เพราะคำตอบนี้อาจนำทางสู่ผู้ว่ากทมคนต่อไปในศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม24มิถุนายน18นาฬิกาถึง19นาฬิกา40นาทีช่อง3
11: ค่ายทาตรีคืนปล่อยเอาไว้ฉันได้เดือดร้อนเพราะมันเข้าสักวัน
12: คุณทาตรีคุณรจิตถูกไอ้จางกงเฉิงจับตัวไปครับ
11: ขอให้สองคนนั้นหายไปเลยไม่ต้องกลับมา
12: ไปจิต
13: ทาตรีจันทร์อังคาร 20.30 น.
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: นดเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
16: คุ้มค่า10บาทนมเจนไอโอเมก้า369มาพร้อมความน่ารัก
17: ว้าวคุณลุงมี
16: โดนใจลูกถูกใจแม่
18: พ
16: ี่
18: หนุ่มกำลังส่งไฟไป
12: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
19: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทั่วออนไลน์โฮมเน็กซ์

0: ุนโดยแว่น Beautiful จะเจนไหนต้องมาที่ร้านแว่น Beautiful ทั่วไทยยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากกล้วยอันโอสด
1: แปดนาฬิกาสี่นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมดูจากที่ปปช.แถลงบอกมีการร้องเรียนหนึ่งคือคลิปเสียงถูกไหม
2: ค่ะ
1: ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับคลิปที่ Next New
2: เอามาเปิด
1: ขนาดที่มันมีข้อหนึ่งก็คือมีผู้ร้องเรียนข้อสงสัยก็คือทำไมถึงขนาดต้องไปเปิดบริษัทแล้วทำลักษณะไปแก้ผลการลงเขาเรียกนะ
2: แก้คำสอบ
1: แก้คำตอบอ
2: ่ะ
1: ให้มันถูก
2: ให้มันได้คะแนนตามเกณฑ์นะคะ
1: คือทำไมต้องทำขนาดนี้หรือมันจะยงจากที่มีคนร้องก็ได้ทราบจากท่านหนึ่งเมื่อวานนี้คุยกับนักข่าวของเราหลังจะได้โพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าโรงพิมพ์ที่เก็บกระดาษคำตอบและภาพทางเข้าโรงพิมพ์ต้องเดินเข้าไปรวมถึงภาพเอกสารรับแจ้งรายละเอียดการดูกระดาษคำตอบในการสอบเนี่ยเธอระบุนะครับว่าวันนั้นเนี่ยมั่นใจว่าไม่มีความโปร่งใสในการสอบท้องถิ่น7ธันวาคม68
2: ก็เลยไปยื่นคำร้องด้วยตัวเองที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะ
1: ที่สำคัญคือ
2: มีคนที่ชะตากรรมเดียวกันอีกหลายพันคนค่ะที่ก็ไปร้องเหมือนกันจนกระทั่งมันผ่านไปหลายเดือนมีหนังสือตอบกลับมาให้ไปดูกระดาษคำตอบที่โรงพิมพ์
1: ส่วนสถานที่นัดก็สมุทรปราการไปยากและลึกมากคนอยู่ต่างจังหวัดอย่างเราบอกว่าเป็นสถานที่นัดดูเนี่ยเป็นโรงพิมพ์ที่จัดเก็บกระดาษคำตอบที่สำคัญมีเพื่อร่วมชะตากรรมเดียวกันหลายชีวิตเข้าไปได้เนี่ยต้องผ่านหลายขั้นตอนทั้งตรวจค้นไม่เอาสัมภาระไม่เอากระเป๋าไม่เอาเครื่องมือสื่อสารไม่เอานาฬิกาก็ให้ถอด
2: มีเจ้าหน้าที่คอยประกบตลอดนะคะดูแลไม่ให้คลาดสายตา
1: และให้กรอกคำยินยอมว่าถ้ามีอะไรในสำนักพิมพ์รั่วไหลต้องรับผิดชอบพอถึงคิวให้ดูกระดาษคำตอบให้ดูแต่กระดาษแล้วแจ้งว่า
2: เราฝนรหัสผิดแต่ไม่มีอะไรมาเทียบเคียงว่ามันผิดจริงหรือไม่ก็คือให้ดูแค่กระดาษคำตอบแผ่นเดียวอะค่ะ
1: ซึ่งเธอรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้เลย
2: คือเธอผ่านการสอบมาหลายสนามแล้วเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะฝนรหัสผิด
1: และยังเอะใจว่ากระดาษคำตอบที่เอามาให้ดูใหม
2: ่มันเหมือนมันไม่ใช่ของเราเพราะว่าตอนที่เราทำข้อสอบเราจำได้ว่าเราลบเราแก้หลายรอบ
1: แต่เป็นลายมือเราลงชื่อในกระดาษคำตอบคล้ายทำขึ้นมาใหม่นะ
2: ก็เลยได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้แล้วก็โทษตัวเองที่ไม่รอบคอบ
1: มาเมื่อวานนี้ที่เธอโพสต์บอกเพิ่งรู้ว่าเขาทำได้จริง
2: คือเอากระดาษคำตอบออกไปข้างนอกโรงพิมพ์แล้วไปแก้ไขกระดาษคำตอบของเราเนี่ยอย่างของเธอเนี่ยแก้ให้กลายเป็นผิดไปด้วยหรือไม
1: ่อีกหลายพันชีวิต
2: น่าจะต้องเจอแบบเดียวกันเนี่ยค่ะก็อยากจะรู้ข้อเท็จจริง
1: เมื่อดูในเอกสารที่ส่งมาถึงผู้สอบรายนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็จะปรากฏให้ดูหน้าจอเลยนัดหมายไว้เวลาสถานที่ไปดูที่พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการโดยระบุให้เอาหลักฐานอะไรมาห้ามอะไรอย่างไรนี่ฮะท่านผู้ชมนักข่าวเราก็เลยติดต่อได้คุยกับเธอก็ไล่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าเป็นการไปสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นพ.ศ.68หลังประกาศผลสอบเนี่ยผ่านเฉพาะภาคกอทั้งที่ทำข้อสอบไม่ทัน20ข้อภาคขอไม่ผ่านคือคะแนนเป็น0แจ้งว่าไม่ฝนรหัสข้อสอบ

0: หรือลืมผลรหัสข้อสอบตนก็คิดว่าทำผิดตรงไหนเพราะมั่นใจก็เลยสงสัยเพราะการผลรหัสสอบเป็นเรื่องสำคัญทั้งนี้ทั้งนั้นกรมก็ประกาศว่าถ้าใครติดใจสามารถไปยื่นขอกูกระดาษคำตอบได้ที่กรมด้วยตัวเองแต่ไม่สามารถยื่นผ่านออนไลน์หรือฝากใครไปยื่นตัวเองอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะมั่นใจว่าทำข้อสอบได้กว่าจะได้ไปดูกระดาษคำตอบเกือบ2เดือนมารับหนังสือแจ้งให้ไปดูแล้วก็ไล่ว่าเข้าไปดูสถานที่เป็นยังไงคนไปนั่งรอคิวเยอะมากถึงเวลาเจ้าหน้าที่ตามเข้าไปดูต้องเก็บอุปกรณ์สื่อสารถอดเสื้อแขนยาวถอดนาฬิกาถอดกระเป๋าเก็บไว้ในล็อกเกอร์แล้วพอดูกระดาษคำตอบดูได้เฉพาะกระดาษคำตอบ
1: ไม่มีอะไรมาเทียบเคียงค่ะแล้วก็ชี้จุดให้เราดูว่าตรงเนี้ยเราฝนผิดมันจะเป็นแบบเนี้ยเหมือนกันทุกคน
0: ซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะ
1: คือเขาไม่ให้จับกระดาษคำตอบด้วยเขาให้ดูเฉยๆด้วยสายตา
0: พอดูนานเกินไป
1: เจ้าหน้าที่ก็จะมาประกบถามว่าสงสัยอะไรอีกไหมเธอก็บอกว่าเธอขอจับดูได้ไห
0: ม
1: เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้ให้ดูได้แค่นี้เราก็ไม่เห็นด้วยวิธีการเก็บกระดาษคำตอบเขามันเก็บยังไงเพราะสถานที่นี้มันดูใหญ่มาก
0: เห็นกระดาษคำตอบของตัวเองวันนั้นเนี่ยสังเกตความผิดปกติว่าเป็นกระดาษที่ฝนได้สวยเลย
1: คือเหมือนกับมันไม่มีรอยลบเลยอะค่ะ
0: เพราะของเธอมีลบ
1: เธอจำได้ว่าเธอลบเธอแก
0: ้ก็เลยถามว่าใช่คำกระดาษคำตอบของเธอจริงๆเหรอ
1: เจ้าหน้าที่ก็ถามว่าแล้วอันเนี้ยใช่ลายมือเราไหม
0: ซึ่งไอ้ตรงจุดที่ลงลายมือด้วยปากกามันก็ลายมือเราจริง
1: ก็ยอมรับว่าเออเธอคงจะฝนผิด
0: จริงๆไหม
1: แต่พอเห็นข่าวนี่แหละค่ะมันก็เลยอดสงสัยไม่ได้ว่ามันมีการแก้ไขกระดาษคำตอบหรือไม
2: ่มันขึ้นบอกว่าคะแนนภาคกเราผ่านซึ่งภาคกเราทำไม่ทันเลยตั้ง20ข้อภาคขอมันขึ้นเป็นศูนย์คะแนนแล้วขึ้นบอกว่าไม่ฝนรหัสข้อสอบหรือลืมฝนรหัสข้อสอบเราก็เลยเกิดความสงสัยว่ามันเป็นไปได้ยังไงหลังจากนั้นก็ไปยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบซึ่งก็มีเพื่อนร่วมชะตากรรมอยู่ประมาณ 3,000 กว่าคนซึ่งก็สถานที่นัดดูมันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นโรงพิมพ์ที่อยู่สมุทรปราการเลยค่ะซึ่งถ้าใครไม่ไปดูด้วยตัวเองก็ถือว่าสละสิทธิ์เราก็เลยต้องไปมันไกลมากแล้วก็ลึกมากมันเปี่ยวด้วยเหมือนจะเป็นโกดังมันใหญ่มากก็รู้สึกว่าสถานที่ตรงนั้นน่ะมันดูขังมันดูเหมือนกับว่ามีกล้องวงจรปิดเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจค้นเราตั้งแต่เดินเข้าไปตอนแรกเลยมีการเก็บอุปกรณ์สื่อสารเสื้อแขนยาวนาฬิกาอะไรอย่างงี้ก็เข้าไปไม่ได้นะคะเอะใจค่ะเอะใจว่าเอ๊ะทำไมสถานที่ให้ไปดูทำไมไม่ใช่ที่กรมทำไมต้องให้ไปที่อื่นคือความรัดกุมมันก็แค่งวดอยู่นะคะแต่ว่าให้เราไปดูแล้วบอกว่าให้มาดูได้แค่กระดาษคำตอบแต่ไม่มีอะไรมาเทียบเคียงให้เราเลยแล้วชี้จุดให้เราดูว่าเนี่ยตรงนี้นะคือเราฝนผิดเราเขียนเลข1แต่ว่าเราไปฝนเลข0บางคนก็เขียนเลข0แต่ไปฝนเลข1จะเป็นแบบนี้เหมือนกันแทบทุกเคสเลยค่ะแล้วเขาไม่ให้เราจับเลยนะคะเขาให้เราแค่ดูเฉยๆพอเราดูนานเจ้าหน้าที่ก็จะมาประกบเลยว่ามีข้อสงสัยอะไรอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยที่เขาให้เราไปนั่งดูแล้วมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำโต๊ะอยู่3คนจะมีคนที่นั่งข้างหน้าเราคนนึงแล้วก็เจ้าหน้าที่กบด้านข้างอีก2คนค่ะคือสังเกตเห็นว่ามันเป็นกระดาษที่สวยมากแล้วทำไมเราฝนได้สวยจริงๆแล้วไม่มีรอยลบไม่มีอะไรเลยเราก็ถามว่ามันใช่กระดาษคำตอบของเราจริงๆหรอคะเขาบอกว่าอันนี้ลายมือเราใช่ไหมซึ่งเราก็ดูมันก็ใช่ลายมือเราก็เลยยอมรับในโชคชะตาว่าสงสัยจะฝนผิดจริงๆแบบนี้เราก็ยอมรับความพ่ายแพ้ทำใจมาแล้วแต่พอมาเห็นข่าววันนี้เราก็เอะใจว่าสิ่งที่เราสงสัยอ่ะมันมีการแก้ไขมันที่เขาทำวันนี้หรือเปล่าคืออันนี้เราก็ไม่มีหลักฐานเนาะแต่ในความเป็นจริงในความคิดของเราเราคิดว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเราอ่ะเป็นคนฝนข้อสอบเองแล้วซึ่งการฝนข้อสอบอ่ะเราไม่ได้ฝนสม่ำเสมอขนาดนั้นคือเรามีการฝนแล้วก็ลบอยู่บ้างซึ่งมันต้องมีรอยลบมีรอยสกปรกอะไรอย่างนี้อยู่บ้างแต่เนี่ยอันนี้มันสะอาดมากเลยในความคิดส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นกระดาษแผ่นใหม่แต่มันมีลายมือชื่อเราอยู่ตรงนั้นเราก็เลยแบบว่าทำอะไรไม่ได้ไงคะ
0: เอ๊ะถ้าเป็นข้อสงสัยแบบนี้เนี่ยแปลว่าจะทำไปอีกชั้นหนึ่งเลยเหรอหมายถึงไปทำให้คนที่ทำคะแนนไม่ผ่านเนี่ยไปแก้กระดาษคำตอบให้ทำคะแนนผ่านถูกไห
1: ม
0: เอาไปเปลี่ยนคำตอบอะให้เขาผ่านแต่พอมันผ่านไอ้คนที่ผ่านจริง
1: ก
0: ็ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคนที่ไปขอดูเขาไม่จ่ายอยู่แล้ว
1: ใช่
0: นี่ถ้าเป็นขนาดนี้ถึงขนาดไปแก้คนที่ทำถูกได้คะแนนเยอะคะแนนน้อยเหรอเป็นข้อสงสัยที่เกิดขึ้นได้ถูกไหมเอานี่ไง
1: เพราะเธอบอกเธอเนี่ยสงสัยอันนี้แหละค่ะแล้วอีกหลายๆคนที่ไปดูวันนั้นพอมันมีข่าวแบบนี้ออกมาก็สงสัยแบบเดียวกัน
0: แล้วไปก็เป็นพันเลย
1: 3

0: พันกว่าคนเธอบอกที่ร้องเข้าไปขอดูเนี่ยค่ะ
1: อ้าว8:13 เรื่องเล่าเช้านี้เนี่ยกลับมาครับ
2: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
3: Dashi Feel Original Greek เนื้อแน่นพร้อมกราโนล่ากรุบกรอบใหม่สูตรไม่เติมน้ำตาล
4: นี่คุณจะไปอนุรักษ์หรือว่าจะไปหาอะไรกันแน
5: ่ที่นั่นมันมีอะไรให้หาด้วย
6: อย่าไปอย่าไปมองไปข้างหน้าอย่าหันไปหันไปเพื่ออะไรมึงตายตาย
7: ผมเห็นจริงๆนะพี่จะว่าเป็นโขดหินก็ไม่ใช่ปะการังก็ไม่แน่ใจอะ
4: ปะการังอะ
8: มีคนเคยเล่าให้ฉันฟังว่าแถวเนี่ยมีอาถรรพ์ด้วย
9: ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19:00 น.เริ่ม29 มิถุนายน
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: นี่ไงเจอแล้วไอ้ตำรวจที่มันชนเราอะ
12: ตำรวจเหรอ
13: มันชื่อโก
11: ้แล้วเราจะหาตัวมันเจอได้ไงอะ
12: ไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะไปเที่ยวไหนล่ะครับ
13: ดูเองใจกล้ามากนะที่กล้าเที่ยวต่างข้า
14: ตัดขาผมมาทุกตัว
15: เปามันตามเจอแล้วนะ
16: คนที่ปลอมตัวเป็นตำรวจแล้วก็ฉกเงินพวกเราไปไอ้เปามันตามรอยเจอแล้ว
9: เกมโกงเกมคืนนี้20:30 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: นดเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
18: ใหม่กระต่ายบินโทรทรอลมีตัวยาบิสมัทซับซาลิไซเลตบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกท้องเสียท้องอืดคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยและไม่สบายท้องใหม่กระต่ายบินโทรทรอลบรรเทา5อาการไม่สบายท้องอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
19: ิวสิกไม่ต้องอยู่ในบ็อกซ์ได้ไหมนะ
7: S26 Go 3มีดีที่สุดผสมอัลฟาสติงโกไมลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสติงโกไมลิน
15: สนับสนุนโดยซิงค์กระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยทนร้อนช่วยลดการเสียดสีแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
1: เรื่องเราเช้านี้8:15 น.อ่ะฟุตบอลโลกครับฟุตบอลโลกเอาเป็นว่าคู่อังกฤษหลายคนติดตามอยู่นะครับช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาผลปรากฏว่าอังกฤษเจาะไม่เข้าครับครองเกมแต่เจาะกาหน้าทีมแห่งแอฟริกาใต้ไม่เข้าทีมแห่งทวีปแอฟริกาไม่เข้านะครับเสมอกันไปแบบไร้สกอร์0-0คือเกมรุกของสิงโตคำรามอังกฤษเริ่มจะมาดีขึ้นนิดหน่อยหลังในช่วงครึ่งหลังแต่สุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆ
0: จบเกมอังกฤษทำได้แค่เสมอกับกาน่า0-0ค่ะ
1: ทั้งคู่มี4 แต้มเท่ากันก็มีโอกาสเข้ารอบต่อไปทั้งคู่นี่แหละ
2: อังกฤษเป็นฝ่ายเริ่มเล่นนะครับเขี่ยย้อนกลับไปเลยครับดิคันไรส์ให้พิกฟอร์ดแล้ววันนี้เซนาญาเนี่ยจะโอ้งวงได้เปิดเข้าไปลุ้นหน้าประตูซาก้าเข้าซ้ายหาจังหวะสัดลูกนี้ปัดได้โอ้โหปัดแขนดูลูกนี้ก่อนนะครับซาก้ายิงแล้วบอลตกพื้นเนี่ยต้องชมเลยนะครับแบงชแมงอาซาเร่เนี่ยกาจังหวะบอลได้ดีครับแล้วมือขวาปัดทิ้งไปได้นะครับโอ้โหลูกนี้ยากนะครับเนี่ยตกพื้นด้วยแต่กลับมาแล้วแฮร์รี่เคนป้ายมาโรเจอร์สให้ไปตามทางครับบริสเจมเปิดโค้งมาแล้วได้โมลูกนี้ชนคานครับซัดมีดีข้ามคานโอ้โหแฮร์รี่เคนดูดีวางเท้ายิงไม่ดีครับส่วนโอไรลี่เนี่ยเสียดายเลยครับได้ลอยมาหม่งเต็มๆแล้วครับ
14: มันน่าจะได้ทั้ง2จังหวะนี้เลยดูครับลูกพุ่งๆมาแล้วหม่งถอยหลังหม่ง
2: ไรส์เปิดที่เดิมขึ้นโหนๆครับโอไรลี่แล้วย้อนกลับมาหม่งย้อนกลับหลังโอ้โหสกัดจากเส้นประตูครับโอ้โหแม่นไม่แม่นถึงไม่ถึงแรชฟอร์ดปวดหมดเลยครับโอ้โหสิงโตคำรามอังกฤษนะครับทำอะไรดาวดำกาหน้าไม่ได้
1: อ้าวนี่ฮะท่านผู้ชมคือมีโอกาสเข้ารอบก็ลุ้นกันนะเพราะว่าอีกคู่หนึ่งเพิ่งแข่งจบไปนะครับโคเอเชียที่นัดแรกแพ้อังกฤษมาเอาชนะปานามาไป1-0ขณะที่ย้อนกลับไปดู คู่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับอ่ะก็ผมไล่คู่ก่อนมีความงุนงงนิดหน่อยโปรตุเกสการกลับมาของคริสเตียโนโรนัลโดถล่มอุซเบกิสถาน5ประตูต่อ0โรนัลโดนัดแรกถูกวิจารณ์ยับเลยเมื่อคืนนี้ยิงไป2ประตูแล้วก็ทำให้โปรตุเกสชนะนัดแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้โดยเฉพาะโรนัลโดเนี่ยก็ทำสถิติยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย6สมัยติดต่อกันด้วย
14: เกมเริ่มแล้วครับเป็นอุซเบกิสถานครับได้เขียนลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับกาเซโลแตะไปหาช่องเปิดเข้ามาโรนัลโดยิงเรียบร้อยไปแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับคริสเตียโนโรนัลโดทำประตูให้โปรตุเกสออกนำแล้วครับนาทีที่6ครับเป็นเมนเดสยิงครับแล้วก็2-0ไปเลยครับโอ้โหตอนแรกคิดว่าจะเป็นโรนัลโดครับแต่เป็นนูโน่เมนเดสครับที่ยิงเข้าไปครับให้โปรตุเกสออกนำเป็น2-0ครับในนาทีที่17ครับ
20: หลอกกันได้นะครับโรนัลโด
14: โปรตุเกสเอาบอลมาแล้วได้ลุยขึ้นมาบรูโน่ฟานันส์บรูโน่ให้ตามช่องมาคริสเตียโนโรนัลโดสับลูกนี้ก็3-0ไปเลยครับคริสเตียโนโรนัลโดทำอีกประตูครับนาทีที่39ครับโนฟานันส์เปิดเรียดมาเสาแรกแล้วมีไขว้แล้วเข้าไปแล้วครับ4ประตูต่อ0ครับโปรตุเกสออกนำอุซเบกิสถานครับนาทีที่60ครับโหจ่ายมาช่องนี้สวยเลยครับถึงซิเปโดซิเปโดเปิดเข้าไปลึกไปถึงเลยเอายิงลูกนี้5ประตูต่อ0ไปแล้วครับจากราฟาเอลเลอาครับนาทีที่87ครับอาบรุสินก็เป่าจบเกมเลยครับโปรตุเกสถล่มอุซเบกิสถานไป5ประตูต่อ0ครับ
20: ครับ
1: ย้อนกลับไปเมื่อวานท่านผู้ชมเนี่ยนักเตะคนแรกในบริษัทอายุ41นะครับ
0: ที่ทำประตูฟุตบอลโลก6สมัยติดต่อกันเลยนะคะ
1: และเป็นนักเตะอายุมากที่สุดที่ทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยคริสเตียโนโรนัลโดตอนนี้เนี่ยคนจับตาหรือโลกจับตาเมสซี
0: ่
1: โรนัลโดเอ็มบัปเป้ท่านผู้ชมก็อย่างที่ทราบเป็นดาวดังแน่ๆของฟุตบอลโลกรอบนี้ย้อนกลับไปดูคู่จอร์แดนทีมจากเอเชียเกือบนะครับยิงประตูนำแอลจีเรียแต่สุดท้ายแอลจีเรียไล่ยิงแซง 2-1
4: เคาะมาเอาทามารีดีดให้ตรงนี้แล้วแม่ไม่มีเหลี่ยมยิงจังหวะไว้ก่อนคืนมาเอาทามารียิงแป๊กแล้วตรงนี้ขวาดีดเรียบร้อยเลยครับโอ้โห1ประตูต่อ0ครับนิซาอัลรัชดาน

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทเซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: พูดนะ
3: นาย
4: เดี๋ยวครูไปรอข้างนอกก่อนเอาของมาฝากครูไหม

0: มันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณถึงออกจากบริษัทแล้วทำไมคุณไม่บอกผม
1: มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาคุยกันฉันเองก็เพิ่งรู้ก่อนทุกคนนิดเดียวเองชยานายอยู่ที่นี่นายต้องระวังตัวให้มากนะอย่าทำอะไรผลีผลามมันอันตราย
0: ผมจะจำสิ่งที่คุณบอกเอาไว้ถ้าคุณมีอะไรให้ผมช่วยก็โทรบอกผมได้เลยนะ
1: ขอบคุณนะ
0: โทรหาผมบ่อยๆก็ได้นะผมเองก็จะโทรหาคุณเหมือนกัน
1: ได้สิ

0: นายเองก็เหมือนกัน
1: แฟนตัวเข้ามาหา
0: อย่ามัวแต่ไปดูแลความปลอดภัยให้คนอื่น
1: จับผู้ร้ายตัวเก่งไม่มีวัน
0: ไหนต้องหัดดูแลตัวเองด้วยเข้าใจไหม
1: แต่พอ

0: ได
1: ้คุณนาเป็นอะไรหรือเปล่า
2: เปล่าค่ะ
1: เปล่าแล้วคุณนาร้องไห้ทำไมอ่ะหรือว่าคุณนาไม่อยากไปจากที่นี่แล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปบอกคุณพ่อให้ได้นะ
2: ไม่ใช่หรอกค่ะคุณนาไม่เป็นไรจริงๆค่ะ
1: แน่ใจนะ
2: ค่ะคุณนาขอตัวก่อนนะคะ
1: เดี๋ยวครับคุณนาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปส่งคุณนาแล้ว
3: แต่ว่า
1: คุณนาให้ผมทำอะไรเพื่อคุณนาเป็นครั้งสุดท้ายกันก่อนที่คุณนาจะไปจากที่นี่ไปครับเดี๋ยวผมไปส่ง

0: าเขียวหวานน้อยได้แล้วจ้า
1: สแกนนะคะเรียบร้อยค่ะ
0: โอเคจ้ะคาปูชิโน่ยังมีฟองและเมื่อไหร่น้องจะมีใจกับพี่ละจ้า
1: ไปแล้วนะคะลุง
0: เรียกให้ลุงวะ
2: ลุงชาเย็นได้ยังมัวแต่จีบสาวอยู่ได้เนี
0: ่
2: ย
0: ใครเป็นพี่พ่อมึง
2: เรียกตามน้องเมื่อกี้ไงลุงไง
0: รอนิดหน่อยมึงทำเป็นบ่นหรือไง
2: ช่วงนี้ของขาดหรือไงเนี่ย
3: เองก็ไม่รู้อะไรผู้ใหญ่เปลืองแล้วของขาดมาตั้งนานแล้วเว้ย
0: ก็เออดีวะตั้งแต่นางขวัญตาเมียสุดที่รักของข้าทิ้งข้าไปเมื่อ20ปีก่อนข้าก็ไม่มีผู้หญิงคนไหนเลยที่จะมาทำให้ข้ากระชุ่มกระชวยเลยสักคนด้วยเอางี้ถ้าใครหาสาวๆมาเป็นแม่ใหม่ให้นางมาเรียได้ล่ะก็ให้กินกาแฟฟรีตลอดชีวิตเลยเว้ย
2: ให้กินกาแฟฟรีตลอดชีวิตเลยนะพูดเองเลยจ้าผู้ใหญ
0: ่คนอย่างผู้ใหญ่เปลืองอะพูดคำไหนคำนั้นเว้ย
2: ว่างานนี้นะระเบิดลงเต็มร้านแน่นอน
4: ไหนพูดอีกทีสิพ่อใครจะหาแม่ใหม่ให้หนู
0: เปล่าไม่ได้หาหรอกนะลูก
4: ออกไปเลยเนี่ยไม่ขายแล้ววันนี้ปิดร้าน
2: จะปิดได้ยังไงชาเย็นยังไม่ได้เลยนะจ๊ะ
3: อะไรอ่ะยังไม่ได้สั่งอะไรเลยเนี่ยจะปิดร้านแล้วเหรอ
4: ก็ใช่วันนี้ฉันไม่อยากขายแล้วออกไปเลยออกไปเลย
2: ไปไปเลยไปเลยไป
5: นี่ออกไปแล้วนะไปไหนก็ไป
2: เอ้าแล้วจะให้ไปไหนอ่ะ
5: ก็ตามใจมึงอ่ะ
2: เอ้าตามใจกูก็อยู่ตรงนี้ไง
6: เฮ้ยออกไปผู้ใหญ่จะคุยกับลูก
2: ไป
6: เร็วๆชิวๆ
4: พร
6: ุ่
4: งนี้ค่อยมากิน
6: ชิว
4: พ่อจำไว้นะถ้าพ่อจะหาแม่ใหม่ให้ฉันแล้วก็ได้เห็นดีกันแน
0: ่เออไม่หาหรอก
4: แต่วันนี้ฉันจะอภัยให้พ่อหนึ่งวันก็แล้วกันเพราะว่าฉันมีข่าวดีมาบอก
0: ข่าวดีอะไร
4: ก็ข่าวดีที่ค่ายเพลงไงพ่อพ่อรู้ยังว่านางปูนามันจากพวกเราไปแล้ว
7: ไปแล้วไปแล้วไม่กลับมาอีกแน่นอนเลยจ้ะ
6: บ๊ายบาย
0: ไอ้ปูนามันตายแล้วเลย
4: พ่อมันยังไม่ตายมันแค่ออกจากค่ายดาราทองไปแล้ว
0: ออกไปแล้วมันออกไปอยู่ไหน

0: มากนะคะที่มาส่งแล้วนี่คุณสอนาหายดีแล้วเหรอคะ
1: ก็โอเคขึ้นแล้วครับแต่ที่ยังไม่ค่อยโอเคเนี่ยคื
0: ออะไรเหรอคะ
1: คือผมยังไม่ได้ทานอะไรอร่อยๆเลยครับปูนาบอกไว้ว่าปูนาจะไปทำกับข้าวผมที่บ้านไม่ใช่เหรอปูนาลืมไปแล้วอ่ะ
0: ไม่ลืมหรอกค่ะเอาไว้วันไหนคุณสอนาว่างค่อยโทรหาปูนานะคะ
1: ได้ครับยังไงไปอยู่ที่บริษัทใหม่แล้วถ้ามีอะไรผมช่วยเนี่ยปูนาไลน์มาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ครับคุณเมืองไพครับผมฝากปูนาด้วยครับ
2: ไม่ต้องห่วงหรอกครูดูแลปูนาอยู่แล้ว
1: ปูนาจำไว้นะผมจะช่วยสปอร์ตปูนาทุกเรื่องเลยนะ
0: ขอบคุณค่ะ

0: ไม่รู้ว่าเราย้ายมาอยู่ค่ายใหม่ไม่รู้จะเจออะไรบ้าง
1: นั่นสิคะครูจะมีใครแกล้งเราอีกเปล่าก็ไม่รู้พี่ๆทั้งสองสวัสดีค่ะ
2: สวัสดี
1: ต้องขอโทษด้วยนะคะสำหรับเรื่องวันนั้นที่มือหนักไปหน่อย
2: ไม่เป็นไรอาดำไม่ถือ
0: ส่วนพี่พอมานึกๆดูแล้วพี่อยากให้หนูตีพี่อีกสักครั้งอีกสักครั้ง
2: เอาไหมล่ะ
0: อย่านะสู้คนนะ
1: ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะหนูชื่อปูนาค่ะส่วนคนนี้
0: เมืองใคร
2: เมืองใคร
0: แล้วเธอสองคนเนี่ยชื่ออะไรกันบ้าง
2: ชื่อดำตัวดำนะแต่หัวใจอะขาบุ
0: ส่วนผมโดดเด่นครับหรือเรียกเด่นเฉยก็ได้ไปไปดำ
3: สวัสดีค่ะชื่อมิลลี่นะคะเซียนนกฝากให้เอ็มมาดูแลเรื่องห้องพักให้ครูเมืองไผ่กับปูนาค่ะ
1: เราต้องพักที่นี่ด้วยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะที่นี่เป็นโรงเรียนร้องเพลงแล้วก็มีที่พักอยู่ข้างบนค่ะที่นี่มีระบบฟิลเหมือนแบบเกาหลีอะค่ะไม่ว่าจะกินนอนหรือพักฝึกเหมือนโรงเรียนประจำเหมือนอยู่ที่ค่ายเลยค่ะ
0: โอ้โหถึงค่ายจะเล็กแต่ระบบไม่เล็กเลยนะ
1: เรานี่เซียนนกอยู่ไหนเหรอคะพอดีปูนาอยากจะไปไหว้ขอบคุณเสี่ยนกอะค่ะ
3: วันนี้เสี่ยนกไม่สะดวกค่ะพอดีแกเข้าไปประชุมที่กรุงเทพเดี๋ยวปูนากับครูไปดูห้องพักกันก่อนนะคะเสี่ยมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเอ็มจะนัดคิวทำให้เชิญทางนี้เลยค่ะทางนี้จะเป็นห้องของปูนานะคะส่วนมุมทางด้านโน้นเป็นมุมนั่งเล่นส่วนห้องทางโน้นอะเป็นห้องนอนของปูนาจ้ะส่วนห้องของครูเนี่ยอยู่อีกห้องถัดไปนะคะ
1: ดีจังเลยนะคะห้องน่ารักจัง
0: ถ้าย้ายมาอยู่ที่บริษัทเลยก็ดีเหมือนกันทำอะไรจะได้สะดวกสบาย
3: อันนี้เป็นห้องของปูนานะคะส่วนอันนี้เป็นของครูค่ะขาดเหลืออะไรโทรหาเอ็มได้เสมอเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
4: ฮัลโหลใกล้เลิกงานแล้วใช่ไหมอ๋อโอเคเสร็จแล้วรีบออกมานะเดี๋ยวรออยู่ที่เดิมจะได้กลับบ้านพร้อมกันครับผมเจอกันครับ
5: พี่วิลเลชัยฮัลโหลเจอตัวมันแล้วพี่
6: มันอยู่ไหนสีจับตาดูมันไว้เดี๋ยวกูรีบไป
5: วันนี้ต้องจับตัวมันให้ได้
0: เจอตัวใครวะพี
5: ่ไอ้วิลาชัย
6: ไป

0: ึงจะไปไหน
1: ไอ้วีรชัย
0: องค์วันอยู่นั่น
2: มึงจะไปไหน
3: ไม่ต้องไปจับตาดูอยู่ห่างก็พอ
1: ฉันจะไปไหนไอ้ไปแล้ว

0: ขู่เว้ยตามไอ้เว้ยนะตามไปเว้ยใครไปไหนแล้ววะมันน่าอยู่แถวนี้แหละมือสองคนหายเจอเอาพี
1: ่เฮ้ยเห็นไอ้วีระชัยไหม
0: เห็นแว๊บๆมันไปทางนู้น
2: แล้วมึงมาทำอะไร
0: ฉันมาซื้อของ
2: มึงแน่ใจนะว่ามึงมาซื้อของแล้วไหนของมึง
0: อ๋อแวะหาอะไรกินก่อนแล้วค่อยไปซื้อพวกมันไปกันแล้ว
3: เอ้าเฮ้ยกลัวอะไร
0: ฉันช่วยแกขนาดนี้แกยังไม่ไว้ใจพวกฉันอีกเหรอ
4: ก็ได้เองจะพาข้าไปไหนก็เชิญ

0: ไรนะบนชั้น2ร้านซักผ้าเป็นแหล่งบรรจุยางั้นเหรอ
1: ใช่แล้วพวกรถส่งผ้าก็จะเป็นตัวกระจายยาเสพติดให้ลูกค้าไง
2: ถึงว่าจับพวกมันไม่ได้สักที
3: หยุดนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจ
4: ไอ้เกลียว
5: ผู้กองผมขอคุยส่วนตัวด้วยหน่อยได้ไหมครับ
6: มีอะไรก็คุยกันตรงนี้นะ
7: ใส่กุญแจมือก่อนดีกว่าครับผู้กองเดี๋ยวพวกมันสู้

0: องรีบใส่ก็ได้เดี๋ยวก็ต้องถอดอยู่ดีถึงจะเหนื่อยเปล่านะ
1: ครับ
2: อย่าทำแบบนั้นผู้กองเดี๋ยวคนอื่นเห็นเขาจะสงสัย
3: ผมต้องขอโทษผู้กองด้วยนะครับทุกอย่างเป็นเพราะความไม่รู้ของผมผมได้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กองไปซะทุกอย่างต้องขอโทษด้วยจริงๆครับ
2: ไม่เป็นไรเลยครับความจริงผมชื่นชมผู้กองต้อมมากเลยนะครับระหว่างที่ผมทำงานผมได้ข้อมูลมาหลายอย่างเลยที่อยากจะแชร์กับทางผู้กองรวมไปถึงข้อมูลที่เพิ่งได้จากนายวิเลชัยเมื่อกี้นี
3: ้ดีครับ
4: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดี

0: เพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ตัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping
3: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
4: ผู้ชมปล่อยตัวคุณชัยยาและมนัสทุกอย่างเป็นเรื่องเข้าใจผิด
5: งั้นผม2คนขอตัวก่อนนะครับ
4: เชิญครับ
6: นี่มันอะไรกันครับผู้กองทำไมถึงปล่อยตัว2คนนั้นไปแถมเมื่อกี้เห็นผู้กองทำความเคารพในชายาด้วยนี่ไม่ได้หมายความว่า
4: อย่าได้เอ็ดไปนะผู้ชมแล้วก็ห้ามเผยแพร่เรื่องนี้เป็นอันขาดทุกอย่างคือความลับทางราชการ
6: ครับผู้กอง

0: เรื่องร้านสัตว์แห้งนะบอกไปยัง
1: บอกไปแล้วอีกเดี๋ยวผู้กองต้อมคงจะจัดการอะไรสักอย่าง
0: ฉันบอกว่าเราคงจะมองผู้กองต้อมไม่ผิดนะ

0: นายบอกความจริงกับผู้กองต้อมไปแล้วแต่ฉันยังกังวลยังไงไม่รู
1: ้กังวลเรื่องอะไร
0: ฉันกลัวเรื่องนี้จะไปเข้าหูพ่วงกับสมุนใจ
1: ไม่หรอกฉันเชื่อว่าผู้กองต้อมไม่พูดเรื่องนี้หรอก

0: ิชยา
1: น้องไอ้มีอะไรหรอ
0: นี่ค่ะ
1: นี่มันสร้อยล็อกเก็ตของปูนานี
0: ่ใช่ค่ะเห็นมันตกอยู่ในห้องคอสตูมอ่ะแต่ไม่รู้จะเอาไปคืนปูนายังไงฝากพี่ชยาเอาไปคืนแทนได้ไหมคะ
1: ได้สิ
2: น้องไอเสื้อชุดใหม่ของพี่เสร็จหรือยังจ๊ะ
0: เดี๋ยวไอไปช่วยดูให้ค่ะ
3: ไปสิ
4: เดี๋ยวนี้

0: หรือจะชุดนี้ดีคะคุณมาริยา
1: เนี่ยอะไรของเธอเนี่ยนี่ไม่ว่าจะเป็นหน้าผมเนี่ยแล้วรวมถึงเสื้อผ้าอีกอะมันไม่ใช่รสนิยมของฉันเลยนะจะหยิบจับอะไรอะก็หัดดูซะบ้างสิ
0: ขอโทษค่ะคุณมาริยาหนูไม่ถนัดงานนี้จริงๆอะหนูพยายามแล้วค่ะ
2: พยายามแล้วเหรอพยายามอะไรฮะเสื้อกระยับกระโปรงกระเบี้ยวเนี่ยนะ
3: นี่ตั้งใจหน่อยเด็กฝึกงานยังทำได้ดีกว่าเยอะ
2: เก่ง
4: มีอะไรกันครับเสียงดังไปถึงข้างนอก
1: คุณสอนรักคะดูน้องไอสิเงื้อเงื้องั้นงะทำอะไรไม่ได้ดั่งใจเลยค่ะ
0: แต่นี่ไม่ใช่หน้าที่หนูนะคะหนูก็แค่มาทำแทนในช่วงที่หาพนักงานใหม่ไม่ได้อ่ะ
1: มาทำแทนก็ทำให้มันดีๆสิจ๊ะทำช่วยๆแบบเนี้ยมันได้ที่ไหน
2: จริง
4: ใจเย็นนะครับน้องไฮเขาเป็นเลขากำนันป๋องเขามาช่วยเนี่ยก็บุญแค่ไหนล่ะแล้วนี่โจยี่กับโซฟี่ทำหน้าที่อะไรกันอยู่ครับ
5: คือเราสองคนมีหน้าที่ดูแลคิวศิลปินนะคะ
4: ถ้าอย่างนั้นดีเลยครับต่อไปก็ทำหน้าที่แทนปูนาด้วยแล้วกันครับ
2: อุ้ยคุณสอนรักคะแต่มันเกินหน้าที่นะครับมันเกินเงินเดือนน่ะ
4: เกินหน้าที่เกินเงินเดือนถ้าอย่างนั้นลองลาออกดูไหมครับ
2: ได้ค่ะเราสองคนทำแทนปูนาได้เลยค่ะ
4: เต็มที่ครับถ้าอย่างนั้นก็หมดปัญหาเรื่องนี้นะครับมาเรียจะได้สบายใจเพราะว่ามีคนที่รู้ใจมาทำหน้าที่นี้แทนส่วนน้องไอ้ก็กลับไปทำหน้าที่เดิมแล้วแหละ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณสอนรัก
4: ทำได้นะครับ
6: ครับทำได้ได้ครับ
5: เดี๋ยวเจอกันให้ค่ะ
3: พี่พ้องพี่พ้องอะไรก็พ้องหมด
1: พี่เก๋ว่าฉันเหรอ
3: เปล่าว่าน้องไอซ์เขา
1: แล้วไป
3: ทำอะไรก็ไม่เป็นให้เราทำให้ทุกอย่าง
1: นี่เก๋ว่าฉันเหรอ
3: เปล่าว่าน้องไอซ์ต่างหากชื่อไทยก็มีไม่ใช่ใช้ชื่อฝรั่ง
1: นี่ฉันชื่อมาลีแล้วเปลี่ยนเป็นชื่อมาเรียมันหนักหัวใครไม่ทราบ
3: เปล่าน้องไอซ์เนี่ยเมื่อก่อนชื่อไทยก็คือน้องไอตอนนี้เปลี่ยนชื่อฝรั่งเป็นน้องไอซ์โจอี้ว่า
7: เดี๋ยวให้คนมาช่วยขยับตรงนี้อีกหน่อยนะคะ
8: ครับได้ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ
7: ได้ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะพี่ ดีใจจังน้องมาเรียจำพี่ได้แหมก็ต้องจำได้สิคะก็วันก่อนพี่ยังสัมภาษณ์หนูในรายการเพลงเด็ดเพลงดังอยู่เลยค่ะแต่ว่ารายการนี้เป็นรายการใหม่นะคะรายการนี้พี่เป็นโปรดิวเซอร์รวมถึงควบคุมการผลิตได้ค่ะนี่ควบทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเลยเหรอคะน้องมาเรียอย่าเพิ่งเบื่อคำถามพี่นะคะค่ะ
8: พร้อมไหมครับพร้อมถ่ายเลยไหมครับ
7: พร้อมค่ะ

0: าเบื้องหลังให้ด้วย
1: แล้วทำไมต้องเป็นผมอะครับ
2: คุณสิงหาสั่งมาให้ผู้ติดตามอะถ่ายเบื้องหลังไว้ทำพีอาร์ด้วยแต่ฉันถ่ายไม่เป็น
0: จุ๊ยถ่ายได้แต่กลัวว่าออกมาไม่สวยอะ
2: นายนี่แหละที่เหมาะสมที่สุดถ่ายซะอย่าเรื่องเยอะ
3: ได้ครับ
4: เพลงใหม่ที่มาเรียกำลังซุ่มทำอยู่ตอนนี้มาเรียได้โยนไอเดียให้คนแต่งเพลงด้วยนะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักค่ะ
5: แสดงว่าตอนนี้ความรักของคุณมาเรียกำลังสุกงอมจนเอ่อล้นต้องถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงเลยใช่ไหมคะ
4: ไม่รู้เหมือนกันค่ะมาเรียว่าเรื่องแบบนี้ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าค่ะ

0: ครับคิวต่อไปร้องเพลงนะครับ
1: น้องมาเรียต้องเปลี่ยนชุดใช่ไหมคะพูมกับ
0: ใช่ครับเปลี่ยนชุดใหม่นะครับน้องมาเรีย
1: ได้ค่ะงั้นเอาลองมาเข้ากับฉากเลยไหมคะจะได้จัดไฟถูกโอเคค่ะพี่โซฟี่จ้าชุดจ้า
2: ค่ะคุณมาเรีย
3: ครับครับ
2: คุณมาเรียคะคือโซฟี่ไม่เอาชุดร้องเพลงมาค่ะเราใช้ชุดเดิมได้ไหมคะพุ่งกับ
1: ไม่ได้นะคะชุดตอนโชว์ร้องเพลงกับชุดตอนสัมภาษณ์ต้องเป็นคนละชุดกันค่ะเราขายลูกค้าไว้แบบนั้นค่ะ
2: แต่ว่าเราไม่ได้เอาชุดมาจริงๆค่ะ

0: ขอโทษจริงๆนะคะพอดีลูกค้าเคร่งเรื่องนี้มากมันจำเป็นนะคะ
1: ถ้าบริษัทรู้พี่สองคนเสร็จแน
2: ่แหมก็ใครจะไปรู้ล่ะคะว่าทางรายการเขาจะเรื่องมากขนาดนี้อ่ะ
3: ใช่สิไม่ได้เกิดมาเพื่อทำเสื้อผ้าซะหน่อย
1: มันก็ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกค่ะรู้ไว้ด้วยนะคะพี่สองคนน่ะสู้ปูนาไม่ได้เลย
2: เอ๊ะอะไรก็ไปบีบพี่กันนางปูนาถ้ามันเก่งนะไม่เชิญมันมาทำเสื้อผ้าเองล่ะ
3: ผมว่าเราไปหาอะไรกินดีกว่า
4: แหมโอ้ยมาถึงที่นี่นะวันนี้ต้องยินดีต้อนรับทั้งสองท่านเข้าสู่ค่ายใบตองมิวสิกพอดีฉันกำลังหาเพลงที่จะปั้นปูนายแต่นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะปั้นแนวไหนดีเอางี้แล้วกันนะปูนาร้องให้ฉันฟังสดๆสักเพลงได้ไหม
0: เพลงอะไรดีคะ
4: เพลงที่หนูใช้ประกวดก็ได
0: ้เรารอเขาลืมใช่ไหมคะ
4: ได้จ้ะ
5: เอาเลยปูนาเต็มที่เลยลูก
0: เรารอ
5: พี่ดำได้ยินเสียงอะไรปะ
6: ได้ยินสิหูไม่ได้หนวกแล้วเว้ย
5: เสียงนั้นอีกแล้วอ่ะโคตรเพราะเลย
0: แล้วเลยน้องเรารอเขาลืมเขาลืมเราต่อเฝ้า
5: เรื่องอะไรของพี่เนี่ย
6: รู้แล้วมึงคิดอะไรอยู่อ่ะ
5: โห
6: นักร้องใหม่ของเสียเขาด้วยเว้ย
5: รู้แล้วนะ

0: พราะมากๆใช้ได้เลย
1: โอ
0: ้โหเพราะมากแต่มันก็ไม่เวิร์กเหมือนกันนี่ไอ้ตู
2: ้ครับเสี่ยผมว่ามันยังไม่เหมาะอย่างปูหน้าเนี่ยผมว่ามันน่าจะแบบเด่นๆโตๆเต้นกระจายวิบวับวิบวับวิบวับมันน่าจะเหมาะกว่านะเสี่ย
3: เอาแบบรถแห่ใช่ไหม
2: โอเคเป๊ะเถอะเลยครับครูกำลังเทรนด้วยช่วงเนี้ยรับรองรายได้ดีถ้ายอดวิวมานะรายได้กระจุยกระจายรับงานได้สบายงานวิกงานวัดงานจัดงานหาตึม
0: จบตัดสินใจแล้วปูนาไม่เหมาะกับเพลงแดนไม่เหมาะ
2: ไม่เหมาะ
0: แนวเพลงของปูนาเนี่ยมันจะต้องสร้างวิมานในอากาศ
2: โอ้โหสร้างวิมาน
0: เพลงอารมณ์เรียกว่ามีทั้งหวานอมขมกลืนกินไม่ได้คายไม่ออก
2: นอนไม่หลับ
0: อยากจะรักก็รักไม่ได
2: ้โอ้โหอ
0: ยากจะตายก็ตายไม่ได้อยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้อะไรทำนองนี้หรือพูดง่ายๆว่าเราต้องหาเนื้อร้องที่มันบาดใจให้ปูนาร้องไปที่คนที่ร้องไห้ตามเชื่อฉันคนฟังจะต้องอินเสียงปูนาอย่างแน่นอน ไปหาคนแต่งแนวนี้มาไอ้ตู้
2: โจทย์โคตรยาก
0: บ่นอะไร
2: ไม่ไม่แต่งเองก็มันหายากจริงนะครับเสี่ยไอ้คนแต่งเพลงแนวนี้มันหายาก
0: หายากก็ไม่ได้แปลว่ามันหาไม่ได้เว้ยฮะ
4: หรือว่าลองให้ครูมังไพแต่งดีไหมคะ
0: ครู
2: เลื่อน
0: ครูแต่งได้ไหม
5: ได้ครับถ้าพร้อมแล้วผมจะนำมาเสนอนะครับ
0: เอาแบบเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยง
2: ดังเปรี้ยงเปรี้ยง
0: ฉันนี่อยากให้เพลงนี้ทำให้ปูนาดังเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงลบคำสบประมาทที่เสียสิงหามัน
5: ไอ้เรื่องเพลงเนี่ยปูนาไม่ต้องเป็นห่วงนะ
4: ค่ะหนูเชื่อครู

0: ค่ะ
1: บางทีครูอาจจะไปค้นเพลงเก่าๆที่เคยแต่งไว้มาให้เสียเขาฟังดู
0: ดีค่ะเอามาให้หนูลองร้องก่อนก็ได้หนูจะได้เอาไปลองร้องให้เสียฟัง
1: งั้นครูขอไปค้นดูที่บ้านก่อนนะเอาให้ปู่นางฝึกร้อง
0: ได้ค่ะ

0: พวกมันมานับทงผ้าเป็นประจำดูมันไม่มีอะไรแต่ที่น่าแปลกคือไอ้เหามันตัวคนเดียวจะเอาเสื้อผ้าจากไหนไม่ซักตู้อีทุกวัน
1: เดี๋ยวผมสองคนจะเข้าไปเช็คของถ้าเจอของกลางจะส่งสัญญาณให
2: ้ครับแต่ถ้าพวกมันสลบเนี่ยก็ฝากเรียกรถพยาบาลด้วยนะครับ

0: ขอโทษครับพี
1: ่เดินยังไงทางต้องกว้างไม่มีตาไง
0: พอดีผมรีบเดินเลยไม่ได้ระวังนะครับขอโทษอีกครั้งนะครับพี่พี่เจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับเนี่ย
1: เฮ้ยอะไรวะเนี่ยอย่าถูกตัวก
0: ูผมขอตรวจสุขภาพพี่หน่อยครับ
2: เฮ้ยหยุด
1: จับคนทำไมคุณตำรวจ
3: จับข้อหามียาเสพติดให้โทษในครอบครองยังไงล่ะ
2: เอาตัวไป
3: มีอะไรก็ไปคุยต่อที่โรงพักไป
2: เป็นอย่างที่สายข่าวบอกจริงๆว่าร้านซักผ้ามันแอบซุกยาเสพติดออกมาน
4: ี่เป็นแค่ลูกค้ารายย่อยถ้าจะเอาแบบถอนรากถอนโคนผมว่าเราคงต้องบุกไปที่ชั้น2ของร้านซักผ้า
5: ผมไม่รู้คุณตำรวจว่ายาห่อนั้นน่ะมันอยู่ในห่อผ้าผมได้ยังไงพวกนั้นหรือเปล่ามายัดไว้
3: ไม่มีใครยัดยาทั้งนั้นแหละอย่ากล่าวหาตำรวจไปเอาไปขัง
6: ไปลุก
7: เฮ้ยเองโดนจับได้ไงวะ
5: จับเบี้ยวพวกมันรู้เรื่องที่ร้านซักผ้านิสัยแรงงานพวกมัน
7: จับได้ครับ
8: มาละ
2: พวกเองนัดฆ่ามามีธุระอะไร
8: ก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากถามข้อมูลเพิ่มเติม
2: นี่พวกเองเป็นตำรวจจริงๆใช่ไหม
4: พวกเราเป็นแค่สายตำรวจ
2: แน่ใจเหรอไม่ได้หลอกกันนะ
4: ถ้าหลอกก็คงไม่มายืนอยู่ตรงนี้หรอกวันก่อนพวกฉันโดนจับแกก็เห็น
2: พูดแบบนี้ก็ค่อยสบายใจหน่อยตอนนี้อิ๋วแฟนของข้าบอกว่าที่ร้านได้รับคำสั่งให้ย้ายของ
4: แสดงว่าเขารู
2: ้ก็น่าจะใช่นะ
8: ผู้กองต้อมกำลังจะเอาตำรวจไปบุกต้องรีบแจ้งข่าวด้วยไม่งั้นเดี๋ยวฟาว
9: เอาไงดีครับผู้กองบุกเลยไหมครับ
2: ไป
9: ครับ
4: ผู้กองของไม่ได้อยู่ในร้านผู้กองลองตามคนชื่อเตี้ยดูมันกำลังจะไปย้ายของ
2: โอเครับทราบ
0: เองเอาเสื้อผ้าไปส่งให้ลูกค้าครบหรือยังวะ
1: เลยจ้างพี่เตี้ย
0: เออรีบๆเข้ากูจะเอาเครื่องซักผ้าที่เสียไปส่งซ่อม
1: ได้พี่เตี้ย
2: ตามมันไปเร็ว

0: มีสายในกลุ่มของพวกเราต้องหาตัวมันให้เจอแล้วของย้ายเสร็จหรือยัง
1: ประมาณ 90% แล้วฮัลโหลเดี๋ยวจะรีบจัดการให้ไอ้เตี้ยมันโทรมาบอกว่ารถขนของของเรามีคนตาม
0: ใครตาม
1: ไอ้ผู้กองต้อม
0: ต้อมไอ้ชิด
2: ครับ
0: มึงไปช่วยไอ้เตี้ยแล้วถ้ามีโอกาสจัดการเก็บไอ้ผู้กองต้อมซะเลย
2: ได้ครับนาย

0: ห
1: รถเป็นอะไรวะ
2: เดี๋ยวดูให้
3: ไอ้ว่องเดี๋ยวมึงเอาทะเบียนออก
1: ได้เลยครับพี่เอ้าพี่ชิดไปไหนกันพี
3: ่มีงาน
4: พวกมึงตามพวกมันไปด้วย
1: มีงานอะไรเลยครับ
4: งานเก็บกวาด
2: แต่รถไม่ค่อยดีนะครับอาจจะต้องเข้าอู
4: ่ตามพวกมันไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอารถไปเข้าอู่ทีหลังกูอยากให้มึงไปฆ่าไอ้ผู้กองต้อมเข้าใจไหม
5: ไปสิเร็วไป

0: ถูกต้องปลอดภัยนะครับ
1: ผมปลอดภัยครับ
0: ตาม

ไงดีผู้กองท่อมกำลังเสียเปรียบ

0: ทำไมวะ
1: ต้องคนมันเหมาะกับงานประเภทนี้อะค่ะขนาดย้ายบริษัทไปแล้วพวกชอบใช้แรงงาน
2: ไม่นึกเลยนะคะว่าคุณสอนรักจะอยู่ที่นี่ปกติอะมาเรียก็ไปเที่ยวบ้านปูนาอยู่บ่อยๆค่ะ
3: เฮ้ยนี่มาอะไรกันครับ
4: วันนี้มึงได้เห็นเพื่อนมึงตายต่อหน้าต่อตาแน่ๆ
3: เอาไง

0: ุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจากแนททีวีได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดย
1: แบบบูเวเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย
2: ์นี่คุณจะบอกว่าเด็กคนนี้ทำผิดกฎสถาบันเรางั้นเหรอ
3: ใช่นะสิคะและนี่ถ้าแม่คนอื่นรู้เข้าว่ามีคนทำผิดกฎแต่ทางสถาบันปล่อยปละละเลยดิฉันก็ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ
4: แม่แม่ลองดูในเพจ Bright Academy ดูนะมันเพิ่งอัพเมื่อเช้าเลยอ่ะน่าจะโพสต์แรกเลยหนูอยากให้แม่เห็นชื่อหนู
3: ได้ได้โอเคเดี๋ยวดูตอนนี้เลยแป๊บนะหน้าเพจที่แม่ดูมันไม่มีนะลูก
4: อ้าวมีนะแม่หนูยังดูกันเมื่อกี้อยู่เลยค่ะลองรีเฟรชดูก่อน
3: เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะลูกไม่มีนะข้าวหอม
4: อ้าวหรอเมื่อกี้ยังดูกันอยู่เลยอ่ะแม่ลองดูอีกรอบนะคะไปก่อนนะเจอกันเย็นนี้ค่ะ
3: โอเคจ้าเนี่ยแบบนี้แปลว่าได้ปะวะแต่ข้าวบอกว่าได้ก็แปลว่าได้ปะวะ
4: โอ้ได้กูได้ทุกคนลูกเนี่ยสอบติดค่ะเอ้ารออะไรกันอยู่เหรอคะตบมือสิรัวนี่ทุกคนคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ยลดไปเลยจ้า 50%
5: แปลกฮะ
6: ทำไมอ่ะ
5: มาดูนี่ดิไอ้ที่ประกาศรายชื่อคอร์สเพทีอ่ะอยู่มันก็หายไปแล้วก็ขึ้นอย่างนี้แทนอ่ะเนี่ยเหรอ
6: ก็แปลกๆจริงๆแหละ
5: แย่แล้วอ่ะเมื่อกี้โม้ไปซะเยอะเลยอ่ะ
7: โวยวายอะไรอีกแล้ววาดดาวฮะ
5: โหเนี่ยเขาคุยกันเรื่องสอบเข้าคอร์สอะไรก็ไม่รู้แล้วหนูฟังไม่ออกเหมือนคุยกันภาษาต่างดาวเลยครู
7: นี่เขาเข้าวงการติวเตอร์ของเขาด้วยเหรอ
6: ใช่ครับครูผมไม่น่าชวนเข้าวงการเลยตอนนี้กลายเป็นคู่แข่งอันดับหนึ่งของผมแล้วครูองศายังชมเลย
7: เออเหรออย่างนี้นี่เองไง

0: ตุ๊กแกนี่เมื่อกี้แปลกๆป่ะวะทำไมอยู่ๆครูเปลี่ยนฟิลขนาดนั้นเลยวะ
1: แกก็พูดไปใครจะแปลกเท่าแก
0: อ่ะโอ๊ยนี่อุ๊ยมุนลี่ให้อีกแหละไม่ต้องมาโอ๋อะไรงอนแล้ว
2: ชวนทีดิ
3: ฮัลโหลแอนนี่นะนี่ผมเองไอ้รายชื่อนักเรียนที่จะเข้าเรียนชั้นเพรสทีจน่ะระงับเอาไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจัดการเคลียร์แก้ไขอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ทำประกาศใหม่เข้าไปอีกทีนึงโอเคฝากด้วยนะต้องขอบคุณคุณอัญญามากเลยนะครับที่มาชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของพวกเรานี
4: ่ยินดีมากๆเลยค่ะพอดีว่าคุณนีน่าค่ะเขาฝากอันนี้มาให้ผอ.ด้วยผอ.จำคุณนีน่าได้ใช่ไหมคะ
3: อ๋อจำได้สิครับแม้คุณนีน่าดาราดังแถมยังเป็นลูกของคุณหญิงสุมาตราอีกใครจะจำไม่ได้ล่ะครับเกรงใจจังเลยอ่ะแต่ว่าขอรับไว้เลยนะครับ
4: ได้ค่ะได้แล้วก็ไหนๆคลาส Prestige ก็ว่างลงที่นึงแล้วคุณนีน่าเขาก็เลยอยากจะให้ลูกชายเขามาติวด้วยนะคะ
3: คือผมรู้สึกว่าน้องพอชเขาดูจะไม่ค่อยชอบสไตล์การสอนของเราเท่าไหร่นะครับ
4: แหมพ่อเด็กๆก็อย่างนี้ละค่ะเขายังไม่ทราบว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรพวกแม่ๆอย่างเราก็เลยต้องแนะนำเขาไงคะและนี่คุณนีน่าก็ยังบอกอีกนะคะว่าถ้าทางสถาบันอยากให้เขากับลูกชายมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขายินดีมาเป็นให้ฟรีเลยนะคะและไหนจะคอนเนคชั่นที่คุณนีน่ารู้จักแม่ๆผู้ปกครองทั้งวงการอีกพอคิดดูสิคะเรามีแต่ได้กับได้นะคะ

0: เอานักเรียนวันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยววีคหน้าเราจะมีทดสอบสมรรถภาพนะใครรู้ตัวว่าเป็นเวรก็เก็บของทำความสะอาดสนามให้เรียบร้อยเข้าใจไหม
1: สมบูรณ์วีคมาเลยมาเลยมาเลยระวัง
2: โอ้ยใครป้ามัว
3: เสียดายจังป้าไม่โดนห่วง

0: จะหลบทำไมอ่ะถ้าคิดจะเล่นนอกกติกาก็อย่ากลัวดิ
1: ฉันมีเรื่องจะคุยกับเธอ
2: เฮ้ย
3: เฮ้ยจะไปไหน
2: ช่วยเพื่อนไง
3: ไม่ต้องไม่เห็นเมื่อกี้ใครน่ากลัวกว่า
1: ตกลงเธอจะเรียนคอสเพจที่จริงๆหรอ
0: เรียนสิก็สอบได้แล้วอ่ะ
1: ก็จริงเธออุตส่าห์ทำข้อสอบถูกทุกข้อนี่นะ
0: แค่ทำได้
1: แต่ฉันเห็นเธอมีหนังสือแค่เล่มเดียวเองนะ
0: หนังสือเล่มเดียวแล้วมันทำไมอ๋อนี่เธอต้องการคุยกับฉันเพราะเรื่องแค่นี้นะเธอต้องการอะไรกันแน
1: ่แล้วแม่เธอจะมีเงินจ่ายแล้วข้าวหอมแม่เธอต้องทอดไก่ทอดหมูอีกกี่หมื่นชิ้นถึงจะพอจ่ายมิซาน
0: ี่ตอนแรกอ่ะฉันคิดนะว่าเธอจะมีเหตุผลที่ทำตัวแบบเนี้ยแต่นี่มันมากเกินไปแล้ววะแค่แม่เธอมีเงินจ่ายเธอได้ทุกอย่างอ่ะคอยตามใจเธอใช่เธอจะทำตัวแบบนี้ได้นะจะบอกอะไรให้นะฉันอ่ะจะชนะชนะชนะชนะชนะเธอไปตลอดด้วยเพราะอะไรรู้ป่ะพอแค่พูดความรู้สึกตัวเองอ่ะเธอยังไม่กล้าเลยแล้วก็อีกอย่างนะอย่ามาพูดถึงแม่ฉันแบบนี้อีก

0: คุณผอ.ว่าไงบ้างคะคุณอัญญา
1: หมอก็กำลังพิจารณาอยู่นะคะแต่นี่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะคุณนีน่าน
0: ีน่าคิดอยู่แล้วเชียวระดับแอดมินเพจคุณแม่ช่วยติวเนี่ยจะต้องมี power อะไรแบบนี้แน่ๆเลย
1: ค่ะ
0: คืออย่างนี้ค่ะคุณย่าของพอชเนี่ยเขาซีเรียสมากเลยนะคะว่าน้องต้องสอบเข้าพัฒนาให้ได้เหมือนกับพี่เหมือนกับพ่อเหมือนกับปู่เหมือนกับตาแล้วก็เหมือนกับลูกพี่ลูกน้องอีก3คนนะคะ
1: โอ้โหนี่อยู่พัฒนากันทั้งตระกูลเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ดีจังเลยนะคะเนี่ย
0: ค่ะ
1: เอ๊ะแต่ว่าทำไมรอบนี้ไม่คุณย่าช่วยพูดล่ะคะระดับคุณหญิงสุมาตราเนี่ยเอ่ยปากแค่คำเดียวผอ.ก็ต้องรับแน่นอนอยู่แล้วค่ะ
0: คือมันอย่างนี้ค่ะเมื่อคราวที่แล้วอ่ะคุณแม่ก็ช่วยเรื่องของห้องแอดวานซ์ไปแล้วทีนี้ก็กลัวว่ามันจะน่าเกลียดนะคะคือเป็นระดับคุณหญิงอะนะคะจะให้ใครมาว่าเอาก็คงไม่ดีอะค่ะ
1: เอ๊ะว่าแต่เหมือนพออ.เขาบอกว่าน้องพอจะไม่ค่อยแฮปปี้กับการเรียนการสอนที่นี่หรือเปล่าคะ
0: น้องเป็นเด็กอินเตอร์ค่ะก็อาจจะแค่คนละแนวนิดนึงค
1: ่
0: ะ
1: แต่นี่ก็เป็นครูองศาคนเดิมเลยนะคะอย่างนี้น้องเขาจะโอเคไหมคะ
0: อุ้ยเดี๋ยวจูนกันแป๊บเดียวก็เข้าใหม่แล้วค่ะจริงๆคราวที่แล้วอะปัญหามันอาจจะแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้นะคะแต่เนี่ยจริงๆนะคะถ้าใครได้อยู่ใกล้ๆน้องพอชเนี่ยเขาก็พูดกันทุกคนเลยนะคะว่าน้องพอชอ่ะเป็นเด็กที่น่ารักมาก
1: ค่ะน่ารักมากค่ะ
0: จริงๆค่ะโอ้1ใน10ใบในไทยเป็นของคุณอัญญาแล้วนะคะแทนคำขอบคุณค่ะ
1: โอ้ขอบคุณมากเลยนะคะ
0: เอาไว้ใช้คู่กับนีน่าไงคะแบบฟิลพวกเพื่อนสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพื่อนเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดคอนเฟิร์มเรื่องน้องพอชเมื่อไหร่เนี่ยเราไปกินโอมากาเสะกันอีกนะคะ
1: ดีเลยค่ะอ่ะเชียร์สค่ะ
2: ขอบคุณนะคะ
0: ค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะ

0: ใครถึงคนสุดท้ายเลี้ยงน้ำปั่นสามวันรวด
1: แกนะข้าวเอ้าไปเถอะไปเถอะเฮ้ยอะไร
2: เฮ้ย
1: เฮ้ยหยุดดิ
2: เฮ้ย

0: เคโอเคหรือเปล่าข้าวหอม
1: โอเคอยู่แหละ
2: นี่เธอชื่อข้าวหอมเหรอ
1: แล้วแม่เธอจะมีเงินจ่ายหรอข้าวหอมแม่เธอต้องทอดไก่ทอดหมูอีกกี่หมื่นชิ้นถึงจะพอจ่ายมิซ่านี่อย่ามาพูดถึงแม่ฉันแบบนี้

0: เออเมื่อกี้แกโอเคป่ะ
1: แต่คิดว่าจะคอหักตายคาบันไดแล้ว
2: คอไม่หักแต่ว่าโดนมาทับแน่นๆกลางหลังเลยว่ะแก
3: ฮะ
2: นี่ไงเต็มหลังแกเลยโอ้โหเฮ้ยหยุดมันฉันทำเองไม่ต้องยุ่ง
4: ฮัลโหล
2: นี่ตามมาทำไมอีกมันจะตามมาหาเรื่องไอ้ข้าวฮะ
3: นี่แต่เขาก็ช่วยเขาไว้นะเพนแทงเย็น
2: เขานี่ใครนี่หนูคุ้นเลย
3: หนูอ่ะ
0: เคยเป็นเพื่อนทีตอนอนุบาลอ่ะ
2: เคยแล้วตอนนี้อ่ะ
0: แล้วนี่มาทำไมอ่ะไม่ได้ทีมชาติหรอ
5: กูเล่นอยู่นะแต่กูไม่ได้เก็บตัวแล้วอ่ะเอามาเดินเล่นซะหน่อยข้าวหอมนะขอโทษนะไม่แก้แล้วเห็นข้าวหอมจะล้มอ่ะมือไม้เราไปเร็วไปหน่อยอ่ะเท้าทิ่มหลังไว้ขอโทษนะ
1: ไม่เป็นไรเราเข้าใจแม่เราก็เป็นนักกีฬาเก่าเหมือนกันอ่ะ
5: เฮ้ยจะหยอกเป็นนักกีฬาอะไรอ่ะ
0: เฮ้ยข้าวหอมไม่รู้จะถ่ายแล้วไปติวกัน
1: วันนี้มาแปลกปกติแต่ชอบโดดนี่ชอบเรียนติวหรอ
0: ก็ชอบมาตั้งนานแล้วเหอะเร็วไปเร็ว
1: เออไปบาย
5: บายบายนะข้าวหอม
2: นี่โคตรออกนอกหน้า
5: ไม่ได้เก็บเป็นความลับ
1: โอเคนะคะนะตามนี้นะห้ามโป้เลยนะขอบคุณมากนะคะนะสวัสดีค่ะ
0: ไม่คิดเลยนะว่าข้าวอ่ะจะเป็นคนเจ้าแผนการเนี้ย
1: ก็เขาอยากทำให้แม่นี่เฮ้ยทีเวลานี้แป๊บนึงดิ

0: สวยไหม
1: ก็น่ารักดีนะ
0: ตอบไม่ตรงคำถามอ่ะถามว่าสวยไหมตอบว่าน่ารักนี่ทีติวสมองเบลอปะเนี่ย

0: แกรถชนเป็นอะไรมากเปล่าอ่ะแล้วนี่เรียกประกันยังเออไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเปิดร้านเองเออวันนี้เล่นอะไรกันเนี่ย
1: นี
2: ่ไปนั่งก่อนค่ะค่ะคุณไพลิน
1: นั่งวันนี้นะคะจะเป็นวันพิเศษของคุณไพลินค่ะที่ตลอดทั้งวันเนี่ยคุณไพลินไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะแล้วก็สนุกไปกับแพ็กเกจ Happy All Day ที่ลูกสาวของคุณมอบให้ค่ะ
3: นั่งหน่อยด้วยค่ะนั่งเลย
1: เหรอนั่งก็นั่ง
3: Welcome back
1: Thanks again.
4: My pleasure.
1: Oh, I'm my thank you sit down. ใช่ป่าววะกูพิสิทธิ์อยู่แล้วนี
3: ่แบบนี้ไม่ชินเลยเนี่ย
1: นั่นสิเนาะเรามันถนัดใช้แต่แรงงานอ่ะแล้วก็ไม่ถนัดใช้ใครซะด้วยหนูๆเอาเบคอนมาเพิ่มอีก8ชิ้นเอาไข่เพิ่มด้วยอีก1ใบให้ไวเลยให้ไว
4: รับทราบ
1: เลิกแกล้งลูกฉันได้แล้วรีบกินจะได้รีบเปิดร้าน
4: เดี๋ยวใครบอกว่าแม่จะเปิดร้านวันนี้บอกอยู่ว่า Happy All Day ไม่เปิดร้านค่ะ
0: เอ้าไม่เปิดร้านแล้วจะให้พวกแม่ทำอะไรหรอ

0: เดี๋ยวก็รู
1: ้โอ้ยขอเน้นๆหนักๆเลยครับป้าอ้าวอันนี้ก็หนักไป
0: แต่ชอบอะโคตรดีเลยไม่ได้สัมผัสฟิวนี้มา15ปีแล้วมั้งล่าสุดก็ตั้งแต่ตอนเล่นแบดนู่นนะเนาะตอนยืดกล้ามเนื้อนี่แบบนี่คือแผนข้าวหอมทั้งหมดเลยเหรอ
2: ก็สิมันจัดการเตรียมกับฉันนอนนี่นั่นวางแผนแม้กระทั่งเรื่องอาหารที่จะขายวันนี้ข้าวหอมก็ไม่ยอมให้เสียเปล่านะ
0: พี่ฉันฝากพี่ไม้เอาไปวางขายหน้าร้านแก๊สเสร็จสักลูกแกนี่มันอภิชาติตบุตรสุด
1: ๆน่ารักจังเลยเนาะไม่รู้คิดอะไรของเขาเนี่ย
0: ก็คิดว่าอยากให้แม่มันพักบ้างไง
2: เอ๊ะหรือจริงๆแล้วข้าวหอมอยากจะบอกแกเรื่องอื่นด้วยหรือเปล่านะ
1: เรื่องอะไรวะ
2: ก็มันอาจจะอยากให้แกไปใช้ชีวิตของตัวเองบ้างอะไรอย่างงี
1: ้โอ๊ยนี่ดูสภาพฉันก่อนสิไหนจะลูกไหนจะพี่ชายแค่คิดเรื่องหาเงินให้พอก็ไม่มีเวลาทำอย่างอื่นแล
2: ้
1: ว
2: แล้วยังไงวะก็เลยจะอยู่เป็นป้าหน้ามันทอดไก่ไปตลอดชีวิตเลยนะทำไมแกต้องยอมให้คนที่ไม่มีความรับผิดชอบแค่คนเดียวอะมากำหนดทั้งอนาคตของแกด้วยวะ
0: แม่เองเขามีไฟ
2: แกว่าข้าวหอมเห็นแม่เป็นแบบนี้เราจะคิดยังไง
0: ดูไม่ออกอ่ะ
2: ว่าข้าวหอมล่าเริงเกินเบอร์ขนาดเนี้ยเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะไม่อยากให้แม่ต้องมากังวลเพิ่ม
0: ยิ้มอะไรวะ
1: ก็ยิ้มที่นานๆทีเพื่อนอ๋องๆของฉันเนี่ยจะพูดให้ฉันฉุกคิดไงชี้แกไม่รู้อะไรผ่านมาฉันแกล้งอ๋องเว้ย
0: อ๋อ
1: แต่จริงๆแล้วอ่ะฉันซีเรียสจริงจังดุดันไม่เกรงใจใครอ่ะ
0: โอ้โหป้าอันนี้จะนวดหรือจะฆ่ากันคะเนี่ย
3: เป็นไงบ้างคะสบายไหม
1: โอ้ยโล่งตัวมากข้าวหอมเอาอีกได้ป่ะ
3: ได้

0: ตายดิน
1: ี่นายจะตามมาแกล้งเราทำไมเนี่ย
2: มาคุยด้วยเฉยอะ
1: คุยเรื่อง
2: คือครูพัดเขาบอกว่าเราอ่อนชนิดมากเลยอะไม่อ่อนดิห่วยเลยอะติวให้หน่อยได้ไหม
1: คนอื่นมีตั้งเยอะพี่ก็เห็นคณิตลองถามพี่ดูดิ
2: แต่ครูพัดบอกว่าเธอเก่งสุดในโรงเรียนแล้วนะ
1: แต่ว่าช่วงนี้ฉันไม่ค่อยว่างอะไหนจะติวช่วยแม่อีกไปหาคนอื่นเถอะ
2: เฮ้ยครูหอมติวให้เราเถอะนะนะได้ไหมได้ไหมข้าวหอมร้องอ่ะข้าวหอม
3: เป็นไปได้ไงอ่ะที่แกไม่ผ่านอ่ะ
4: เออนั่นน่ะดิ
5: ตอนแรกมันเขียนชื่อเลยข้าวอยู่เลย
4: มันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่เลย
1: เขาไม่รู้อ่ะเขาไม่เข้าใจทำไมเป็นงี้อ่ะ
6: พอจะทำแบบนี้ไม่ได้นะครับ
7: ทำไมจะไม่ได้ก็มันเป็นกฎกฎที่เราออกมาร่วมกันไงในการคัดเลือกเด็กเข้ามาเรียนในคอร์ส Prestige อ่ะถ้าครูไม่แฮปปี้กับกฎเนี้ยครูก็น่าจะทักท้วงตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วสิ
6: อันนี้ผมเข้าใจพอแต่อย่างที่ผมบอกอ่ะเด็กคนนี้พิเศษมาก
7: ผมเข้าใจว่าในความเห็นของครูเนี่ยเด็กคนนี้เก่งมากแต่เขาทำผิดกฎเขาก็ไม่มีสิทธิ์เรียนคอร์ส Prestige เรื่องก็ง่ายๆแค่นี้เอง
6: แต่ผมว่ามันไม่ใช่แค่นี้ไง
7: ครูหมายความว่าไงผมยอมครูมากนะผมยอมครูมากกว่าคนอื่นๆทั้งหมดเลยนะแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าผมยอมแล้วครูจะมีสิทธิ์มากล่าวหาอะไรผมได้ง่ายๆคนเราอยู่ด้วยกันมันต้องให้เกียรติกันถ้ามันไม่ให้เกียรติกันมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได
6: ้เงินเกิร์ลไม่ต้องอยู่ถ้าพอยืนยันว่าจะตัดสิทธิ์เด็กคนนั้นก็เตรียมหาครูมาสอนคอร์สนี้แทนผมได้

ใครที่คิดว่าชีวิตมันยากแล้วข้อสอบของครูวันนี้ก็ยากไม่แพ้กันแต่ถ้าเราต้องเจอเราก็ต้องมีสติวันนี้ลุยกันให้เต็มที่

เจอกันครั้งสุดท้ายของคอร์สนี้แล้วนะครูฝากอันนี้หน่อยแล้วกันนี่คือทฤษฎีบทสุดท้ายของแฟร์มา1ใน7โจทย์ที่ยากที่สุดของโลกที่เขาบอกว่าไม่มีจำนวนเต็มบวก x y หรือ z ไหนเลยที่จะทำให้ x กำลัง n บวก y กำลัง n จะเท่ากับ z กำลัง n ได้ถ้า n เป็นจำนวนเต็มที่มีค่ามากกว่า2ทฤษฎีนี้เนี่ยต้องใช้เวลาพิสูจน์กว่า350กว่าปีเพราะฉะนั้นน้องๆไม่ต้องไปพิสูจน์กันนะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าแต่สุดท้ายไม่ว่าแฟร์มาจะคิดถูกหรือคิดผิดสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆเลยก็คือในระหว่างความ

ล้มเหลวของเขาครั้งแล้วครั้งเล่าในการพิสูจน์ทฤษฎีนี้เราก็ได้วิธีการคณิตศาสตร์ใหม่ๆนั่นคือสิ่งที่คณิตศาสตร์บอกเราว่าถึงทุกความพยายามจะไม่สำเร็จแต่ในทุกความสำเร็จจะต้องมีความพยายามอยู่ในนั้นน้องๆ อาจจะล้มเหลวในวันนี้เพื่อที่จะได้เจอทางใหม่ๆแต่อย่าลืมบอกกับตัวเองว่าน้องๆเก่งกันมากเก่งกันมากๆแล้วที่มาจนถึงวันนี้ได้ครูขอขอบคุณทุกความพยายามของน้องๆมากๆขอบคุณมากๆนะจนกว่าจะได้พบกันใหม่

0: ี่องศาจะเลิกสอนคอร์สพาสทีสแล้วว่ะแม่เราบอก
1: แม่ครูองศาจะลาออกเหรอแม่โทรถามลุงกิตติกรให้หนูด่วนๆเลย

0: ไอ้เรื่องประกาศที่ลูกส่งมาตกลงมันคือยังไงกันแน
1: ่เขาบอกว่ามันผิดพลาดทางระบบอ่ะหนูกับทีก็ยังไม่ได้ไปดูเลยต้องรีบไปสอบอ่ะพอลงมาอีกทีก็ไม่เจอใครแล้วกลับบ้านไปหมด
0: ให้แม่ไปคุยให้ไหม
1: ไม่เป็นไรค่ะแม่มันคงผิดพลาดตรงไหนสักที่นั่นแหละ
0: แล้วครูองศาล่ะเขาได้บอกอะไรลูกหรือเปล่า
1: ช่างมันเถอะแม่หนูว่าไอ้คอร์ส practice อะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดแล้วหนูไม่ได้เสียดายอะไรขนาดหรอก
0: แต่ว่า
1: เออแม่หนูไปอาบน้ำก่อนนะเนี่ยเพลียมากเลย

0: แม่ครับเรื่อง
1: แป๊บหนึ่งพี่กับเสร็จละแม่ก็รู้เรื่องตอนที่ลูกส่งข้อความบอกนี่แหละเด็กเขาหอมนี่คงมีปัญหาอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่แค่เรื่องคะแนนมั้งงั้นโรงเรียนเขาไม่กล้าประกาศแบบนี้หรอกเสียความน่าเชื่อถือหมดแต่มันก็เรื่องของเขานะทีไม่ใช่เรื่องของทีแล้วแม่ขอเตือนพี่อีกครั้งนะอย่าแอบเอาโจทย์ที่เรียนไปให้เขาหอมอีกโจทย์ของสถาบันเนี่ยเขามีลิขสิทธิ์อยู่ถ้าเขารู้แล้วเป็นเรื่องขึ้นมาเราจะมีปัญหาเข้าใจปะ
0: แล้วเรื่องครูองศาครับแม่รู้ข่าวลือเรื่องที่ครูองศาเขาจะไม่สอนแล้วหรือยังครับ
1: ครูองศาจะไม่สอนหรอหมายถึงคลาสไหน
0: ก็คลาสเพรสติจนี่นะครับ

0: เราถามแม่ให้แล้วแม่เราก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ไม่เป็นไร thank you นะเลยเป็นพอเขามาสายเลยโดนตัดสิทธิ์อะ

0: มีอะไรก็บอกว่าจะนอนแล้วนี่ไง
1: ข้าวทีเป็นห่วงข้าวนะโทรมาแค่นี้แหละ
0: อืมเขาก็ไม่ได้อะไรแล้วทีอ่ะห่วงตัวเองเหอะนอนบ้างแค่นี้นะเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย

0: ีอยู่คนหนึ่งที่มีจินตนาการเดียวกับครูเป๊ะเป๊ะ
1: โชว์ตัวเพื่อนหน่อยเร็ว
0: อยู่นี่เองตบมือให้เพื่อนหน่อยเร็ว

0: เก่งจัง
1: ค่ะ
0: ลูกแม่แกร่งกว่าที่แม่คิดไว้เยอะเลยนะเจอเรื่องไม่ยุติธรรมมาขนาดนั้นนะยังนิ่งอยู่ได้
1: เพราะมันทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะแม่
0: ทำได้สิข้าวหอมลูกเสียใจได้ผิดหวังก็ได้หรือถ้าอยากร้องไห้ก็ร้องได้ไม่เห็นเป็นไรเลย

0: แล้วถ้าเป็นแม่แม่ทำยังไงหรอเวลามีเรื่องที่มันไม่แฟร์กับแม่
1: แม่ก็จะถอยออกมาตั้งสติแล้วก็คิดแผนตั้งรับใหม่เพราะไม่ว่าชีวิตจะส่งอะไรมาให้แม่แม่ก็พร้อมรับเสมอเพราะแม่มีแผน A แผน B แผน C ยาวไปจนถึงแผน Z เลยหนุ่นและในทุกแผนของแม่ก็มีข้าวหอมอยู่ด้วยเสมอลูก

0: รวมทั้งเรื่องที่แม่ต้องเลิกเล่นกีฬาพอหนูด้วยเหรอคะ
1: ผมถามว่าเหตุผลคืออะไรทำไมไม่ตอบมีชื่อติดโควต้าอยู่แล้วแท้ๆนายจะทีมชาติอีกจู่ๆจะมาทำตัวไม่มีความรับผิดชอบแบบนี้ไม่ได้นะไพลิน
2: นายต้องทำแบบนี้จริงๆเหรอวะไอรินก็มันเป็นไปแล้วนี่หว่าแต่แกจะรับแบกทั้งหมดไว้คนเดียวเนี่ยนะแล้วทางโน้นอ่ะติดต่อได้บ้างยังเชียร์เลยฉันเลยอยากตามไปฆ่ามันเดี๋ยวนี้เลยเป็นลูกรักมันไม่ใช่หรอเรียนก็สูงทำไมความรับผิดชอบต่ำชิบหาย
3: ก็ใช่ไงแล้วเด็กมันก็ไม่ได้ผิดอะไรด้วยตอนนี้ที่ฉันคิดออกมันก็มีแค่ทางนี้ทางเดียวแหละทุกคนถึงจะรอด
2: แล้วเรื่องเฮียถ้ามีอะไรช่วยก็บอกได้นะเว้ยไม่ใช่แค่เรื่องเฮียหรอกเรื่องอะไรก็ขอให้บอก
3: ขอบใจนะเว้ยสำหรับทุกเรื่องเลย
4: อยู่แล้วดิวะเอ๊ะเราห้ามขาดการติดต่อด้วยนะมีไว้ใจเลยเนี่ยสัญญามาเลย
3: ถึงแกกับฉันน่ะจะไม่ได้ลงสนามเดียวกันแล้วแต่เราทั้งคู่ก็จะสู้ไปพร้อมกันเว้ยสู้สุดใจจนกว่าจะจบเกม
4: ได้

0: ถ้ามันเป็นเรื่องที่ลูกติดอยู่ในใจอ่ะแม่ขอตอบว่าข้าวหอมอาจจะไม่ใช่แผนแรกในชีวิตแม่ก็จริงแต่พอมีข้าวหอมแม่เลยมีแผนหลักในชีวิตของแม่นะตั้งแต่ลูกให้ดาวดวงนั้นกับแม่มาแม่ชอบมากเลยตอนนั้นตอนนี้แม่ก็ชอบ
1: บอกว่าชอบ

0: อธิบาย
1: อธิบายอะไรคะ
0: ทำไมลูกสาวฉันถึงไม่ได้เรียนห้องเพรสทีจ
1: อ๋อคุณแม่ของน้อง
0: ข้าวหอมค่ะลูกสาวฉันชื่อข้าวหอมตกลงเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่คะ
1: ต้องถามครูองศาค่ะ
0: งั้นฉันขอเจอครูองศาค่ะ
1: ครูองศาไม่เข้าตึกวันนี้ค่ะ
0: งั้นฉันขอเจอใครก็ได้ที่ใหญ่กว่าครูองศาค่ะ
1: ผู้อำนวยการพอลาป่วยวันนี้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะพ
3: อสวัสดีจ้าม มีอะไรกันหรือเปล่าครับเนี่ย
0: หายป่วยแล้วเหรอคะ
3: ป่วยใครป่วยเหรอแอนนี่เฮ้ยแอนนี่ป่วยเหรอเส้นประสาทกระตุกใช่ไหมให้กินวิตามินบีเยอะๆเข้าใจเปล่า
0: ช่างมันเถอะค่ะ

0: ณมาก็ดีแล้วฉันจะได้ถามให้หายข้องใจว่าทำไมลูกสาวฉันถึงไม่มีสิทธิ์เรียนห้องเพรสทีจ
1: คืออย่างนี้นะครับคุณแม่ผมขออนุญาตอธิบายอย่างนี้นะครับคือจุดสำคัญก็คือว่าผมมีธุระด่วนไปก่อนนะครับ
0: นี่อย่าหนีนะฉันอยากรู้เหตุผลคุณหยุดคุณ

0: เนี่ยครับคุณแม่มันจะมีตัวเล็กๆเขียนอยู่ข้างล่างนะครับปกติแล้วคุณครูเจ้าของคอร์สกับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับจะต้องชี้แจงให้คุณแม่ทราบก่อนที่จะสมัครอยู่แล้วครับ
1: คือแบบว่าสิทธิ์ในการรับนักเรียนแล้วก็การจัดการทุกอย่างจะเป็นของครูอนสาทั้งหมดเลยค่ะ
0: ถูกต้องนะครับส่วนผมเนี่ยนะครับดูเรื่องนโยบายกับภาพรวมเท่านั้นเองครับรายละเอียดอื่นๆเนี่ยต้องเป็นครูเจ้าของคอร์สเป็นคนให้ข้อมูลครับครูอน

0: ฮัลโหลแอนนี่ว่าไง
1: แจ็คโฮมสายอยู่ไหน
0: อยู่หน้าตึกเนี่ยกำลังจะเข้าไป
1: น้องเหรออย่าเพิ่งเข้ามาตอนนี้ไม่ปลอดภัยมีผู้ปกครองมาเรื่องโฮมสายพาครูหนีไปก่อน
0: ครูครับเรายังเข้าตึกตอนนี้ไม่ได้ครับไปก่อนครับครูไปไปไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรแต่ไปก่อนครูไปไปเถอะไอ้หน้าไ
1: ปอุ้ยได้ยินนะครูองศามาถึงแล้วใช่ไหมอยู่ไหนอยู่ทางนู้นใช่ไหม
0: ไปไปครู
1: อย่าทำอย่างนี้เลยนะคะขอร้องค่ะคุณแม่อย่ามาเรียกฉันว่าแม่ฉันมีลูกคน

0: หนีฉันนี่พ้นหรอก
1: เฮ้ยเดี๋ยวเหนื่อยนี่แกไล่ฉันหนีอะไรมาเนี่ย
2: เมื่อกี้แอนนี่บอกมีผู้ปกครองที่ไม่พอใจจะมาทำอันตรายครูผมก็เลยต้องลากครูหนีมานี่ครับ
1: ทำอันตรายเหรอ
2: ก็เขาอาจจะเป็นคนเดียวกับที่โพสต์ด่าครูในโซเชียลมาตลอดก็ได้นะครับเดี๋ยวครูหนีไปทางนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะล่อเขาไปอีกทางนึงไป
0: เมื่อกี้มี2ทำไมตอนนี้เหลือ1คิดจะหลอกหน้าไม้กันเหรอได้

0: หรอว่าไง
1: คนนั้นเขาไม่ได้ตามผมมานะครับ
0: ผมไม่แน่ใจว่าเขาไปทางครูหรือเปล่าจริงปะเนี่ยไม่รู้ว่ะงั้นครูรอผมอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปหา
2: โอเคโอเคแค่นี้ก่อนโอ้

0: ือครูองศาใช่ไหม
1: เสียงคุณจังวะ
0: ออกมาเดี๋ยวนี้นะนายหนีฉันไม่พ้นแล้วเรามีเรื่องต้องคุยกันบอกให้ออกมาไงหมุนตัวมาหันหน้ามาด้วยเดินมาให้ฉันเห็นหน้าเงยหน้า

ชื่อนี้แนช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

0: อปปิ้งขอเสนอออร่าดีท็อกซ์ทีชาสมุนไพรเพื่อการขับสารพิษออกจากร่างกายมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดชงง่ายและพร้อมดื่มผลิตมาในรูปแบบของซองขนาดเล็กกระทัดรัดสะดวกสามารถชงได้กับน้ำร้อนและพร้อมดื่มได้ทันทีสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
2: สบู่ออร่าเฮอร์บอลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์บอลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

0: ให้แม่หรอ
1: ค่ะมาเดี๋ยวหนูใส่ให
0: ้จ้ะ
1: คุณนะคะ
2: ได้เลยจ้ะ
0: นี่
1: ชอบไหม
0: ชอบมากเลยขอบคุณนะลูก

0: 8 32 49
1: 49อะไรลูก
0: มีดาวอยู่ในแม่4
2: มันทำให้แม่ส่งยิ้มได้หนูอยากเห็นแม่ยิ้มทุกวันนะคะ

0: นายคือครูวงศาใช่ไหม
1: คุณเรียกว่า
0: ออกมาเดี๋ยวนี้นะนายหนีฉันไม่พ้นแล้วเรามีเรื่องต้องคุยกันบอกให้ออกมาไงหันหน้ามาด้วยเดินมาให้ฉันเห็นหน้าเงยหน้าเงย

0: คุณเคย
1: นายคือควงสางกันเหรอ
0: เออคุณเป็นใครกันแน่เนี่ย
1: ฉันเป็นผู้ปกครองของหอม

0: ฉันอยากรู้ว่าเขาหอมสอบผ่านแต่ทำไมถึงไม่ได้เรียนเงียบทำไมอย่ามาเงียบแบบนี้สิมันเป็นเพราะอะไรฉันว่าฉันมีสิทธิ์จะรู้นะ
1: ที่สถาบันเรามีกฎอยู่ข้อหนึ่งครับแล้วเขาหอมันก็ไม่ได้ทำตามกฎนั้นจริง
0: ๆตกลงมันคือกฎอะไรแล้วทำไมไม่บอกกันตั้งแต่แรก
2: ยินดีด้วยนะคะตกลงน้องพอชได้เข้าติวห้องเพรสติจแล้วนะคะ
3: จริงเหรอคะคุณอันโอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะเอ๊ะว่าแต่คุณอันจะไม่เล่าให้ฟังหน่อยหรอคะว่าไปคุยอะไรกับผอ.ผอ.ถึงได้ยอม
4: นี่คุณจะบอกว่าเด็กคนนี้ทำผิดกฎสถาบันเรางั้นเหรอ
2: ก็ใช่นี่สิคะแล้วนี่ถ้าแม่ๆคนอื่นรู้เข้าว่ามีคนทำผิดกฎแต่ทางสถาบันปล่อยปละละเลยดิฉันก็ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ
3: ขอบคุณคุณอันมากๆเลยนะคะคุณอันเก่งที่สุดเลยค
2: ่
3: ะ
2: แหมจริงอันก็ไม่ได้ทำอะไรมากอะค่ะก็แค่ชี้แจงไปตามข้อเท็จจริงก็แค่ทำสิ่งที่ถูกต้องแค่นั้นเองค่ะ
3: เออซัมเมอร์เนี้ยให้น้องแฟรี่ไปแคมป์ที่อังกฤษกับบ้านนีน่าไหมคะแค่ลากกระเป๋าไปอะที่เหลือนีน่าจัดการให้หมดเลยค่ะบ้านเราอะจะได้สนิทกันขึ้นอีกไงคะ
2: ก็ดีนะคะ
1: อาจจะเป็นเพราะข้าวหอมเพิ่งมาโรงเรียนเป็นครั้งแรกก็เลยไม่ได้มีใครบอกเรื่องนี้ครับ
0: แล้วคุณน่ะคุณเป็นครูเขานะทำไมไม่บอกกันตั้งแต่แรก
1: ผมขอโทษผมลืมจริงๆนะ
0: ไอ้เรื่องคนที่เรียน1คอร์สไม่มีสิทธิ์เท่ากับคนที่เรียนหลายคอร์สอ่ะฉันเข้าใจได้มันจะไม่เป็นไรเลยถ้าพวกคุณบอกกติกาที่มันชัดเจนกับพวกเราตั้งแต่แรกเพราะว่าฉันเป็นคนเคารพกติกาแล้วฉันก็สอนลูกฉันแบบนั้นเสมอแต่นี่อะไรอ่ะเหตุผลเพราะว่าคุณลืมหรอเหตุผลยังไงที่ทำลายความรู้สึกแล้วก็ความหวังของเด็กไปแบบนี้หรอถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวนะหวังว่าคงไม่ต้องเจอกันอีก

0: ทำไมครูไม่บอกเขาไปล่ะครับว่าครูเองก็พยายามปกป้องข้าวหอมแล้ว
1: ถ้าพอยืนยันจะตัดสินใจตรงนั้นก็เตรียมหาคนมาสอบพอที่แทนผมได
2: ้ถ้าเด็กคนนี้มันทำให้ทุกอย่างวุ่นวายถึงขั้นที่ครูจะถอนตัวจากคอร์สนี้นะผมก็ต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อปกป้องสถาบันเหมือนกัน
3: พอจะทำอะไรครับ
4: ผมจะแบล็คลิสต์เด็กคนนี้ไม่ให้ติวกับสถาบันของเราได้อีกตลอดชีวิตครูลองคิดดูดีๆนะไอ้คอร์สเคสทีดมันก็แค่คอร์สหนึ่งมันคุ้มกันเหรอกับการที่ต้องทำให้เด็กคนนี้อดติวกับเราไปตลอดชีวิตไหนจะเด็กคนอื่นๆที่หมดโอกาสได้รับความรู้จากครูอีกเพราะไอ้เรื่องแค่นี้ครูองศาที่ผมรู้จักอ่ะเป็นคนมีเหตุผลนะครูลองคิดดูดีๆแล้วกัน

0: ช่างมันเหอะ
1: ที่นัดมาก็เรื่องเด็กที่ถูกตัดสิทธิ์ออกจากห้องเพรสตีจนี่แหละค่ะทุกคนทราบเรื่องแล้วใช่ไหมคะ
2: โอ้ยคุณแม่ทราบแล้วค่ะลูกของคุณแม่มาเมาให้ฟังใหญ่เลยค่ะว่าครูองศาดูนิ่งๆแปลกๆตอนจบคลาสแอดวานซ์นะคะ
3: ใช่เลยค่ะคุณพี่เนี่ยแล้วพอเด็กไปถามเรื่องลาออกนะคะครูองศาก็ไม่ปฏิเสธด้วยนะก็เลยไม่รู้เลยว่าอะไรยังไงอะค่ะแต่ว่าแต่เด็กคนนั้นเขาโดนตัดสิทธิ์เรื่องอะไรอะคะเป็นลูกใครหรอใช่แม่ที่เรารู้จักไหมคะ
2: อุ๊ยคุณแม่ทราบค่ะเด็กชื่อข้าวหอมที่เรียนเก่งๆคนนั้นไงคะลูกของแม่ค้าขายไก่ทอดคนนั้นนะคะเด็กคนนี้นะคะมาเรียนที่ Bright Academy ไปคอร์สนึงค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยผิดกฎไม่สามารถที่จะเรียนห้องพรีทีสได้ค่ะ
3: ฮะยุ้ยว่านะต้องมีใครเจอไปบอกสถาบันเพื่อสกัดดาวรุ่งเด็กคนนี้แน่ๆค่ะอยู่ๆเอาเรื่องกฎมาบังคับแบบนี้นะนะถามจริงยุ้ยเองยังลืมไปแล้วเลยค่ะว่ามันมีกฎนี้อยู่คุณแม่ว่ามั้ยคะ
1: แล้วพอเกิดเรื่องนี้นะคะก็มีข่าวว่าครูองศาจะลาออกไม่ยอมสอนอีกเดือดร้อนก็ไปทั่วอย่าให้รู้นะว่าใครอ
4: ่ะ แหมก็ใครที่ว่าเนี่ยก็คงจะเป็นคนที่รักความยุติธรรมสุดๆเลยละมั้งคะเนาะ
1: แต่ดิฉันว่าเอาจริงๆนะเราจะไปว่าผู้รักความยุติธรรมคนนั้นก็ไม่ถูกนะนะคะอยู่ดีมายกเลิกกฎแล้วก็ไม่เห็นแคร์เด็กคนอื่นที่เขาทำตามกฎก็ไม่ถูกเหมือนกันจริงๆอ่ะเราควรจะเห็นด้วยกับคนคนนั้นต่างหากจริงไหมคะคุณนัน
2: หูตายแล้วคุณชุติมาพูดเหมือนทราบเลยนะคะว่าใครอย่าบอกนะคะว่ามีวงในเหมือนกัน
1: โอ้ยไม่รู้หรอกค่ะฉันงานยุ่งไม่มีเวลามาเสาะหาหรือสนใจเรื่องคนอื่นหรอกค่ะ
4: แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องครูองศาดิฉันทราบนะคะอัปเดตล่าสุดครูองศาจะยังสอนห้องเพรสติจอยู่เพราะว่าเขายังติดสัญญากับทางสถาบันดังนั้นเนี่ยลูกพวกเราจะได้ติวต่อแน่นอนที่สุดสบายใจได้ค่ะ
2: ดีจังเลยค่ะค่อยลงอกไปทีนะคะคุณแม่อัญญานี่สุดยอดจริงๆค่ะนับถือนับถือนะคะ
3: ค่ะคุณแม่
4: ค่ะ

0: างขอนเป็นยังไงบ้างตกลงแกจัดการเรื่องติวเพชรถงเพชรถีดอะไรเนี่ยให้ข้าวหอมได้ไหม
1: ฉันรู้เหตุผลที่ข้าวหอมไม่ได้เรียนแล้วฉันก็เจอหน้าอีตาคูองศานั่นแล้วด้วย
0: จริงดิจอแล้วก็ทำยังไงวะแล้วอีตาคูนั่นน่ะมันให้เหตุผลดีไหมหรือว่ามันแถแล้วแกจัดการมันไปกี่เซตวะจริงๆก็น่าจะเอาฉันไปด้วยนะจะตกให้กระจายเลยข้อหามฉันไม่หลานฉันน่ะช้ำจอกใจนี
1: ่ช่างมันเถอะเขาคงไม่กล้ากลับมาแล้วแหละ
2: ก็ลองกล้ากลับมาดูซิแม่จะจับโกแฮกหน้าเล็ดนั้นๆเลยหรือเว้ยเถอะเว้ย
0: เดี๋ยวนะกลับมาแปลว่าอะไรวะ
1: ก็อีตาเนื้อน่องสุดที่รักของแกเนี่ยนั่นแหละพวงสา

0: จะไปไหนหรอวะโลกมันบ้าบอมากกว่าแล้วพ่อเนื้อน้องไอ้ควงสาอะไรเนี่ยเขาว่าไงบ้างวะ
1: เขาก็เอาแต่ขอโทษอ่ะแต่ฉันว่านะเรื่องมันน่าจะไปกันใหญ่แล้วอ่ะ

0: พอยังจะแบล็คลิสต์เข้าห้องวีกเหรอครับในเมื่อผมก็ยอมสอนต่อแล้ว
1: แล้วคุณจะให้ผมปล่อยเบลอเรื่องที่แม่ของเด็กคนนั้นมาอารวาสที่สถาบันหรือยังไงอ่ะ
0: ก็ถ้าเกิดว่าเราแฟร์กับเขาเขาคงไม่ทำแบบนี้หรอกไหมครับ
1: ไม่แฟร์ตรงไหนอ่ะผมก็ทำทุกอย่างตามกฎทั้งนั้นน่ะ
0: พอก็เลยใช้ช่องว่างของกฎดึงเด็กที่ชื่อพอชเข้ามาถูกไหมครับผมว่าเด็กคนนี้นี่แหละที่เป็นเหตุผลจริงๆที่ทำให้พอตัดสิทธิ์เข้าหอม
1: ครูอะไรมาพูดก็ในเมื่อมันมีที่ว่างอยู่ที่นึงเพราะเราเอาคนออกไปผมก็ต้องหาคนอื่นเข้ามาแทนก็เท่านั้นน่ะ

0: บื่อมากแล้วครับไม่ใช่ว่าผมไม่เข้าใจเรื่องผลประกอบการนะแต่ผมว่าลุงกิตติกรมาไกลเกินไปแล้วครับไกลจนลืมวันที่ลุงมาขอให้ผมช่วยติวให้ลูกลุงสอบผ่าน
1: ฉันไม่ลืม
0: จำได้ไม่ต้องให้ใครมาล้ำเลิกด้วยผมไม่ได้มีเจตนาจะล้ำเลิกบุญคุณอะไรเลยนะไม่ได้มีอะไรแบบนั้นผมแค่อยากเตือนลุงว่าผมมาทำงานกับลุงเพราะอะไรเพราะตอนนี้ลุงเหมือนไม่เข้าใจลุงเหมือนลืมไปหมดแล้วอะว่าเด็กที่เขาจะมาติวกับเราที่เขาอยากมาติวกับเราเขาต้องการความช่วยเหลือจากเราน
1: ายจะคิดอย่างนั้นก็แล้วแต่ฉันคิดว่ามันเป็นวินวินซิทูเอชันเด็กสามารถไปถึงจุดที่เขาต้องการได้เพราะเราช่วยเหลือเขาเด็กก็เลยยินดีที่จะเอาเงินมาจ่ายไม่ผู้ปกครองก็ถึงยินดีจะจ่ายเงินให้กับเราไงอย่าลืมนะเรามาถึงจุดนี้ได้เพราะเงินของผู้ปกครองนะมีอุดมการณ์มันก็ดีแต่ช่วยออกมาดูโลกแห่งความเป็นจริงบ้างนะครับใครๆเขาก็ทำอย่างนี้กันทั้งนั้นแล้วมันก็เป็นอย่างนี้กันทั้งโลก
0: ผมเข้าใจใครๆก็ทำแบบนี้ทั้งนั้นมันเป็นอย่างนี้ทั้งโลกแต่มันไม่ได้แปลว่ามันถูกต้องไงผอ

0: ผมพร้อมทำลาออกดีกว่า
1: ไม่ครูองศาองศา

0: ตกลงครั้งนี้ครูจะออกจริงเหรอครับครูลองคิดดูดีๆอีกทีนะครับเด็กๆที่ต้องการครูครูจะทิ้งพวกเขาไปได้หรอครับครูแค่ใจเย็นๆก่อนนะครับเดี๋ยวทุกอย่างมันก็คลี่คลายลงไปเองเหมือนทุกครั้งแหละ
1: แกไม่เข้าใจครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งอื่นมันเกินเส้นที่ฉันจะรับได้นะ
0: ไม่เหมือนตรงไหนครับมันก็เหมือนกับทุกครั้งที่เขาบอกว่าไม่เหมือนไง
1: มันไม่เหมือนตรงที่ครั้งนี้ฉันอยากจะแก้อะไรให้มันถูกต้องสักที

0: คุณผมยังไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะพอจะมีเหลืออะไรขายให้ผมไหม
1: คุณกลับไปเถอะฉันไม่ขายไม่ให้คุณกินอะไรทั้งนั้นแหละ
0: ไหนคุณบอกว่าคุณถูกสอนมาให้ช่วยเหลือคนหิวไงเพราะไม่รู้ว่าเขาเจออะไรมาบ้าง
1: แล้วคุณคิดว่าสิ่งที่ฉันเจอมันน้อยกว่าคุณเหรอ
0: ขอผมอธิบายให้คุณฟังอีกครั้งได้ไหมฮะผมอยากขอโทษคุณอีกครั้งด้วย
1: คุณไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นคุณกลับไปเถอะฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณอีก

0: สวดเก่งนะเราเนี่ยพอดีหนูมีแม่สอนมาดีค่ะยายก็สอนมาดีอีกทีเหมือนกันแม่เมื่อกี้หนูเหมือนได้ยินแม่คุยกับใครหน้าร้านเหรออ
1: ๋อไม่มีอะไรหรอกก็แค่ลูกค้าที่มาผิดเวลาข้าวหอมแม่ขอโทษนะที่ช่วยอะไรลูกไม่ได้เลยอ่ะ
0: แม่หนูไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริง
1: แต่ลูกจะยอมแพ้
0: แม่แม่จำได้ไหมแม่เคยบอกหนูเสมอเลยนะว่าเราต้องมีแผนสำรองแล้วครูองศาก็บอกว่าต่อให้หนูแก้โจทย์เลขยากที่สุดในโลกไม่ได้อะแต่ในความล้มเหลวอะหนูก็อาจจะเจอหนทางใหม่ๆก็ได้
1: ครูเขาพูดแบบนี้จริงเหรอ
0: ค่ะ
1: ครูองศาเขาดีกับหนูมากเลยใช่ไหม
0: ตอนชั่วโมงสุดท้ายอ่ะหนูไม่รู้ว่าหนูคิดเป็นไหมแต่ว่ามันครูเขาพูดให้กำลังใจหนูเลยอ่ะเอาจริงๆหนูก็เสียใจนะแม่แต่หนูจะไม่ยอมแพ้หนูจะไม่เสียใจเฉยๆแบบนี้หรอกหนูจะสู้ในแบบของหนูเอง
1: งั้นลูกรู้ไว้นะว่าลูกไม่ได้สู้คนเดียว

0: ไรปะเนี่ย
1: ทีขอโทษนะ
0: เรื่อง
1: ก็ทุกเรื่องถ้าทีนึกได้อะแล้วที่เตือนข้าว่าต้องเรียน3คอร์สก่อนมันก็
0: ทีจะขอโทษทำไมไม่ใช่ความผิดทีซะหน่อยแต่ถ้าเขาจะเซ็งนะเขาก็คงเซ็งเรื่องที่มีแต่คนพูดถึงเรื่องเนี้ยโคตรน่าเบื่อเลย
1: แล้วนี่ข้าโอเคแล้วจริงหรออ
0: ืมแต่ทีก็ไม่ต้องรู้สึกผิดแล้วนะที่ทีได้เรียนคนเดียวอ่ะแล้วก็อย่าโดดเรียนนะตั้งใจด้วยมีโอกาสแล้วว่าง
1: ั้นเดี๋ยวทีเอาชีทมาให้นะ
0: เฮ้ยไม่ต้องเดี๋ยวก็มีเรื่องอีกหรอกเขาอะมีแผนของเขาอยู่แล้วนี่ไง
1: หนักหน่อยแต่ทีเชื่อว่าข้าทำได้
0: เฮ้ย

0: สิบเท่ากับรูทเศษสามส่วนสอง
1: มันใช้เวลามาท่องสูตรไหมเนี่ย
0: นั่นดิ
1: แต่เนี่ยสูตรเรา
2: อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหม
1: เ
2: ออลินเอาหนังสือมาให้ด้วยเล่มเก่าอ่านหมดยังแล้วนี่กายภาพเป็นไงบ้างอ่ะ
3: มีแต่คำถามเนาะเป็นคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบเลยแต่ว่าเฮียมีคำถามนะและแกต้องตอบด้วยแกเป็นอะไรอ่ะฮะ
2: อะไรอ
3: ่
2: ะ
3: อะไรอ่ะอย่ามาไก่ไม่เนียนนี่เฮียเพทายนี่เป็นเซียนไพ่นะครับจับรีแอคชั่นคนเก่งมากเป็นอะไรบอกมาเร็ว
2: ก็โรงเรียนติวข้าวหอมเนี่ยแหละลินว่าลินอาจจะทำให้ข้าวหอมลำบากกว่าเดิมอ่ะ
3: มันจะลำบากกว่าเดิมอ่ะ
2: ก็แป๊บนึงนะเฮียพูดถึงก็มาเลยตายยากชะมัดไม่เรียนแล้วก็ได้อย่าส่งมากวนกันทำไมเนี่ยอุ้ย
3: ใครหร
2: อฮึอะไรอ่ะ
4: ขอรู้หน่อย
2: เฮียจะดูทำไมอ่ะ
3: ความลับหร
2: อป้าเขา
4: เออยังอยากดูเลยเนี่ย
3: แล้วเขาเป็นใครเหรอ
2: เอ้าแล้วก็ไม่รู้จักดูตั้งนาน
3: กดไม่ถูก
2: อิตาติวเตอร์เลขอันดับหนึ่งเขาเป็นครูข้าวหอมชื่อครูองศาแล้วรู้อะไรไหมโลกโคตรกลมเลยอ่ะก็อิตาคนนี้แหละที่ลินเล่าให้เฮียฟังตอนกระจกร้านแตกอ่ะเฮียคงจำไม่ได้แล้วมั้ง
3: จำได้ก็คนที่แกบอกว่าเขาแปลกๆใช่ไหมที่เป็นคนที่หิวตลอดเวลาใช่ไหม
2: ใช่ใช่ตลกชะมัดเลยตอนนี้ตลกไม่ออกแล้วแหละลินรู้สึกแย่ที่เขาทำให้เกิดเรื่องขึ้นมาเขาก็คงรู้สึกแย่เหมือนกันแหละที่ลินไปอาละวาดใส่เขาแล้วอีกอย่างเขาก็รู้แล้วด้วยว่าลินเป็นแม่ข้าวหอม
3: เป็นแม่แล้วไงอ่ะเป็นแม่ก็ต้องปกป้องดูแลลูกถูกแล้ว
2: หรอเฮียแต่ลินไม่รู้ว่าสิ่งที่ลินทำมันถูกหรือเปล่าอ่ะ
3: ถ้าตอนนี้เราไม่รู้นะว่าสิ่งที่เราทำมันถูกหรือเปล่าลองถอยไปกลางคอร์ดไหมแล้วดูท่าทีว่าเราจะรับมือกับมันยังไง
5: ไม่ต้องช่วยล้มแล้วลุกเองไม่ได้เนี่ยก็ยอมแพ้ไปซะอย่าลืมกลับไปที่คอร์ดกลางสิเราต้องเป็นฝ่ายคุมเกมไม่ใช่ให้ฝ่ายตรงข้ามเป็นฝ่ายคุมเข้าใจไหมไพลิน
0: เข้าใจค่ะโค้
6: ชแกทำมาได้ดีตลอดอยู่แล้วเพราะแกมันเลือดนักสู้
0: นะลินฝากดูลูกหน่อยนะเดี๋ยวลินไปดูเฮียที่โรงพยาบาลก่อน
2: แล้วจะกลับมาเมื่อไหร่อ่ะบ่ายๆก็กลับแล้วจ้ะน่าจะทันก่อนข้าวหอมกลับจากโรงเรียนไป
6: ถ้าแกจะสู้เพื่อตัวเองบ้างก็ไม่มีใครว่าแกเห็นแก่ตัวหรอกนะลิน
7: การฟื้นฟูร่างกายคนไข้ต้องใช้เวลานะคะเราผ่านช่วงเวลาทองมาแล้วด้วยก็น่าจะต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยค่ะยังไงกำลังใจจากญาติก็สำคัญมากนะคะ

0: ไม่ต้องแบกข้าวหอมแบกเฮียไปตลอดชีวิตหรอกแกก็ไปทำอะไรที่แกอยากทำบ้างนี่ข้าวหอมก็โตแล้วส่วนเฮียนี่ก็เริ่มโตแล้วนะ
1: เฮียขอบคุณนะเฮียเป็นไรเปล่าโอ้ยโทษทีนะนั่งคุยเจอลมโกกเยอะแง่เลยอ่ะไปเดี๋ยวลิมพากลับห้องก่อนนะ
2: ไม่เป็นไร
0: ไอปกติธรรมดามาก
1: อ๋อ

0: ทุกคนไอ้พื้นฐานการแก้สมการเนี่ยเราต้องจำแล้วก็เข้าใจ properties of inequality ให้ได้ก่อนเดี๋ยวครูยกตัวอย่างโจทย์ให้นะ
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครูเป็นไรวะดูดิสงสัยจะหันเร็วไปว่ะ
2: จะวูบแล้วน่ะ
1: เฮ้ยลุงถ้าไม่ไหวกลับไปนอนบ้านเลยนะลุง
0: ไปดูโจทย์นะ

0: เดี๋ยวก่อน
1: อะไรจะหาเรื่องแล้วเหรอนี่หน้าห้องน้ำก็ไม่เว้นเลยเหรอฮะ
0: รู้ว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันหน่อยนะ
1: เรื่องอะไร

ครูครับครูครูครูครับครูครูครับ

0: เฮ้ยโอ้หม
1: อเราไม่ได้เจอกันสภาพนี้นานแล้วนะครับ
2: หมอมาทำอะไร
1: พอดีหมอเจ้าของไข้คุณเขาบอกว่าสภาพร่างกายคุณปกติดีถ้าอย่างนั้นก็น่าจะแปลว่ามันเป็นที่อื่นเขาก็เลยให้ผมมาดูคุณต่อนี่ไงทำไมคนที่เคยอวดผมว่ากินโน่นกินนี่ได้นอนพักผ่อนได้เหมือนชาวบ้านเขาอะกลับมาแอดมิดอีกแล้วล่ะครับ
3: คือใจผมอะอยากทำเรื่องที่ไม่ถูกต้องหมอแต่เรื่องที่ไม่ถูกต้องมันก็อยู่บนความถูกต้องที่ไม่ถูกต้องอีกทีนึงพูดอะไรวะหมอไม่เข้าใจใช
1: ่ทุกคำเลยแล้วไอ้เรื่องไม่ถูกต้องแต่ก็ถูกต้องแต่ไม่ถูกต้องแบบที่คุณว่าเนี่ยคุณคิดว่าถ้าทำแล้วมันจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมากกว่ากันล่ะ
3: ฮะผมก็ไม่รู้ว่าผมถึงถามความเห็นหมอนี่ไง
1: ก็ถ้ามันไม่ผิดศีลธรรมหรือว่ากฎหมายมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันถูกต้องในมุมมองของใครอย่างน้อยอ่ะผมคิดว่าคุณรู้สาเหตุของอาการตัวเองแล้วล่ะ

0: ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหมอจะให้ครูกลับบ้านได้อย่างน้อยให้ครูแอดมิทสักคืนก็ยังดี
1: แกจะให้ฉันเสียเงินเสียเวลาไปทำไมหายแล้วสบายดีแล้วก็กลับบ้านดิ
0: ผมอยากรู้มากเลยว่าหมอให้ยาอะไรครูกินถึงได้หายไวขนาดนี
1: ้ยาที่ชื่อว่าถูกต้องแต่ไม่ถูกต้องเอาไม่กลับบ้านอ่ะฉันหายดีแล้วสบายดีแล้วแกกลับบ้านไปพักไป
0: ไม่กลับครับคืนนี้ผมจะอยู่เฝ้าครูที่นี่แหละ
1: ฮะ
0: ครูไล่ผมไปไหนไม่ได้แน่ๆครับผมเตรียมที่นอนมาแล้วครับ
1: เพื่อ
0: เพราะผมเป็นห่วงครูแล้วก็ยังไม่ไว้ใจอาการของครูด้วยครูสบายใจได้นะครับผมจะอยู่เงียบๆไม่กวนครูหรอกครับ
1: เออไม่กวนแต่ว่าฉันไม่อนุญาตเว้ย
0: ไม่สนครับ
1: เฮ้ยนี่ฉันจ้างผู้ช่วยหรือผู้ปกครองวะเนี่ย
0: ครูเป็นอะไรหรือเปล่าครับอย่าบอกนะครับว่าครูไม่สบายอีกแล้วอ่ะ
1: หิวอ่ะเออหิวอ่ะซื้ออะไรมากินหน่อยดิ
0: แล้วครูอยากกินอะไรครับ
1: เนี่ยเนี่ยร้านเนี้ยที่ยังดังอ่ะเอาต้มยำหม้อไฟเอาหมูสับปนก้อนเพิ่มด้วยแล้วก็เฉดหมูกรอบเอายำแซลมอนเอาปลาดุกผัดพริกขิงแล้วก็เอาอะไรนะเด็ดๆหมูกรอบทอดเกลือ
0: ครูหิวขนาดนั้นเลยเหรอครับ
1: หิวดิไส้กิ่วแล้วเนี่ย
0: แต่ร้านนี้นี่รอคิวอย่างน้อย2ชั่วโมงงาบเลยนะครับครู
1: เออฉันรอได้อยากกินนานๆกินที
0: อ้าวไหนเมื่อกี้ครูบอกว่าครูหิวไส้กิ่วครับ
1: รอได้อยากกินอยากกินมากเลยร้านเนี่ยไปๆเฮ้ยนี่เอากุญแจรถไปด้วยเพราะว่าฉันสั่งเยอะแกไม่ต้องแบกของเยอะแยะได้ไงรถไปอ่ะดีแล้วไปสั่งของตัวเองมาด้วยอ
0: ่
1: ะสั่งของตัวเองมาด้วยนะแล้วก็ขับรถดีๆไม่ต้องรีบกลับเอ้ยไม่ต้องรีบกลับ
2: ครูโทรศัพท์ครู
1: อ๋อเออ thank you

0: ฉันบอกแล้วไงว่าอีกกลับมาที่นี่อีก
1: คุณฟังผมก่อนดิคุณผมมีเรื่องมาคุยด้วยอ่ะคุณเดี๋ยวก่อนคุณเอ้า
2: เจ็บ
0: ฉันบอกแล้วไงว่าอย่ามาวุ่นวายที่นี่อีกกลับบ้านไปเลยไปจิ้ว
1: เดี๋ยวก่อนผมมีข้อเสนอที่คุณปฏิเสธไม่ได้แน่ๆ
0: ได้ทำไมจะปฏิเสธไม่ได
1: ้เดี๋ยวผมไม่ไปไหนทั้งนั้นนะจนกว่าคุณจะฟังผมนะนะ
3: ผมหิวอ่ะ
0: เข้าประเด็นรีบพูดแล้วจะได้รีบไปอย่ามาลีลาไม่งั้นโดนช็อตแน
3: ่ดูนี่นะ

0: นี่ดูนี่ค่าตัวครูระดับเอลิสเนี่ยอยู่ที่ชั่วโมงละ 1,200 บาทแต่ถ้าเกิดว่าติวส่วนตัวเนี่ยจะบวกไปอีก 30% เท่ากับ 1,560 บาทแต่ว่าถ้าเป็นผมเนี่ยต้องคูณไปอีก3จะเท่ากับ 4,680 บาทถ้าจะติวให้ได้ผลนี่ก็ต้องยังต่ํา20ชั่วโมงคูณไปอีก20ก็จะเป็น 93,600 บาท
1: แล้วไงจะมาโชว์คิดเลขเลยเหรอ
0: ป่าวผมมาบอกผมเก่ง
1: กลับบ้านไปเลยไป
0: ฟังก่อนแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณไม่ต้องจ่ายเลยไม่ได้บาทเดียวผมติวให้ข้าวหอมฟรี
1: จะบ้าเหรอคุณจะมาติวให้ฟรีทำไม
0: เพราะผมอยากทำ
1: โอ้โหเกิดรู้สึกผิดขึ้นมาก็เลยจะมาตบหัวรูปหลังว่างั้นฉันไม่สะดวกใจที่จะรับความช่วยเหลือจากคุณหรอกนะแล้วฉันก็จะไม่ให้ข้าวหอมมาอยู่ในไอ้วงจรบ้าๆพวกนี้แล้วด้วยเข้าใจปะ
0: ผมเข้าใจรู้สึกผิดอ่ะมันก็เรื่องหนึ่งแต่ผมยังมีเหตุผลอื่นอีกนะ
1: อะไรพูดมาให้หมดอย่ามากัก
0: เด็กที่เรียนคณิตศาสตร์ได้แบบข้อหอมมันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคุณแล้วถ้าเกิดว่าเขาได้โค้ชเก่งๆอย่างผมอ่ะเขาไปได้ไกลแน่ๆเอางี้คุณเคยเห็นข้าวหอมนั่งคิดเลขจริงจังไหมล่ะถ้าเกิดว่าคุณเคยเห็นคุณก็ต้องรู้ว่าข้าวหอมมีความสุขมากแค่ไหนผมอยากช่วยข้าวหอมจริงๆนะ
1: ไอ้เรื่องนั้นนะฉันเข้าใจแต่ฉันไม่เข้าใจเรื่องคุณคุณหวังอะไรจากเรื่องนี้แล้วคุณจะได้อะไรจากเรื่องนี้ไม่ทราบ
0: ผมจะได้สิ่งที่พิเศษที่สุดที่มีแค่คุณเท่านั้นที่ให้ผมได
1: ้อะไรคุณพูดมาดีๆ
0: อาหารของคุณ
1: ฮะ
0: อาหารของคุณทุกวันวันละ3มื้อจนกว่าจะติวจบคอร์ส
1: ถูกว่าอะไร
0: นึกว่าอะไร
1: ไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละเอาหน้าออกไปไกลๆได้แล้วแต่เดี๋ยวนะฉันไม่เห็นว่าข้อเสนอที่คุณเสนอมาเนี่ยคุณจะคุ้มตรงไหนเลย
0: คุ้มสิเราเรียนกันสัปดาห์ละ2ครั้ง20ชั่วโมงก็น่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือน12สัปดาห์งบค่าอาหารคุณคิดวันเท่าไหร
1: ่ 1,000 กลม
0: ๆโอเค1อาทิตย์มี7วันคูณ12อาทิตย์คูณ 1,000 เท่ากับ 84,000 บาท
1: ก็ไม่เท่าค่าตัวขั้นต่ำของคุณอยู่ดีอ่ะ
0: คือถ้าเกิดว่าผมติวครบ10ครั้งขึ้นไปเนี่ยผมจะมีเรทพิเศษลดให้ 25% ดูนี่นะถ้าผมให้ P1 เท่ากับ 46,800 N1 เท่ากับ10ครั้ง N2 เท่ากับ20ครั้งดีเท่ากับ 25% หรือว่า 0.25 ถ้าเราเอาทั้งหมดทั้งมวลมาเข้าเป็นสมการแล้วก็ได้เท่ากับ
1: โอ้ยคนพูดภาษาคนปกติเหอะ
0: เอาเป็นว่าค่าเรียนกับค่าอาหารมันก็จะพอๆกันเท่ากับว่าเราทั้งคู่วินวินคุณไม่ต้องจ่ายค่าเรียนส่วนผมได้กินอาหารฝีมือคุณและที่สำคัญที่สุดก็คืออนาคตของข้าวหอมตกลงไหมครับ
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
0: ถือว่าตกลงใช่

0: กว่าจะถึงคิวอยู่ตั้ง10 กว่าคิว
1: เฮ้ยเราไปเดินเล่นตรงนู้นกันปะ
0: ไปดิ
1: ปะเราไปกันเถอะปะไป

0: เดี๋ยววันนี้คุณเอาไปเท่านี้ก่อนนะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฉันจะเอาไปส่งให้ตามตกลง
1: ข้าหอมต้องดีใจมากแน่เลยอ่ะ
2: ผมถามอะไรคุณหน่อยสิ
0: ถามอะไรหร
2: อ
0: คุณจะถามว่าอะไร
2: คุณเป็นอะไรกับข้าหอมนะ
0: ถามแปลกฉันก็เป็นแม่ข้าหอมสิ
2: ผมถามอะไรแปลกเนี่ย
3: ก็ต้องเป็นแม่สิ
0: เอ้ยอ่ะนี่คุณ

0: ็นแม่จริงด้วย
1: วันนี้เป็นไงอ่ะ
2: ดีนะวันนี
1: ้เจ๋งเลย
2: วันนี้เรากินอะไรเนี่ยนี
1: ่ตีน้อยป่ะโอเคฮะโอเคฮะร้านไหนร้านไหนเด็ดฟังแม่งบ่นมาทั้งปีเลย
2: ใจป่ะ
1: ได้

0: ูช่วยอีกไหมคะ
1: ไม่มีแล้วจ้ารีบไปเรียนนะเดี๋ยวสาย
0: ใครเขียนน่ะนี่มันลายมือเหมือนของ
1: ใช่คนที่ลูกก็รู้ว่าใคร
0: ฮะ
1: ก็เขาคำนวณให้ดูว่าเท่าไหร่แล้วเขาก็เลยเสนอให้แม่ทำกับข้าวให้เขากินแทนเขาก็เลยคำนวณว่าทั้งเรากับเขาเนี่ยไม่มีใครต้องขาดทุนแม่ก็เลยทำข้อตกลงกับครูของลูกแล้วครูองศาตกลงจะมาติวให้ลูกที่บ้านของเรา
0: จริงไหมเนี่ยนี่
1: ในที่สุดอ่ะแม่ก็ช่วยลูกได้แล้วนะแต่ว่าเราต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับนะห้ามให้ใครรู้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวครูองศาเดือดร้อน
0: โอเค
1: เอ๊ะเดี๋ยวพารีบเลยเหรอ
0: เฮ้ยจริงด้วย
1: นกก็ฉลองไงคนมันดีใจอะที่ลูกจะได้ติวส่วนตัวแบบฟรีๆไงก็แกเคยบอกไม่ใช่หร
0: อ
1: ลูกด้วยเคยบอกว่าให้แม่ทำอะไรที่แม่อยากทำก็ฉันอยากสวยบ้างไม่ได้หร
2: อคือประเด็นอะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าแกทำอะไรเลยค่ะเพื่อนสาวแต่อยู่ที่ทำไปให้ใครเขาดูค่ะ
1: อย่าบอกนะว่าที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยเพราะพ่อเนื้อน้องเขาจะมาที่บ้านบ่อยๆอะ
0: เพื่อนเนื้อน่องสุสัย
1: อ่ะไอ้น่องเป็นคนไปเนี่ยได้แล้วลูกเดี๋ยวสายนะเดี๋ยวไม่ทันเนี่ยมัวแต่คุยเอาแล้วเอาของไปแล้วไป
0: ทีเมื่อวานทำไมอยู่หายไปอ่ะเอแชทกันเฉยเลย
3: เมื่อวานที่เผื่อเราไปอ่ะไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยทำไมวันนี้แต่งตัวปกติมาวะไม่คนหาตัวแล้วไง
4: ฉันก็สปีชี่เดียวกับแกนะคะ
3: ลองคำรามให้ดูดิ
2: พอใจไหม
5: เห็นวันอาทิตย์เนี้ยเขามีนัดเตียวกับคิมไปด้วยกันป่ะจะได้ตีเทียเลย
4: ไม่เป็นไรเราเกรงใจอ่ะ
5: เกรงใจเชียนะเกรงใจ
3: แล้วนี่ไปนัดกันตอนไหนอ่ะ
5: เนี่ยตอนนี้นั่นแหละเนี่ย
2: เฮ้ยแกมานี่มาดูนี่สิ
5: ไหน
2: เพชรนิ้วปู่วะมานี่ดูดิเต็มเอ็กเลยอ่ะ

0: ก่อนหน้านี้คุณเคยไล่เด็กคนนี้ออกจากห้องมันเกี่ยวเนื่องอะไรมาถึงเหตุการณ์นี้ด้วยไหม
1: ผมเคยไล่เด็กคนนี้ออกจากห้องจริงแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยครับ
2: ติวเตอร์ชื่อดังอกดดันจนเด็กหลุด
3: หรือว่าอคือองศา
4: เรื่องที่มันเรื่องจริงไหมเนี่ยหรือแม่จะบอกเขาดีว่าเรื่องติวของเราเอาไว้ก่อนก็ได้อะ
5: แม่เป็นห่วงพี่องศาด้วยเหรอ
6: นี่มึงไม่รู้จริงๆหรือว่าแอปทำเป็นไม่รู้ว่ามึงไม่ได้ฆ่าแค่เด็กผู้หญิงคนนั้นแต่มึงฆ่าเขาทั้งบ้าน
7: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
8: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ

ได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ NetShopping

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: นี่อย่างของก็เจ้าม
1: ีโรคเลยโรคเลย
0: เขาตะเวนหาเยื่อหรือว่ายังไงเจ้าแล้วเราเห็นเขาเห็นสร้อยปีเป็นก็เขาถึงไปกระชากได้ก่อเหตุเมื่อกี้เตือนแล้วเจ้าเตือนแหละ
2: เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามครับหลังจากนี้ตำรวจเองจะมีการประสานไปที่ร้านทองนะครับที่จังหวัดพะเยาที่รับซื้อสร้อยคอทองคำของนายเอกชัยมาสอบสวนนะครับแล้วก็จะนำเอาสร้อยคอทองคำเนี่ยมาคืนให้ทางผู้ต้องหาเอ้ยต้องเป็นผู้เสียหายสิพี่หมวยใช่ไหมจะเอาสร้อยคอทองคำเนี่ยมาคืนให้กับทางผู้เสียหายนะครับสำหรับนายเอกชัยผู้ต้องหารายนี้ครับเมื่อปี58เคยทำแบบนี้มาแล้วนะครับคือวิ่งราวทรัพย์มาแล้วเป็นสร้อยคอทองคำหนัก1บาทในพื้นที่อำเภอเมืองครับที่ลำปางเพิ่งพ้นโทษมาได้ปีกว่าครับแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำอีกเนี่ยเสีย
3: ค่ะ
2: อ๋อ
3: ข้ามจังหวัดมาเลยนะคะจากลำปางมาก่อเหตุที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างนี้พอไปเอาทองจากร้านทองมาแล้ว
2: ก็ต้องเอาไปคืนให้ผู้เสียหาย
3: เอาไปคืนให้ผู้เส
2: ียหายใช่แต่ในนี้เขียนมาว่าคืนให้ผู้ต้องหา
3: ค่ะ
2: แต่จริงๆมันต้องเป็นผู้เสียหาย
3: ค่ะคืนให้
2: ผ
3: ู้
2: เสียหาย
3: แล้ว
2: ก็ต้องคืน
3: อ
2: ่ะไปรับซื้อของโจรเนี่ยแต่จริงๆร้านทองเขาก็มีใบรับนะ
3: เ
2: ขาอาจจะไม่ผิด
3: เพราะว่าเขาจะไม่รู
2: ้ไม่คือแต่อ้างว่าไม่รู้ก็ไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องดูใบดูบัตรประชาชนดูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ร้านทองรับร้านจำนำเนี่ยเขาก็จะมีใบรับซื้อของเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ย
3: ค่ะ
2: พี่ไม่แน่ใจนะประมาณนั้นอ่ะแต่อันนี้ผมก็ไม่รู้แต่ว่าเห็นเขาบอกว่าจะเอาไปคืน
3: เอาไปคืนให้ผู้เสียแล้ว100,000ที่ร้านทองให้ไป
2: ก็ต้องไม่รู้เหมือนกันทางนี้ก็ต้องรับผิดชอบกันเองน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวต้องถามทนายดูอีกทีนึงอ้าวโอเคนะครับ
3: ไปที่ชลบุรีค่ะมีเหตุการณ์ที่ชายชาวต่างชาติคนหนึ่งไปไล่เคาะห้องนะคะเพื่อที่จะตามหาภรรยาของตัวเองค่ะปรากฏว่าทางเจ้าของห้องเช่าเขาก็บอกว่าทำแบบนี้ไม่ได้ไม่พอใจนะคะเอาน้ำกรดไปสาดค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ2 ทุ่มที่ผ่านมาที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในซอยอรุโนไทยที่อำเภอบางละมุงชลบุรีตำรวจสภ.เมืองพัทยาไปถึงพบว่าคนดูแลห้องเช่าชื่อว่าวิราวันอายุ43 ปีถูกน้ำกรดสาดได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าค่ะแล้วก็ตามตัวก็ได้รับบาดเจ็บด้วยเหมือนกันพลเมืองดีนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ยังพบร่องรอยของน้ำกรดที่สาดไม่ว่าจะเป็นที่เคาน์เตอร์ที่เอกสารต่างๆที่ผ้ารองนั่งพรมเช็ดเท้าก็ได้รับความเสียหายไปด้วยในจ้างของคนเจ็บชื่อว่าคุณนฤมลอายุ33 ปีและเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุมีชายชาวต่างชาติเข้ามาที่ห้องเช่าหลังจากนั้นเขาเดินไปไล่เคาะประตูทุกห้องเลยมาตามหาแฟนที่มาพักอยู่ที่นี่แต่ว่าแฟนของเขาได้ย้ายออกไปแล้วทำให้คนเจ็บซึ่งเป็นคนที่ดูแลห้องเช่าก็ออกมาไล่ชาวต่างชาติคนนี้บอกว่าทำแบบนี้ไม่ได้มันรบกวนผู้พักอาศัยอยู่ที่ห้องอื่นๆชายชาวต่างชาติคนนี้ออกไปจากจุดเกิดเหตุนะคะแต่ออกไปไม่นานก็กลับเข้ามาอีกแล้วก็เอาน้ำกรดมาสาดใส่หน้าของคนดูแลห้องเช่าก็คือวิราวันคือทางนายจ้างบอกว่าตัวเองเห็นแล้วก็รีบเข้าไปช่วยปฐมพยาบาลและแจ้งตำรวจลองฟังเสียงของคนเห็นเหตุการณ์ค่ะ
4: รู้คร่าวๆว่าเขาเคยมีแฟนอยู่ที่นี่เขาก็เลยมาแล้วทีนี้เขาขึ้นไปยังไงหนูไม่รู้เขาไปเคาะห้องทุกห้องชั้นเลยแล้วไปเคาะห้องหนูก็เปิดออกมาแล้วทีนี้เจ้ก็บอกว่าไม่ใช่ลูกค้าที่นี่หนูก็เลยบอกไล่เขามาภาษาฝรั่งก็ไล่เขาลงมารอบนึงกับเจ
5: ้
4: ทีนี้เขาก็ไปแล้วรอบนึงรอบสองเขากลับมาตอนไหนหนูไม่รู้แต่ตอนที่เจ้กิ๊ดหนูก็วิ่งลงมารอบนึงเห็นจังหวะสาดพอดีตรงที่แบบกำลังนี้หนูก็เลยมาประถมพยาบาล
5: โดนตรงไหนบ้างพี่เยอะไหม
4: ทั้งหน้าตรงน่าจะตาช่วงนี้จะเยอะกว่า
5: แล้วตัวผู้ก่อเหตุเขาก่อเหตุเสร็จแล้วเขาวิ่งหนีไปเลยหรือว่าไง
4: ใช่ค่ะตอนแรกเขาพูดแต่เขาพูดแบบว่าย้อยเยอะพูดแบบว่าท้าทายอะค่ะ
5: เป็นฝรั่งประเทศอะไรพี่รู้ไหม
4: ไม่รู้ค่ะ
5: อายุประมาณเท่าไหร่พี่รู้ไหม
4: น่าจะประมาณ50
5: มีอายุแล้ว
4: ใช่ค่ะมีอายุแล้วน่าจะขึ้น50ได้
3: ส่วนอาการของวิราวันที่ถูกน้ำกรดสาดที่ใบหน้าแล้วก็ตามร่างกายค่ะหลังจากที่ทีมแพทย์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็ต้องย้ายมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลชลบุรีส่วนคนก่อเหตุก็ยังหลบหนีอยู่มีแต่เพียงรูปภาพจากพลเมืองดีที่มอบให้กับตำรวจนะคะ

0: ื่อจะหาเบาะแสติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะเป็นรูปนี้นะคะผู้ชายคนนี้ก่อเหตุสาดน้ำกรดใส่คนดูแลห้องเช่าแล้วยังหลบหนีอยู่ค่ะถ้าเกิดว่าท่านได้มีเบาะแสค่ะ
1: ถ้ามีเบาะแสต้องรีบแจ้งนะ
0: รีบแจ้งเลยค่ะกับตำรวจที่บางละมุงชลบุรี
1: เนี่ยฮะใครพบเห็นต้องระวังนะครับแล้วก็รีบแจ้งความเลยอย่าให้ที่พักพิงนะให้ที่พักพิงตำรวจไปจับท่านอาจจะถูกไปด้วยโดนไปด้วยโดนจับไปด้วยนะเอาวันนี้แจกเสื้อนะ30ตัวนะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยนะเนี่ยครับสารที่ดีคือสารแน่นะ
0: ค่ะครบรอบ9ปีโหนกระแสค่ะ
1: อ่ะนะครับวันนี้30ตัวนะครับ ML XL XXL นะครับแหมเมื่อกี้มีคนหนึ่งบอกชื่อจริงนามสกุลจริงมาเลยแล้วก็บอกไซส์มาเลย
0: ชื่อ
1: โอ้โหแหมอยากให้เลยเนี่ย
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวนะเขาคงหมดเสื้ออะไรเดี๋ยวกัน
0: จารุณีป่ะคะ
1: จารุณีไข้ครวน
0: ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: จารุณีไข้ครวน M ค่ะ
0: ให้เลยค่ะ
1: บอกชื่อบอกมาเลยนะ
0: ค
1: ่ะเดี๋ยวอันนี้คนที่ให้นะหนึ่งในนั้นนะโอเคใครอยากได้ก็ส่งมานะครับแต่ไม่ใช่หมายถึงส่งชื่อนะส่งอย่างอื่นมาก็ได้เดี๋ยวพบ
0: จ
1: าร
0: ุณีไข้ครวนได้ชื่อจริงนามสกุลจริง
1: มาชื่อจริงนามสกุลจริงมาเต็มไปหมดเลยไม่ใช่นะคือเราพูดคุยกันได้แล้วก็ใส่ไซส์มาเท่านั้นแหละไม่ต้องบอกก็ได้ว่าอยากได้เสื้อใส่แค่ไซส์มาเดี๋ยวเรารู้แล้วว่าคุณอยากได้ใส่ไซส์ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมานะครับ
2: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
3: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
2: ปลาทู
3: เหยาะแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
4: อร่อย
0: เพราะทุกคนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเที่ยงจือหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเที่ยงจือหวัง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
5: นอดเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
6: แสงแดดทำร้ายผิวให้แก่ก่อนวัยช่วยป้องกันแสงแดดด้วยใหม่เซรั่มกันแดดวาซีนกลูต้าไฮยา SPF 50ผสานพลัง70เท่าโปรคอลลาเจนแฟทไทผิวดูเฟิร์มกระชับดูอ่อนยาวช่วยป้องกันผิวคล้ำจากแสงแดดด้วย SPF 50ใหม่วาซีนกันแดดลองเลย
7: แลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมประโยชน์เต็มกล่องสูตรไม่เติมน้ำตาลทรายอร่อยคุ้มค่าแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300
8: เวลาที่ท่านใส่บาตรนอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
9: ลดหวานลดมันเลี่ยงเค็มร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
10: เรื่องไม่ต้องเป็นหรอกมึงคงมึงก่อนเป็นแค่ลูกม้าก็พอ
11: นะเบลครับเพื่อนพ่อเอง
12: สวัสดีครับนะเบล
13: สวัสดีครับคุณปั้น
14: แต่งงานกันนะมุ
15: รักได้หรือยังเสาร์20นาฬิกา25นาทีตอนจบ
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ตอนนี้หนูเฟืองเขาก็ไม่มีใคร
18: ชอบกันเหรอ
19: แกชอบพี่เซนป่ะบางทีความรักมันอาจจะไม่รอแกที่แกรอมันก็ได้นะ
20: แกอยากเจอพี่เซนใช่ไหมแกอคติกับฉันเกินไปป่ะ
21: ฉันไม่ใช่คนชอบแย่งของเพื่อนเว้ย
22: มีถามว่าเธอเจ็บตรงที่ไหน
15: เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาทีเริ่ม28มิถุนายน
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: นอดเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
23: มิวสิกไม่ต้องอยู่ในบ็อกซ์ได้เลยนะ
24: S26 Go 3มีดีที่สุดผสมอัลฟาสกิงโกไมอีลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสตริงโกไมอีลิน
25: โฮมโปรรถชุ่มฉ่ำช็อปท้าฝนไฮเออร์เครื่องซักอบ 15/10 กิโลกรัมเพียง 24,990 บาทลดสูงสุด 4,000 บาท 1-30 มิถุนายน 2569 ที่โฮมโปรเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน์
26: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์ด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
27: เพาซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่เทคโนโลยีลองไลฟ์ช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
28: ไม่มีถอนตอ
27: ลดพลังหนุ่มให้เครื่องยนต์คุณไปอีกนาน

0: คิวเยอะก็หยุดเราไม่ได้เติมทุกวันให้เฟรชดื่มวิตเตอร์เดย์วิตามินซีกลิ่นฮันนี่เลมอน
1: นั่นนะพิตาเดย
2: ์ทำแกงไทยทำไมยากจัง
3: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จ
4: อร่อยง่าย
5: ถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ด
3: ไม่

0: นับสนุนโดยตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระจากสสส.สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
1: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะรู้สึกยังไงถ้าหากว่าในหมู่บ้านของคุณมีตัวซีเคร็ตอยู่ด้วย
2: มาอีกแล้วใช่ไหมคะ
1: โอ้โหคุณผู้ชมแล้วอันนี้ไม่ธรรมดา
2: ค่ะ
1: เหมือนมาจากกล่องสุ่
2: ม
1: จับได้มานี่โอ้โหบันเทิงเริงใจเลยคุณผู้ชมครับคือชาวบ้านในซอยอ่อนนุช17แยก9เขาผวาหนักนะฮะคุณผู้ชมครับเขาร้องหน่วยงานให้ช่วยหน่อยหลังเพื่อนบ้านคนหนึ่งฮะมีพฤติกรรมอารวาสด่าทอทุกวันปล่อยหมาไล่กัดเขาเคยทำร้ายร่างกายชาวบ้านแถวนั้นหลายครั้งหลายหนล่าสุดปาขวดเบียร์จานชามแตกกระจายทั่วซอยนะฮะคุณผู้ชมครับลองดูภาพนี้หน่อยครับ
3: บังบังได้นั่นเนี่ยระวังบังบังบังบัง
4: ดูนี่ถ่ายคลิปไว
5: ้ถ่ายไว้แล้วพี่
6: ระวังบังระวัง
5: มีคลิปเต็มเต็มเลย
1: เนี่ยคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้นะครับจากกรณีเพจ Facebook สวนหลวงวันนี้ครับรวมไปถึงเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอครับรวมไปถึงข้อความร้องเรียนจากชาวบ้านในซอยอ่อนนุช17แยก9แขวงและเขตสวนหลวงนะฮะบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเป็นชาวบ้านแถวนั้นก็ขนานนามบอกว่าเป็นคุณป้ามหาภัยก่อความเดือดร้อนให้คนในพื้นที่ต่อเนื่องนะครับล่าสุดช่วงคืนที่ผ่านมาหญิงคนดังกล่าวปาขวดออกมานอกบ้านส่งผลมีประชาชนได้รับบาดเจ็บพร้อมกับมีการระบุพฤติกรรมดังกล่าวว่าเกิดขึ้นซ้ำซ้อนหลายครั้งหลายหนสร้างความหวาดกลัวให้กับคนในชุมชนอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปช่วยเหลือไปแก้ปัญหาเขาหน่อยได้ไหมบอกเขาไม่ไหวแล้วจริงๆนี่แล้วดูเพจต้นเรื่องนะเพจต้นเรื่องขึ้นสิเนี่ยเดี๋ยวดูนะอันนี้นะเขาลงอันนี้นะนอกจากนี้ครับชาวบ้านยังมีการระบุนะครับว่าในช่วงเช้าวันเดียวกันหญิงคนดังกล่าวส่งเสียงแอะโวยวายแสดงพฤติกรรมผิดปกติไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาสร้างความเดือดร้อนให้คนในละแวกดังกล่าวมากนะครับลองฟังดูครับเสียงนี้ครับคนนี้เขาตกใจนะครับเขากลัวเหลือเกินบอกเอ๊ะแบบอยู่ดีๆก็โวยวายเนี่ยฮะเห็นไห
2: ม
1: ทีมข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะเขาบอกเลยบอกว่าไปลงพื้นที่มาเรียบร้อยนะฮะไปคุยกับเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านฝั่งตรงข้ามคุณเอก็คือเป็นป้ามหาภัยคนนี้แหละครับเล่าแบบนี้บอกว่าเธอเองเนี่ยโดนเพื่อนบ้านคู่กรณีด่าทุกวันเลยทั้งเช้าทั้งกลางวันทั้งเย็นตื่นมาเนี่ยเจอหน้าด่าแล้วด่าในหยาบคายนะฮะหาว่าเป็นอีแก่ตันหากลับบ้างเพราะแกเนี่ยอายุ70แล้วนะ80นะ80ด้วยไม่ใช่70แต่แก80แล้วแกก็โดนด่าเนี่ย
7: เ
1: นี่ยดูสิฮะต้องขึงเนี่ยรั้วแบบนี้ไว้เนี่ย
2: ค่ะโอ
1: ้บางครั้งนี่ทนไม่ไหวนะครับป้าแกบอก80แล้วแต่ป้าก็ต้องด่ากลับไปบ้างแหละยิ่งทำให้เพื่อนบ้านคู่กรณีคนนี้ยิ่งอารวาสหนักขึ้นไปอีกคราวนี้นี่เควี้ยงปลาสิ่งของขวดบงขวดเบียร์จานชามแตกเนี่ยดูสิโอ้นี่หม้อไหกะละมังเต็มไปหมดนี่เห็นไหมล่ะเอาลองฟังเสียงดูสิ
8: อย่างนี้ทุกวันแล้วมันก็กระแทกประตู

0: ปังมันจะทำมันเองแหละมันมีใครมันแย่งกับมันเราจนชาวบ้านเขาทนไม่ไหวเขาแห่มาดูมันดูนั่น
1: แล้วเขาบอกเขาโดนทำร้าย
0: ก็มันก็โดนนะสิเพราะอะไรมันด่าเขาไม่หยุดใครก็ได้มาแอบฟังเวลามันด่าจะได้รู
1: ้แล้วตัวป้าเองเคยตบตีอะไรเขาไหม
0: ป้าไม่เอาแล้วก็แก่อย่าไปสู้อะไรมันได้ป้าก็อยู่ในบ้านป้าไม่เอา
1: เคยมีเรื่องอะไรกันมาก่อนไหม
0: ไม่มีไม่เคยมีอะไรหรอกแต่ก่อนลูกมันอยู่ด้วยก็อยู่ไม่ได้ตีกันทุกวันดุๆก็ทะเลาะด่ากันหน้านั่นเปลี่ยนหน้าลูกมันหมดทุกอย่างลูกก็เตะมันอะไรมันหูไปทุกท้ายบอกมึงจะอยู่ก็อยู่กูไปแล้ว
2: เอาเนี่ยคุณผู้ชมหนำซ้ำนะฮะชาวบ้านก็บอกว่าป้าเนี่ยแกมีหมาคู่ใจเหมือนลักษณะเป็นหมาของจอห์นวิกนี่พาหมาเข้าบิ๊กซีไปช้อปปิ้งนี่นะหมาของป้าเนี่ยชื่อปังปังชื่อน่ารักน่าชังปังปังเอ้ยปังปังไปหาไส้กรอกกินกันในบิ๊กซีลูก
3: เดี๋ยวแม
4: ่เหมือนนี่ปังปังเป็นบอดี้การ์ด
2: ปังปังเดินคู่เหมือนจอห์นวิกอืม
4: อ๋อแต่ปังปังนี่เป็นตัวม
2: ีแต่ป้านี่ป้านี่วิกวับรับแสบร้อน
4: ค่ะ
2: นี
4: ่เขาใหทำแบบนี้ได้เหรอคะพี่หนุ่ม
2: ไม่รู้ไม่รู
4: ้ถ้าเพิ่งเคยเห็นป้าเอเนี่ยแหละที่พาปังปังเข้าบิ๊กซีพาพาหมาเข้าห้างแบบเนี้ย
2: ตอนนี้พี่หมวยก็ไม่รู้ยังไงปรากฏคุณผู้ชมครับยังมีผู้เสียหายอีกคนหนึ่งฮะเป็นผู้ชายครับคนนี้อายุ69ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะฮะแกบอกแบบนี้บอกว่าตัวเองเนี่ยนอนทนฟังเสียงปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งตลอดกลางดึกเนี่ยลักษณะคล้ายกับการทุบกำแพงทุกวี่ทุกวันและทั้งวันด้วยจนแกเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะฮะพอทุบกำแพงเสียงดังปึ้งปังปึ้งปังเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ตามไปด้วยเสียงปังปังเห่าปังปังก็เห่าห้องห้องห้องห้องทั้งวันบางวันเนี่ยเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งจนถึงเช้าก็เคยให้ลูกสาวเนี่ยไปแจ้งตำรวจนะแต่ว่าทำได้แต่เพียงไปเรียกมาแล้วก็ตักเตือนแล้วก็ปล่อยกลับไปทำอะไรไม่ได้ส่วนปังปังลูกสาวลุงไม่กล้าไปคุยด้วยกลัวปังปังมันฝังเขี้ยวสุดท้ายทำอะไรไม่ได้ต้องนอนติดเตียงทนสภาพฟังแบบนี้อยู่2ปีกว่าแล้วลุงบอกลุงมันทรมานเหลือเกินตอนนี้ลุงเนี่ยบอกตรงๆติดเตียงไม่เท่าไหร่ลุงกลัวลุงจะเป็นโรคประสาท
4: ค่ะ
2: ลองฟังดูฮะ
5: ตาเสียงดังโคเสียงดังแซ่บมาโอ้โหประสาทเสียเลย
6: ท
5: ั้
6: งค
5: ื
6: นเลย
5: ก็เกิดสว่างเลย
6: ยันสว่างเลย
5: สว่างเลย
6: เป็นอย่างนี้มานานยัง
5: ไงโอ้นานมา2ปีแล้วโอ้แล้วตัวคุณลุงก็ไม่เครียด
6: แย่เหรอ
5: โอ้ยแล้วทำอะไรได้หรอประธานต้องมาทำอะไรไม่ได้ทำอะไรผมก็ทำอะไรได้หรอกลางวันนอนไปได้เลย
6: ลำบาก
5: ลำบาก
2: นี่ฮะคุณผู้ชมครับขณะที่ระหว่างที่ทีมข่าวเนี่ยกำลังคุยกับเพื่อนบ้านอยู่เพื่อมีการสอบถามข้อมูลปรากฏว่าเพื่อนบ้านที่เป็นคู่กรณีนะฮะแล้วก็คือคุณเอนั่นแหละคือป้าเอเนี่ยนะคือแกมาเลยนะ
4: มาเลยค่ะ
2: แกบอกว่าไงพี่หมวย
4: แกบอกว่าที่เธอต้องอารวาสแบบนี้เนี่ยเพราะว่าชาวบ้านดูมตัวกันกลั่นแกล้งฉันแล้วเห็นไหมที่ฉันมีรอยช้ำมีแผลตามร่างกายเนี่ยชาวบ้านก็รุมทำร้ายฉันอีกแต่ฉันไม่สู้กลับนะฉันเก็บความโกรธเอาไว้มาระบายลงขวดเบียร์ลงจานชามด้วยการเคลี้ยงปลาให้มันแตก
2: ลงเต็มพื้น
4: เต็มพื้นเลย
2: บอกปลาไปก็บอกนี่แน่นี่แน
4: ่ค่ะ
2: อย่างเงี้ย
4: แล้วพอมีเสียงชาวบ้านยุมันอาจจะมีบางจังหวะที่พอเขาปาแล้วเสียงชาวบ้านยุใช่ไหมคะทางป้าบอกว่ามันก็เลยทำให้ฉันต้องปาอีก
2: เพราะมันเมามัน
4: เมามันฉันก็เลยปาไปเรื่อยๆเลย
2: ฉันยิงปานี่แน่นี่แน่ชาวบ้านก็เอาเลยมึงเอาเลยเอาเลยมึงอยากปาเลยมึงปาเลยก็เอานี่แน่นี่แน่กูก็ปาอย่างนี
4: ้แล้วมันก็มีเศษแก้วบางทีมันก็กระเด็นมาถูกตัวแกด้วยแกก็เป็นแผล
2: จริงเลย
4: ค่ะแต่แกยืนยันนะคะว่าที่ผ่านมาแกไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเลย
2: อืม
4: ค่ะ
2: ลองฟังเสียงดูนะ
7: ทำอะไรเขาอ่ะพี่จะไปทำอะไรก็ได้ก็นี่งานหนูถึงได้หาวิธีที่ระบายนี่ค่ะมาอยู่หน้าบ้านหนูมาด่าหนูมาทำร้ายหนู
8: ก็เรื่องของเรื่องปากคนมันไม่ดีอ่ะ
7: นี่แหละบ้านกูข้ามเนี่ยแกแล้วเอาเรื่องเราไปพูดไม่ดีไม่ดีอ่ะเดี๋ยวก็ขายยาเดี๋ยวก็เมายาบ้าบ้าง
6: เสพไหม
7: ไม่
6: ขายไหม
7: เกลียดที่สุดก็ไม่อีกแหละคนที่รู้จักเคยขายยาหนูมีแต่หนูจะเตือนให้เขาเลิกขายพี่ว่าเจ็บไหมเสียเนาะเสียชื่อเนาะมันไม่ยุติธรรมไงหนูโดนทำร้ายร่างกายมาวันนี้วันที่สามอ่ะพี
6: ่ใครทำครับพี
7: ่บ้านหนู
6: เอาที่ตาที่ข้อตาแดงๆช้ำๆนี่คือโดน

0: ไม่ได้ทำร้ายตัวเองใช่ไหม
1: หนูจะทำร้ายตัวเองทำไมพี่หนูก็โดนทำร้ายมันเจ็บพอแล้วหนูเองจะทำร้ายตัวเองอีกเหร
2: อ
3: ทางฝั่งของตัวจะเรียกป้าก็ลำบากใหญ่เพราะว่าแกอายุ53
2: ค่ะ
3: เรียกพี่เอดีกว่าแต่เขาบอกเป็นใช่ไหมบางคนก็ไปเรียกป้าถ้าเรียกป้าผมก็เป็นลุงตอนนี้เนี่ยแกก็บอกแกก็โดนรังแกเหมือนกัน
4: ข้างบ้านก็ไม่สบายอยู่นะ
3: น่ะน่ะน่ะ
2: หรือเจ้าหน้าที่มาแล้ว
3: ตำรวจมาตำรวจมานี่
2: ทำอะไรไม่ได้
3: กระแทกไปปังปังปังนี้ชาวบ้านก็เฮ้เฮ
2: ้นี่แกก็ยิ่งติดดังเข้าไปใหญ่เลย
4: เฮ้ข้างบ้านก็ไม่สบายอยู่นะ
3: ได้ยินไหมชาวบ้านเชียร์เห็นไหม
2: ใช่ค่ะก็อาจจะเหมือนตอนที่แกปาแก้วปาขวดเบียร์ลงพื้นแล้วชาวบ้านก็เชียร์แกก็ยิ่งปายิ่งปาอีกมันเมามัน
3: นี่ฮะคือทีนี้คุณผู้ชมครับทางฝั่งของตัวนางวิภาดากระจายศรีครับอายุ69ปีแกเป็นเลขาประธานชุมชนหมู่บ้านที่เกิดเหตุเนี่ยแหละครับแกเปิดเผยแบบนี้บอกว่าทางคุณเอเนี่ยไปซื้อทาวน์เฮาส์บริเวณปากซอยไว้6ปีกว่าที่ผ่านมาแล้วแต่ย้ายเข้ามาพักพายอยู่ภายในซอย3ซึ่งบ้านหลังปัจจุบันมานานกว่า10ปีโดยช่วงแรกเนี่ยพักอาศัยอยู่กับลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้ไม่เคยมีปัญหาเรื่องเพื่อนบ้านนะกระทั่งระยะหลังๆเกิดปัญหาภายในครอบครัวมีปากเสียงกับลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้จนทั้งคู่เนี่ยต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นคือลูกเนี่ยไปเลย
2: ค่ะ
3: แล้วแม่ก็อยู่ที่นี่นี่นะฮะทางคุณวิภาดาเล่าแบบนี้บอกว่าประมาณสัก7ปีกว่าที่ผ่านมาเอเนี่ยเริ่มมีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนกับชาวบ้านทั้งการเออะโวยวายอาละวาดตีประตูเหล็กทุบหัวตัวเองต่างๆนานาส่งเสียงดังทุกวันชาวบ้านอยู่ระแวกใกล้เคียงได้รับผลกระทบโดยเฉพาะบ้านข้างๆที่อยู่ติดกันเนี่ยก็มีผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคหัวใจด้วยซึ่งทุกคนเนี่ยต้องทนใช้ชีวิตท่ามกลางเสียงรบกวนแบบนี้มาตลอดเวลานอกจากนี้ยังเคยมีผู้สูงอายุอยู่ในชุมชนป่วยเป็นโรคหัวใจปรากฏว่าไปถูกสุนัขของทางคุณเอเขาเนี่ยก็คือปังปังเนี่ยกัดจมเขี้ยวเลยได้รับบาดเจ็บอีกทั้งทางฝั่งเอเนี่ยก็มักจะมีปัญหากับชาวบ้านชาวช่องหลากหลายคนภายในซอยผู้สูงอายุบางคนเวลาจะเดินออกจากบ้านก็มีไม้ต้องติดตัวไว้เพราะกลัวปังปังเนี่ยมันจะมาแยกเขี้ยวแล้วกัดใจนี่นะฮะขณะเดียวกันครับเคยมีเหตุการณ์ที่ผู้สูงอายุรายหนึ่งเกือบจะโดนปังปังของเอเนี่ยกัดนะผู้สูงอายุรายนี้เนี่ยเขาหันไปดุสุนัขคุณเอบอกว่าอย่านะอย่านะไปไปปรากฏว่าปังปังไม่พอใจ
2: เอไม่พอใจ
3: อ๋อเอไม่พอใจ
2: เอไม่พอใจค่ะ
3: เอไม่พอใจปังปังยืนจังก้าหน้าเอเลยบอกมึงด่าเจ้านายกูเหรอยืนกะซัดเลย
2: ค่ะ
3: นี่แล้วหางเนี่ยกระดิกนะแต่ปากเนี่ยแยกเคี้ยวปั๊บปั๊บปั๊บเคี้ยวนี่ขาวเลยชาวบ้านกลัว
2: ชาวบ้านกลัวค่ะ
3: เอาอีกแล้วหมาจอนวิก
2: ค่ะ
3: เนี่ย
2: ชาวบ้านบอกว่าวันรุ่งขึ้นค่ะคือหลังจากที่เขาไปหันไปดุปังปังเอไม่พอใจวันรุ่งขึ้นเอมาดักรอทำร้ายร่างกายผู้สูงอายุนี้คนนี้ค่ะแล้วก็ล้มลงไปแบบนี้เลยมีการจุดไฟเผาผมด้วยค่ะ
3: เผาผมตัวเอง
2: เผาผมของผู้สูงอายุที่ไปดุ
3: ปังปังนี่จับเขากดแล้วดูสิดูไอ้ปังปังไม่เบอร์หน้าปังปังด้วยเดี๋ยวคนจะไปด่าปังปังนะ
2: ค่ะ
3: เออเดี๋ยวในผลกระแสช่วยฆ่าตามมันไว้หน่อยนะนั่นน่ะเห็นไหมปากเบิกอ้าเขียวอยู่นั่นน่ะ
2: ค่ะ
3: โอ้ตายแล้ว
2: โกรธมากที่ผู้สูงอายุไปด่าปังๆไปดุปัง
3: ๆเนี่ยกดจับกดอย่างนี้เลย
2: ค่ะแล้วก็จุดไฟเผาผมด้วย
3: โอ้เอาไฟเผานะ
2: ค่ะ
3: ปังๆก็คุมเชิงตลอด
2: ชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาเคยร้องเรียนกับทางสำนักงานเขตสวนหลวงเคยแจ้งตำรวจสน.คลองตัน
3: ไม่ตาปังๆมันเป็นงั้นวะพี่หมวยตาไม่มีคิ้วไม่มีขนตาเลยเหรอวะ
2: ขอดูอีกทีได้ไหมคะ
3: ปังปังหน่อยดินั่นน่ะมันตามันตาหรือกระดุมเสื้อน่ะ
2: ตาค่ะ
3: ฮะตาใช่ไหม
2: แสงมันจ้าตรงนั้นก็เลยเห็น
3: ทำไมไม่มีคิ้วอ่ะพี่หมวยขนตามันมีไหมน่ะ
2: มันแสงมั้งคะ
3: โอ้โหแล้วหางดาบใช่ไหมดูเห็นไหมล่ะ
2: หาง
3: อืมพร้อมซัดเลย
2: ค่ะ
3: ปังปังรักแม
2: ่โอ้แม่ก็รักปังปัง
3: แม่ก็รักปังปังใครว่าปังปังปุ๊บ
2: ไม่ได้เลย
3: พื้นเลย
2: แม่จัดการให้แบบนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมากนะคะเราต้องทนกับทางพี่เอเนี่ยมาหลายปีไม่มีหน่วยงานที่เข้ามาช่วย
3: คนก็สมม
2: ติว่า
3: คนนี้พี่จอนวิกเป็นเอวิกเอวิก
2: ค่ะ
3: โอ้เดี๋ยววันนี้ไปคุยเรื่องนี้ในหนกระแสนะ
2: คือ
3: เขาขอ

0: มาช่วยจริงๆอันเนี้ยเขาบอกช่วยหน่อยได้ไหมบอกว่าจริงๆแล้วเอเนี่ยอยู่มาหลากหลายสมัยแล้วนะตั้งแต่สมัยก่อนหน้านี้รัฐบาลก่อนนู้นทางฝั่งของดร.ธนกิจพิจารณกิจเนี่ยจิตอารีรัตน์อ่
1: ะ
0: ตอนนั้นอยู่สมัยอยู่ที่ไหนนะตอนนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: อยู่พม.
0: พม.แกก็ไปช่วยเจรจาทิ้งแล้วนะ
1: อ๋อพี่ธนกิจมาช่วยไปแล้ว
0: เคยไปช่วยเจรจาทิ้งแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่เป็นผลเพราะว่าทางฝั่งครอบครัวเขาไม่ประสงค์ที่จะส่งทางคุณเอไปรักษา
1: แต่แกอยู่คนเดียวกับปังๆไม่มีคนพาแกไปปะคะ
0: ไม่รู้อันเนี้ยมันก็ต้องให้พี่น้องหรือว่าทาง
1: ลูกแกมีลูกที่หนีไป
0: ใช่คือต้องไปจัดการต้องไปพาไปหาหมอแหละตอนเนี้ยใช่ไหมเนี่ยคุณตีคนเฒ่าคนแก่มานั่งสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ไหนคนไหนโดนจับกดพื้นเนี่ยมีไหม
2: คนนี้ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อพี่เหรอแหมจะยกพร้อมกันหมดเลยคนเดียวใช่ไหมพี่ใช่ไหม
2: ค่ะ
0: โดนจับกดพื้นทำไมพี่ไปว่าปังๆเหรอ
2: ก็ว่าอยู่ปีที่แล้วอะ
0: ทำไมปังๆมันมาทำอะไรพี่
2: เขาปล่อยม้าแล้วพี่จะเดินไปทำงาน
0: ปังๆมันออกมา
2: เขาปล่อยให้มันเดินออกมาให้มันวิ่งแล้วมันวิ่งมันจนมันจะงับขาก็เลย
0: มันวิ่งมายังไง
2: เขาก็วิ่งปล่อยมันวิ่งตามซอยน่ะเพราะว่า
0: ไม่คือพอมันเห็นพี่มันวิ่งมาพุ่งมาหาพี่เลยเหรอ
2: ใช่
0: มันแบบมันปุ๊บอย่างงี้เลยมันอย่างงี้เหรอ
2: ใช่มันวิ่งมาใส่เลยไอ้เราก็ตกใจมันก็คำอุทานของเรามันก็เพาะหน่
0: อ
2: ยมันก็หาว่าเราด่าหมามันตั้งแต่ปีที่แล้ว
0: อ๋อพี่อุทานออกมาเสียงคำหยาบ
2: ใช่
0: เสร็จปุ๊บก็หาว่าไปด่าหมาเขา
2: ก็จบกันแล้วก็ไปทำงานเฉยแต่วันที่จะเกิดเหตุคือวันที่2มีนา
0: อ่ะเดี๋ยวไปเล่าที่หนกระแส
2: โอเค
0: เรื่องมันเยอะแยะมากมายใช่ไหม
2: ก็ไม่เยอะหรอกค่ะนิดนึง
0: ไม่เยอะกลับไปก่อน จะได้ไปทำเรื่องข้อสอบ เดี๋ยวก่อนผมถามก่อนแล้วตกลงไอ้ปังปังเข้าไปเที่ยวบิ๊กซีเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: ทำไมอ่ะมันหิวเหรอฮะ
3: เขาไปซื้อเบียร
2: ์ฮะ
0: อ๋อไม่แล้วปังปังนี่มันแสนรู้ไหม
2: แสนรู
0: ้แสนรู้เขาปกป้องเจ้านายตลอดใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: ปกป้องเจ้านายเพราะใครที่จะไปว่าเจ้านายเขาปองปังมันยืนขวางเลย
4: ใช่ค่ะแต่ถ้าเจ้านายเขาเป็นฝ่ายชนะเขาจะยืนคุมเชิงอยู่เฉย
0: ๆอ๋อ
1: แสนร
0: ู
1: ้มาก
0: อ๋อนี่ไม่ธรรมดา
1: แสนรู้จริง
0: ที่
2: กดลงพ
0: ื้นโอเคพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเนี่ยนะ
5: นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
6: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์ด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
7: นี่คุณจะไปอนุรักษ์หรือว่าจะไปหาอะไรกันแน
8: ่ที่นั่นมันมีอะไรให้หาด้วย
9: อย่าไป
10: มองไปข้างหน้าอย่าหันไปเพื่ออะไรมึงตาย
11: ผมเห็นจริงๆนะพี่จะว่าเป็นโขดหินก็ไม่ใช่ปะการังก็ไม่แน่ใจอะ
7: ปะการังอะ
12: มีคนเคยเล่าให้ฉันฟังว่าแถวเนี่ยมีอาถรรพ์ด้วย
13: ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกาเริ่ม29 มิถุนายน
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: นี่ไงเจอแล้วไอ้ตำรวจที่มันชนเราอ่ะ
16: ตำรวจเหรอ
17: มันชื่อโก
15: ้แล้วเราจะหาตัวมันเจอได้ไงอ่ะ
16: ไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะไปเที่ยวไหนล่ะครับ
17: ถือว่าเองใจกล้ามากนะที่กล้าเบี้ยวตังค่า
18: ตัดขาบนตัว
19: เปามันตามเจอแล้วนะ
4: คนที่ปลอมตัวเป็นตำรวจแล้วก็ฉกเงินพวกเราไปไอ้เปามันตามรอยเจอแล้ว
13: เกมโกงเกมคืนนี้20:30 น
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: เฮ้ย
0: พี่ป้าจุ๊บ
10: แค่ฉี่แล้วก็จุ๊บแบบคนเท่ๆจุ๊บแบบสาวโซเชียลจุ๊บแบบคนคูลๆจุ๊บแบบสาวหวานๆจะจุ๊บแบบไหนก็พี่ป้าจุ๊บพี่ป้าจุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บ
2: ยูโร
7: อะไรครับพี่ลายล่ะ
1: อร่อยครับเนี่ย
19: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม่
5: อู้หูหอมคั่วเข้มครบสูตรอร่อย
8: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
6: ลองเลย
18: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอีฟผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติกอล์ฟ

0: ็มคำโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: ค่ะมีคนเชียร์ปังๆเต็มเลยค่ะ
2: เอาละตอนนี้ เขาเข้าข้างปังๆกันแล้วนะพี
1: ่
2: ทำไงดีเนี่ย
1: ปังปังฉลาดปังปังแสนรู้ปังปังรักเจ้านาย
2: ปังปังไม่ผิดแล้วตอนเนี้ย
1: แต่คนผู้สูงอายุแย่ค่ะ
2: ผู้สูงอายุแย่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: ลำบากจริงใช่ไหม
1: ลำบากค่ะตอนนี้ผู้สูงอายุแย่มากคือทั้งหมดทั้งหมู่บ้านเลยอ
2: ่ะเดี๋ยวไปคุยเดี๋ยวไปคุยใจเย็นใจเย็น
1: ค่ะ
2: น
1: ี่ชวนท่านผู้ชมไปงานนี้ก่อนนะคะ
2: เชิญครับ
1: ค่ะช็อปสุดคุ้มสนุกจุใจกับงานสหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟสทั้งที่30ค่ะเป็นมหกรรมช้อปปิ้งและเฟสติวัลที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานกว่า30ปีและปีนี้มาในแนวคิดไปด้วยกันนะที่สะท้อนการเดินทางแห่งความผูกพันการเติบโตร่วมกันของผู้บริโภคคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจตลอด3ทศวรรษจัดเต็มกว่าที่เคยค่ะพบกับสินค้าแบรนด์ชั้นนำจากกว่า100บริษัทมากกว่า 1,000 รายการอาทิมาม่าฟาร์มเฮาส์วาโก้ลาคอสผงซักฟอกเป่าซิสเต็มมาโชกุบุสึโคโดโมเครื่องสำอาง BSC คอสเมโทโลจีร้านดองกิซูรูฮะร้านดองกิและร้านดองกิซูรูฮะ
2: อ
1: ีกมากมาย
2: 3ดองอ่ะดองกินะ
1: ค่ะมีสินค้ามากกว่า 1,000 รายการนะคะส่วนสายกินก็ห้ามพลาดค่ะปีนี้มีการเปิดโซนใหม่สหกรุ๊ปเรสตอรองรวบรวมร้านอาหารญี่ปุ่นมาไว้ในที่เดียวค่ะ
2: ไม่ว่าจะเป็นราเมงคุราคุเอ็นนะครับแล้วก็เรียกเป็นราเมงชื่อดังนะฮะที่มีสาขามากที่สุดนะครับในญี่ปุ่นนะฮะยังมีอุนางิยอนไดเมะคิคุคาวะร้านข้าวหน้าปลาไหลเก่าแก่กว่า90ปีนะคุณผู้ชมครับเอาใหม่อุนางิยอนไดเมะคิคุคาวะพี่หมวยก็เลือกอันง่ายๆไปอ่านหมดแล
1: ้
2: วเอาอันยากๆไม่พี่อ่านอีกเนี่ย
1: ร้านข้าวหน้าปลาไหลเก่าแก่กว่า90ปีค่ะ
2: แล้วยังมีไดโชกุนเบอร์เกอร์นี่นะฮะเจ้าของตำแหน่งเบอร์เกอร์เนื้อวากิวแชมป์จากญี่ปุ่นด้วยนอกจากนี้นะครับเอาใจสายบันเทิงครับกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังนะครับมีอิงวรันธรมีนนทนนโตศักดิ์สิทธิ์เบญชลาทิตนูโวลิปตานะครับมิดแอนด์กรีทนะครับกับภูพาเวลนะฮะแฟชั่นโชว์โกโก้เก๋ๆจากวาโก้มีการประกวดเต้นด้วยนะ
1: ค่ะส่วนสายอัพสกิลก็พลาดไม่ได้ค่ะเพราะว่าในงานนี้มีการจัดงานสัมมนาให้ความรู้ในหลากหลายหัวข้อทั้งด้าน AI ดิจิทัลการค้ากับตลาดจีนการสร้างคอนเทนต์สำหรับยุคใหม่มีเวิร์กช็อปการแต่งหน้าด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มาร่วมงานได้ทั้งช้อปปิ้งรับความรู้และได้รับความบันเทิงไปพร้อมกันค่ะงานนี้มี4วันนะคะ 25-28 มิถุนายนนี้ค่ะ 10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มที่ฮอล์ 98-100 ที่ไบเทคบางนาแล้วไปด้วยกันนะคะค่ะ
2: นะครับเนี่ยมีคนส่งมาบอกให้อ่านอีกทีสิ
1: เมื่อกี้นี
2: ้รวบรวมร้านอาหารญี่ปุ่นเอาไว้ที่เดียวเลยทั้งราเมงคุราคุเองนี่ราเมงคุราคุเองนะฮะร้านราเมงชื่อดังที่มีสาขามากที่สุดในญี่ปุ่นนะแล้วก็ยังมีร้านข้าวหน้าปลาไหลเก่าแก่กว่า90ปีก็คืออุนางิยอนไดเมะคิคุคาวะ
1: ค่ะเบอร์เกอร์ด้วยเบอร์เกอร์ด้วยค่ะ
2: มีเบอร์เกอร์ครับเบอร์เกอร์ไดโชกุนเบอร์เกอร
1: ์ค่ะ
2: ถูกไหม
1: ถูกค่ะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อวากิวแชมป์จากญี่ปุ่น
2: สมมุติถ้าเกิดเราจะต้องไปกินร้านข้าวหน้าปลาไหลเนี่ยร้านเนี้ยพี่หมวยจะบอกชวนพี่ไปกินชื่ออ่านในพี่หมวยต้องพูดตอนนี้พี่หมวยต้องอ่าน
1: โอ้จำไม่ได้ค่ะอุนางิยอนไดเมะคิคุคาวะ
2: เออ
1: ค่ะ
2: เนี่ยไปกินร้านเนี้ยร้านแล้วเขาปลาไหล
1: ค่ะ
2: นะ
1: ไปค่ะ
2: แต่เขาว่าอร่อยมากเก่าแก่90ปีนะร้านเนี้ยนะลองไปทานดู
1: แล้วก็ดองกิซูรูฮะ
2: ดองกิ
1: ค่ะ
2: ดองกิใช่ไหม
1: อยากไปร้านนี้ด้วยอยากไปซื้อของค่ะเขาบอกว่าของเยอะ
2: อ้าวโอเคดองกินะใช่ไหมเขาอ่านดองกิป่ะใช่ไหมแต่ว่าธรรมดาเราไปก็เรียก
1: ดองกิ
2: ไปดองกิเนี่ยที่ไปดองกิเนี่ย
1: ค่ะ
2: ไปตั้งแต่ญี่ปุ่นแล้วนะพี่ดองกิพี่ชอบไปซื้อมากมันมีแบบพวกของแปลกๆเยอะ
1: ค่ะ
2: นั่นแหละโอเคนะอ้าวเดี๋ยววันนี้ไปสาระเรื่องชาวบ้านกันสักนิดนึงเขาอยากให้ช่วยเขาขอบอกเออช่วยหน่อยได้ไหมตัวเนี้ยเขาอยู่กันไม่ได้แล้วผู้ป่วยติดเตียงก็อยู่กันไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าทางฝั่งของตัวซีเครตเนี่ยพี่เอเนี่ยเขาอารวาสหนักมากเลยนะเดี๋ยวไปฟังความ

คุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลวิกซอลอัลตร้าพลัสรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

0: สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะคุณผู้ชมครับกระแสวันนี้นี่แหมเป็นเรื่องปวดหัวจริงๆนะครับคือชาวบ้านเกือบจะทั้งหมู่บ้านนะคุณผู้ชมคือร้องขอความเป็นธรรมมาบอกช่วยหน่อยเถอะคุณหนุ่มคือตอนนี้มันลำบากลำบนเหลือเกินเพราะว่าฉันเนี่ยก็ไปร้องหลายที่แล้วนะฮะแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็ถูกส่งต่อไปที่ทางฝั่งเพจของ อยากดังหรือจัดให้นะครับแล้วเขาก็เลยส่งมาทางผมเนี่ยแหละบอกว่าพี่หนุ่มช่วยไปดูเรื่องนี้หน่อยนะมันหนักหนาสาหัสเพราะว่ามันมีผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงมีคนเป็นโรคหัวใจแล้วปรากฏว่าไปเจอตัวซีเคร็ตในหมู่บ้านฮะเป็นคุณพี่คนหนึ่งก็แล้วกันผมไม่อยากเรียกป้าอายุน้อยกับผมนะฮะก็โอ้โหแกโวยวายมีหมาคู่ใจตัวนึงชื่อปังปังนะฮะแล้วก็เวลาที่ใครไปต่อว่าต่อขานทางฝั่งของตัวพี่เอคนนี้ตัวสิเกตคนนี้ปังปังมันก็ไม่ยอมมันก็กัดเขาลุยเขาอะไรอย่างเงี้ยขู่มันวุ่นวายหมดเลยคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราไปคุยกันทางฝั่งของตัวคุณพี่วิภาดาแกเป็นเลขานุการชุมชนหมู่บ้านฮอลลีวูดนะมีป้าจีนะฮะอยู่บ้านตรงข้ามกับทางฝั่งของคุณเอตัวสิเกตเนี่ยแหละทะเลาะกันมา2ปีโดนด่าทุกวันนะยังมีคนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านชำเนี่ยก็โดนด่าทุกวันเอามีดเลยจะไปแทงเขาอยู่ในร้านด้วยยังมีคุณทิพย์เมียคุณหนึ่งมานั่งอยู่นู่นนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณป้าครับป้ามีแรงไหม
1: มีค่ะ
0: มีนะป้าอายุเท่าไหร่ครับ
1: 81ค่ะ
0: ยังไหวอยู่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไหวนะซึมดูซึมซึม
1: มา
0: เป็นไข้ไหมหรือเครียด
1: ก็มารายการนี้จะให้สนุกได้ไงนะ
0: นั่นไง
1: มันมีแต่ความทุกข
0: ์สนุกได้สนุกได้แล้วเดี๋ยวมันก็จะได้หายเครียดอย่าไปเครียดมากป้านะไหวไหม
1: ไหวค
0: ่
1: ะ
0: ไหวนะครับทางฝั่งนี้นะฮะป้าตุ๊กป้าตุ๊กนี่ก็โดนทำร้ายร่างกายเอาไฟแช็กเผาหัวเลยนะไหวนะพี่อ
2: ่
0: ะ
2: ไหวค่ะ
0: พี่อายุเท่าไหร
2: ่50
0: 50
2: เอ้ย60 60
0: พูดจำอายุตัวเองไม่ได้แล้ว 60นะโอเคพี่สอนนี่ก็โดนด่าอยู่หน้าบ้านนะแม่อายุ80ป่วยหลานอายุ21วันไม่ได้หลับไม่ได้นอนถูกไหมพี่สอน
3: ถูกครับ
0: สวัสดีครับพี่สอนครับ
3: สวัสดีครับ
0: แล้วก็ข้างหลังนะฮะคุณอายเมียพี่สอนนะสวัสดีครับคุณอายครับนี่นะฮะแล้วก็แน่นอนครับวันนี้ทนายตุ๋ยพรศักดิ์นะครับสวัสดีครับพี่ตุ๋ยครับวันนี้ปวดหัวเลยนะพี
4: ่ครับ
0: เรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นไหนลองเล่าผมฟังสิหมู่บ้านที่อยู่หมู่บ้านอะไรยังไงตั้งแต่แรกเลยอะมา
2: เอาเล่าง่ายๆแล้วกันค่ะตัวจริงว่าเขาย้ายเข้ามาอยู่ในซอย3เลยนะคะ
0: เอาหมู่บ้านก่อนหมู่บ้านอะไร
2: อ๋อหมู่บ้านฮอลลีวูดค
0: ่
2: ะ
0: ฟังผมถามก่อนหมู่บ้านอะไร
2: หมู่บ้านฮอลลีวูดอ่อนนุช17แยก9ค่ะ
0: อ่อนนุช17นะ
2: แยก9ค่ะ
0: แยก9โอเคแล้วก็หมู่บ้านชื่อว่าหมู่บ้านฮอลลีวูด
2: ค่ะ
0: หมู่บ้านนี้กี่ปีแล้ว
2: หมู่บ้านนี้ประมาณ40ป
1: ี
2: 50ปีประมาณ
0: 50ปีนะพี่อยู่มานานยัง
2: อยู่มาตั้งแต่พ.ศ.39ค่ะ
0: อ๋อแล้วคุณพี่ล่ะ
1: 50ปีแล้วค่ะอ
0: ยู่มา50ปีแล้ว
1: ใช่เข้าไปอยู่ตั้งแต่อายุ30
0: อยู่ตั้งแต่30
1: ค
0: ่ะจนตอนนี้90ออก81
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 81นะโอเคจากนั้นยังไงต่อคนนี้เขาเป็นใครมาจากไหน
2: คือว่าทางบ้านเนี่ยเป็นประธานชุมชนแล้วก็ต้องดูแลลูกบ้านใช่ไหมคะ
0: จ้ะ
2: แต่ตอนนี้คนนี้เขาย้ายจากปากซอยเขาเคยอยู่ทาวน์เฮาส์แล้วเขาขายทาวน์เฮาส์แล้วมาซื้อบ้านอยู่ที่ซอย3ตอนนี้เพิ่มมาอยู่ได้ตอนแรกก็ยังไม่มีปัญหากลับมาประมาณ7ปีเขามีปัญหากับคนข้างบ้าน
0: แสดงเขามีบ้าน2หลังเ
2: ลยไม่เขาขายข้างนอก
0: อ๋อขายข้างนอกไปแล้ว
2: แล้วมา
0: แล้วก็มาซื้อข้างใน
2: ใช่ค่ะ
0: แ
2: ล้วจากนั้นเพ
0: ิ่มมาซื้อซอยไหน
2: ซอย3
0: ซอย3นะครับครับผมต่อจากนั้นยังไงฮะ
2: แล้วก็มามีปัญหากับ

0: ข้างบ้านแล้วตอนนี้คนข้างบ้านเขาก็เนี่ยเรียกตำรวจมาอย่างเงี้ยประจำเลยต้องเป็นปีอะค่ะ
1: เขามาอยู่นานแค่ไหนละ
0: เขามาอยู่ได้ประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะ
1: 10กว่าปีนะโอ้10กว่าปีมันก็น่าจะเป็นเพื่อนบ้านที่สนิทสนมกันนะ
0: ไม่ค่ะเพราะว่าเขามีครอบครัวมีลูกชาย
1: เขามีลูกนะ
0: สะใภ้ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อมีลูกชายคนนึงมีลูกสะใภ้คนนึงก็อยู่เขาก็อยู่กัน3คนแม่ลูกสามีเขาละฮะ
0: สามีไม่มีค่ะ
1: ไม่มีนะมีแต่ลูกแล้วก็ลูกสะใภ้แล้วก็มีสุนัขคู่ใจ
0: สุนัขคู่ใจนี่สุนัขเขาจริงๆค่ะ
1: สุนัขเขาจริง
0: มาก
1: สุนัขเขาน่ารักมากนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ชื่อ
0: มากค่ะ
1: ชื่อ
0: ปังปังค่ะ
1: ปังปังนี่แหละฮะตำนานปังปังโอเคนี่โหร้อน
0: ปังปังนี่คนในหมู่บ้านนี่กลัวหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่กลัวหมด
1: เวลา
0: ทุกวันนี้จะไปจะต้อง
1: เป็นหมาพันธุ์ไทย
0: พันธุ์ไทย
1: พันธุ์ไทยหลังอ่านไหม
0: ไม่อ่านค่ะ
1: ไม่อ่านนะอ่ะโอเค10กว่าปีที่ผ่านมาแรกๆก็ไม่มีปัญหาอะไร
0: เขามีปัญหาแต่ในครอบครัวเขาก
1: ็
0: คือมีเสียงดังมีทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนหลังจากลูกชายกับลูกสะใภ้เขาย้ายออกไป
1: ครับ
0: แล้วก็เลยมีปัญหาทางข้างบ้านข้างบ้านเขาก็เลยเบื่อที่จะมีปัญหาด้วยเขาก็เรียกตำรวจมาทุกอย่างอะค่ะขึ้นลงขึ้นศาลกันจนจบแล้วเขาก็เลยยอมเสียเงินก้อนนึงอะให้กับไปทำหลังคาบ้านเสร็จแล้วเขาก็ทุบ
1: เกี่ยวอะไรไปทำหลังคาบ้านทำไม
0: เขาก็หาว่าบ้านนี้ไปทำหลังคาบ้านเขารั่วเพราะเขาทำสองชั้นไงฮะต่อเติมสองชั้น
1: หมายถึงว่าตัวคุณเอเนี่ยนะ
0: ไม่ตัวไม่ใช่ค่ะ
1: ไม่คือคุณเอเนี่ยไปกล่าวหาว่าบ้านหลังข้างทำหลังคาบ้านเขารั่วถูกไหม
0: ใช่ค่ะบ้านนี้เขาก็เลยตัดสินใจว่าเพอในที่สุดเขาทนไม่ไหวแล้วโดนด่าทุกวันอ่ะเขาก็เลยต้องยอมเสียเงินไปซ่อมให้18,000แล้วก็เขาก็ปิดบ้านเขาหมดเลยเขาก็ก่อกำแพงขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งกันหมดเลยค่ะประตูบ้านอะไรเขาปิดหมดเลย
1: ทึบหมดเลย
0: บ้านทึบหมดเลยเขาก็มาเปิดอีกข้างหนึ่ง
1: คือบ้านเป็นทาวน์เฮาส์ใช่ไหม
0: ไม่ใช่ค่ะเป็นบ้านหลังบ้านแฝดนะคะบ้าน
1: เป็นบ้านแฝด
0: อ๋อ
1: บ้านแฝด
0: บ้านติดกัน
1: เป็นบ้านอันนั้นเป็นภาพไหมอธิบายยากมันก็ขึ้นภาพมาสิเขาจะได้เห็นว่าเป็นภาพยังไง
0: เป็นบ้านชั้นเดียวอะค่ะแล้วก
1: ็มีภาพภาพบ้านอะนั่นแหละเท่านั้นแหละพอคุณเลยเอาเป็นภาพกว้างมา
0: ข้างบ้านเห็นไหมคะปิดหมดเลยเขาปิดหมดเลยทางฝั่งเนี้ย
1: หยุดภาพหยุดภาพ
0: เห็นไหมเขาจะมี
1: เดี๋ยวฟังผมนิดนึงไอ้ตรงนั้นใช่ไหมที่ตันๆนั้นใช่ไหมมี
0: ท่อมาเห็นไหมคะ
1: ไอ้หลังเดียวที่เป็นเทาๆนั่นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ที่มีระแนงข้างหน้าเป็นนั้นป่ะ
0: อันนั้นก็อิฐอันนั้น
1: อิฐหรือว่าอะไรอิฐหรือระแนง
2: ทั้งระแนงทั้งอิฐ
1: ทั้งระแนงทั้งอิฐเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช
1: ่นั่นน่ะนะ
0: ข้างหน้าหลังเนี่ยที่มองเราเห็นเนี่ยคือบ้านของคุณเอเขา
1: ค่ะนะตรงนั้นที่มีเสาไฟนะ
0: ค
1: ่
0: ะใช่
1: แล้วที่ตันข้างบน
0: อ่ะนั้นเป็นบ้านของเป็นบ้านของคน
1: เดี๋ยวก่อนนะบ้าน
0: เตียง
1: เดี๋ยวบ้านหลังไหนของเขา
0: แน่บ้านหลังแรกนี่คะ
3: นี่
0: แรก
3: ที่มีท่อ
0: ที่มีนิด
1: อ๋อที่มีไม่ใช่ที่มีท่ออันนี
3: ้ท่อที่มีท่อเนี่ย
1: ซ้ายมือนี
3: ่ใช
1: ่
3: คร
1: ับ ใช่เอาทีมงานเอาเห็นบ้านเขาหน่อย
0: มันไม่ได้ถ่ายมาแค่นั้น
1: อ่ะไม่เดี๋ยวเขามีภาพอื่นเดี๋ยวเราใจเย็นเดี๋ยวเราดูมุมนี้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่เห็นไหม
1: เขา
0: ปิด
1: เดี๋ยวพี่
0: โอเค
1: นี่นะหลังนี้นะ
0: ปิด
1: หมดเนี่ยเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับอันนี้นะมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาจะปิดอย่างเงี้ยทำไมแล้วยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่คือตอนแรกเขายังไม่ปิดนะคะเขาก็ยังเป็นบ้านปกติเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าปรากฏว่าเขาโดนทุบกำแพงจนทะลุเลยทะลุไปที่บ้านเขาก็เลยมีปัญหาก็ต้องไปแจ้งความอะไรกันอย่างเงี้ยเพราะว่าให้ประธานชุมชนก็คือเราเป็นเลขาไปจัดการไปเรียกตำรวจมานู่นนี่นั่นก็ต้องไปนั่งอยู่ตรงเนี้ยเป็นเวลาโอ้โหเป็นปีค่ะก็ไปหลายครั้งอ่ะจนช่วยเขาไม่รู้จะทำไงแล้วก็ช่วยทั้งสองฝ่ายค่ะก็จะเคลียร์ให้เข้ากันอ่ะมันก็ยากอ่ะเราไม่มีความสามารถที่จะไปเคลียร์ได้อ่ะพูดง่าย
1: ๆครับแล้วยังไงต่อหลังจากนั้น
0: หลังจากนั้นเขาก็ยอมเสียเงินเสร็จเรียบร้อยไม่มีปัญหาแล้วค่ะตอนนี้ก็มามีปัญหากับบ้านตรงข้ามคือบ้านป้าจีเพราะว่าเขาเอาสุนัขมาเลี้ยงใช่ไหมฮะตอนนั้นเขาเอาสุนัขมาเลี้ยงแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นเยอะเลยที่เขาจะทำแบบนี้ก็คือคุณป้านี่แกเป็นโรคหัวใจ
1: ครับ
0: แล้วก็มีข้างบ้านที่ถัดไปก็เป็นโรคหัวใจ
1: นี่เก็บเป็นอะไรป่ะนี่เก็บเป็นอะไรป่ะ
2: ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรนะ
0: ไม่เป็นไรนั่นแหละค่ะแล้วก็โดนสุนัขเขากัดกัดที่แขนเลยค่ะ
1: กัดป้าเนี่ยเหรอ
0: ไม่ใช่กัดผู้ชายอายุ85อีกคนนึงค่ะที่อยู่ติดกับบ้านคุณป้าเลยแต่ตอนนั้นน่ะเขาก็กลัวเขาก็เอาผ้าเอาอะไรปิดหน้าบ้านเขาหมดเลยเขาไม่อยากได้ยินเสียงซึ่งเขาต้องทนทุกวันนี้ก็เหมือนกันเช้ากลางวันเย็นกลางคืน
1: คือคุณพี่ครับพี่ประภาดาผมว่าเอาเป็นเรื่องๆเป็นคนๆมั้ยคือตอนนี้คือพี่จะเล่าไปแบบหลากหลายเหตุการณ์ผมเข้าใจพี่อึดอัดอัดอั้นน่ะเนอะแต่

0: ผมขอเป็นแบบเจาะเป็นรายบุคคลเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่ค่อยพูดเอาผมถามตรงนี้ดีกว่าโดนอะไรมาบ้างครับ
1: เขาด่าทุกวันเลยค่ะเช้าคืนเขาก็ด่าเลยค่ะ
0: ธรรมดาเคยเป็นเพื่อนบ้านกันมาก่อนไหมฮะ
1: ใช่ค่ะก่อนนี้เขาแบบเขามีเรื่องกับที่บ้านหลังที่บ้านเนี่ยไอ้เราก็สงสารเขาอยู่ตัวคนเดียวเนาะเราก็บอกว่าก็บอกว่าเอ๊แล้วก็พูดขอดีๆอ่ะว่าก็ดีกันสนิทกันดีไม่มีอะไรตอนนี้พออยู่มาฉันก็ไปอยู่ต่างจังหวัดลพบุรีไปอยู่ลพบุรีตอนนี้เนี่ยเขาว่ามีเรื่องกับบ้านที่ร้านค้าเนี่ยนะร้านค้าก็คือติดกับบ้านฉันนั่นแหละ
0: ครับ
1: แล้วเขาก็ด่ามาถึงฉันด้วยว่าอีจีมึงเอาคนอะไรมาเช่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยว่า
0: อีจี
1: เขาเรียกฉัน
0: เรียกอีจีเลย
1: เขาว่าพูดอย่างเงี้ยฉันก็ไม่ว่าอะไรฉันก็เฉยก็เอ๊ะอยู่กับเราดีๆทำไมมาเรียกเราอย่างนี้เราคิดแต่ไม่ได้ว่าอะไรเขา
0: เ
1: พราะหนักๆเขาด่าเราทุกวันเลยตอนนี
0: ้เขาด่าเราเป็นอะไรเขาด่าว่าเราแบบยังไงแบบอีแกยังงูอย่างนี้อย่างเงี้ยเหรอ
1: พูดได้ไหม
0: อุ้ยเดี๋ยวสิเดี๋ยวเขียนที่เขาด่าว่าไงคุณป้าเขียนที่คุณป้าเขียนให้ผมดูที่ด่าว่าไงฮะอีแกด่าอีแกอะไรเนี่ยอีแกอ๋อได้อ่ะพูดที่เขาด่าคำนี้ว่าไง
1: เขาด่าว่าอีแก่ตันหากับ
0: อีแก่ตันหากับ
1: เขาก็แล้วก็เขาบอกว่าคำหนึ่งทำไงดีอ
0: ่ะเขียนสิ ชีวิตด่าได้พูดคำนี้คำได้
1: สัตว์สัตว์เดรัจฉาน
0: ด่าว่าอีแก่ตันหากับ
1: เมื่อไหร่มึงจะตายสักที
0: ด่าว่าเราเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่จะตายสักที
1: มึงตายเมื่อไหร่กูจะเอาเหรียญบาทใส่ปากให้มึง
0: ด่าอย่างนี้เลย
1: ทุกวัน
0: แล้วเราตอบว่าไง
1: ฉันก็เลยถามมันว่าไอ้ดอกทอง
0: ไอ้จะพูดไม่ได้ไอ้คำนี้พูดไม่ได้
1: ไอ้พูดไม่ได้ไง
0: ด่าเป็นโกลเด้นฟลาเวอร์ใช่ไหมด่าเขากลับอย่างนั้นใช่ไหม
1: อ
0: ๋อโอเค
1: ตอนนี้เขาก็
0: พอเขาจะเอาเหรียญบาทมาใส่ปาก
1: ก็ด่าคำนี้ทุกวันเลยตอนนี้เขาด่าอยู่เนี้ยทุกวันเลยด่าฉันนะทุกวันแล้วฉันก็บอกว่ามึงก็จำได้แต่เวลามึงกูด่ามึงแต่มึงด่ากูมึงไม่เคยจำเลยแล้วก็ว่าแล้วก็ด่ามันก็ด่าอยู่งั้นทุกวันด้วยมันก็เงียบมันขี้เกียจเถียงมัน
0: แล้วเราเป็นโรคหัวใจด้วยเราอยู่กับใครคุณป้าอยู่กับใครอ
1: ยู่ลูกกับลูกชายสองคน
0: แล้วลูกชายทำไงเนี่ย
1: โอ้โหลูกชายฉันน่ะคายถามคนนี้สิอย่างนี้เลยแม่เงียบไม่แม่เงียบอย่างเดียวทนแม่ทนอดเงียบไม่ต้องเถียงมันคนอย่างนั้นไม่ต้องไป
0: ยุ่งแล้วลูกชายอยู่ที่บ้านทุกวันไหม
1: อยู่ว่าลูกชายก็ขับรถตู้เวลารถตู้ขับมาจะถอยแล้วก็เขาจะมีปี๊ดปี๊ดเวลาถอยหลังใช่ไหม
0: รถตู้ถอยหลังตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ด
1: พ่อมึงตายเขาจะว่าลูกชายฉันอย่างเงี้ย
0: เดี๋ยวก่อนนะ
2: เขาทำเสร็จให้ใหม่
1: แล้วเขาก็บอกว่าไอ้หัวล้านมาด่าลูกชายฉันหัวล้านใช่ไหมมึงไม่สั่งสอนพ่อแม่มึงซะมั่งนะด่าฉันเขาด่าลูกฉันลูกฉันก็เงียบไม่ว่าอะไรเลย
2: แป๊บนึงพี่หนุ่มไม่ไหวแล้ว
1: โอ้โห
0: เดี๋ยวทำไมยังไงนะคือรถมันถอยตูดๆคือเสียงรถมันจะดังตูดๆๆเ
1: ขาก็บอกพ่อมึงตายเพราะว่าลูกชาย
0: ขยันด่า
1: เลย
0: ขยัน
2: เขาทำ
1: ใจฉันก็ทนไม่เคยพูดอะไรเลยไม่เถียงไม่อะไรหมดถามคนนี้ลูกฉันน่าโหอย่างนี้เลยไม่เคยมีแต่ห้ามฉันอย่างเดียวแม่อดแต่แม่ทนเอานะแม่ทนเอานะเฉยเฉยอย่างเดียวจะบอกกับเราแต่อย่างเงี้ยมันก็ด่าเราทุกวันมันก็บอกให้เราเฉย
2: เวลาเขาด่าว่าเห็นหน้าคุณพี่หรือว่าเขาพูดลอยๆครับ
1: ทุกวันไม่เห็นก็ด่า
2: พอไม่เห็นก็พูดหรอ
1: เห็นก็ด่า
2: เอ่ยชื่อไหมครับ
1: เอ่ย
2: ครับ
0: มีคลิปพูดเอด่าป้าจีนะเอาเปิดมาก่อน

0: ี่ด่าอย่างนี้ทั้งวันเหร
1: อผักถุยด้วยเช้าขึ้นอ้วกอ้วกเขากินเบียร์ใช่ไหมเขาก็อ้วกอ้วกแล้วแบบผักถุยผักถุยทุกวัน
0: ทั้งวัน
1: แล้วก็ด่าฉันยังคำนั้นแหละที่บอก
0: เหรออ้าวแล้วทำไมไม่ไปแจ้งความล่ะป้า
1: โอ้โหไม่อยากไปเลยโรงพักอ่ะไปแจ้งเขาบอกว่าม
0: ีใบแจ้งความไหมป้าไปแจ้งนะ
1: มีนี่ครั้งสุดท้ายนี่ใบนี้
2: แจ้งความ
0: นี่ไปแจ้งความ
1: แจ้งมาแล้วโอ
0: ้โอ้ตายละเนี่ยนะ
1: เหนื่อยเปล่าๆไปโรงพักอ่ะดีไม่ดีเอาคุณเราไปแจ้งโต๊ะโน้ตพอเราเดินไปโต๊ะโน้ตโน้ตคุณไปโต๊ะโน้ตบอกจะเอายังไงกันแน่เลยเดินไปเดินมาอยู่เนี่ย
0: จนปวดหัวหมดเลย
1: ก็ไม่อยากไปเลยโรงพักอ่ะ
0: อ๋อป้าชื่อลิ้นจีผมชื่อป้าจีป้าจีอ๋อป้าลิ้นจีชื่อผลไม้เนี่ยนะโอเคป้าลิ้นจีเนี่ยไปแจ้งความนะฮะบอกว่าทางฝั่งของตัวคุณจันฉายก่อความเดือดร้อนรำคาญด่าอารวาสปาขวดเบียร์เข้าบ้านจึงมาร้องทุกข์ให้กับทางพนักงานสอบสวนแล้วยังไงอ่ะแล้วเขาจัดการไหม
1: เขาก็รับแจ้งไว้เฉยเขาว่าไม่ทำไมตำรวจไปมันยังด่าตำรวจเลย
0: อ้าว
2: ใช่อ
0: ุ้ยแต่จะไม่ต้องด่าไม่ต้องด่าไง
1: ต้องพูดค่อยๆไงฮะ
0: ไม่ต้องอันนี้ไม่ได้เอ้าพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวกลับมาคุณผู้ชมครับแม่แต่เมื่อกี้ผมขอโทษจริงๆนะผมเข้าใจเวลาเจอเหตุการณ์จริงมันไม่ตลกหรอกมันไม่ตลกหรอกเวลาเจอเหตุการณ์จริงอ่ะแต่พอป้ามาพูดให้ฟังคือขยันคิดน่ะพอรถถอยตู้ตู้ตู้หมกพองตายพองตายคือจะตามจังหวะถอยรถใช่ไหม
1: มันก็ด่าอย่างเงี้ย
0: ตู้ตู้ตู้มันก็พองตายพ่อเข้าจังหวะด่าแบบเข้าจังหวะถูกไหม
1: ใช
0: ่โอ้เอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับแม
3: ่สนับสนุนโดยเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เม็ดอมผสมสมุนไพรไอเฮิร์บสูตรปราศจากน้ำตาลอาหารแมวมองชูน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำผลิตภัณฑ์สตาร์เว
4: ลไทยช่วยไทยชวนมาช็อปของถูกซื้อครบ200บาทขึ้นไปลดทันที100บาทพร้อมส่งฟรีที่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce ช้อปสินค้าไทยคุณภาพดีจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ของฝากหรือสินค้าชุมชนน่าช้อปเลือกในถังซอสผลไม้หรือผลไม้เครื่องดื่มของใช้ในบ้านและสินค้าท้องถิ่นอีกมากมายพร้อมชมไลฟ์สดจากอินฟลูเอนเซอร์ตัวท็อปตลอดโครงการดีลแรงคุ้มจริงช็อปง่ายได้ของดียิ่งช็อปยิ่งช่วยสนับสนุน SME ไทยให้เติบโตไปด้วยกันช็อปเลยผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce ทั้ง iOS และ Android ไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์4ถึง25มิถุนายน2569
5: Hey hey when you think you're coming back
6: I'm kind of busy right now
7: บางคนปกป้องโลกแต่เธอเท่านั้นที่ปกป้องจักรวาลได้ Super Girl วันนี้ในโรงภาพยนตร์
8: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอเก้าอิมแพคเมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
9: ป้าป๋าคือยอดมนุษย์ป้าป๋าดูแลหนูได้

0: าเก่งที่สุดถ้าป้าป้าไม่ป่วย
1: กรุงเทพประกันชีวิต
2: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมประโยชน์เต็มกล่องสูตรเสริมแคลเซียมอร่อยคุ้มค่าแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
3: ดีเบตสุดท้ายชี้ชะตามหานครกับปัญหารื้อรังที่คนกรุงรอคำตอบ

0: ไรทำได้จริง
1: เราได้รับเรื่องร้องเรียนค่อนข้างเยอะ
2: มันมีเรื่องแบบนี้จริง
3: ผู้นำเนี่ยแหละครับหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิก
4: กระดิกคืออะไรแค่วาทกรรมที่สร้างขึ้นมา
0: พบชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรอนุชาบุรพชัยศรีมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขฟังให้ครบก่อนใช้สิทธิ์เพราะคำตอบนี้อาจนำทางสู่ผู้ว่ากทมคนต่อไปในศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม24มิถุนายน 18:00 นถึง 19:40 นช่อง3
5: ตอนนี้หนูเฟืองเขาก็ไม่มีใคร
6: ชอบกันเหรอ
7: แกชอบพี่เซนป่ะบางทีความรักมันอาจจะไม่รอแกที่แกรอมันก็ได้นะ
8: แกอยากเจอพี่เซนใช่ไหมแกอคติกับฉันเกินไปป่ะ
9: ฉันไม่ใช่คนชอบแย่งของเพื่อนนะเว้ย
10: มีถามว่าเธอเจ็บตรงที่ไหนเธอก็ใช้ฉัน
11: เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์ 20:25 นเริ่ม28มิถุนายน
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
14: มามิมี่อร่อยถูกต้อง
15: เร็วเร็วเร็วเร็ว
14: มามิมี่แก๊กหวยและลำไยมามิมี่รสชาติที่ถูกต้องดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าพอดแคสต์เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
16: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแปลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagro A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
17: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้อง Listerine ผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาว Listerine ลองเลย
18: สนับสนุนโดย Fineline Cooling Freshสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตร Extra White ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอยันฮีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มผสมวิตามิน B3 วิตามิน B6 กรดโฟลิกวิตามิน B12
19: กลับสู่รายการหนกระแสนะครับก็ยังคงคุยถึงเรื่องราวของเพื่อนบ้านนะฮะก็คือเป็นตัวซีเคร็ตแหละครับท่านผู้ชมครับคือเรื่องนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะคุณพุทธอภิวัลย์ของช่อง8อ่ะเขาก็นำเสนอเรื่องนี้ไปแล้วนะใช่ไหมเขาออกข่าวไปให้แล้วนะ
20: ใช่ค่ะ
21: ออกแล้วครับ
19: ใช่ไหม
22: ใช่
19: แกออกข่าวไปแล้วยังไม่จบอีกเหรอ
20: โอ้ยหลายช่องเลยค่ะไม่ได้ออกช่องเดียวหลายช่อง
19: แล้วยังไม่จบเหรอ
20: ยังค่ะ
23: ย
19: ิ่
23: งทว
19: ี
23: ค
19: ู
23: ณ
19: ย
20: ิ่
19: งทว
20: ี
19: ค
20: ู
19: ณค่ะแกดูเหรอ
21: ไม่แน่ใจ
20: ดูเขาดูค่ะ
19: เขาดูเหรอ
20: ใช่ค่ะ
19: แล้วยิ่งทวีคูณอีกเหรอ
20: ใช่ค่ะ
19: โอ้ทำไมหงอยจังเลยป้าฮะ
24: จะบอกว่าสนุกแต่คุณแต่ฉันไม่สนุก
19: นี่เขาบอกสนุกแต่คุณคุณฟังคุณขำอ่ะแต่ว่าเขาไม่สนุกนะใช่ไหมเพราะเขาเครียดเออเอาแล้วยังไงต่อไหนป้าเล่าฟังสิยังไงต่อ
24: ถ้าคุณถามมาสิ
19: โอ้โหไม่แล้วทีนี้หลังจากนั้นคือทำยังไงพอเราไปแจ้งความแล้วอย่างเงี้ยตำรวจเขาก็แบบอ่ะไม่จัดการไม่อะไรให้แล้วทำยังไงต่อ
24: ก็กลับมาก็ไม่มีอะไรก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วตำรวจเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำไม่ได้เขาด่าอยู่ในบ้านเขาไม่ได้ออกไปด่านอกบ้านหรือไม่ได้ทำร้ายคุณตรงนั้นอย่างนี้หรือไม่ได้มาเตะรั้วคุณหรือว่ามาอะไรอย่างเงี้ยฉันบอกเคยมาเตะรั้วฉันทีหนึ่งครั้งเหมือนกันแต่ฉันก็เฉยๆก็อย่างนี้เขาเคยมาเตะรั้วมาเขาไงมาหน้าประตูฉันก็บอกปังไปปังไปอย่างเงี้ยพอเขารู้ได้ยินว่าไล่หมาเขานะเขาก็มาเตะรั้วฉันเลย
19: เตะรั้วเลยเหร
24: อ
19: ทำไมอ่ะไปไล่หมาเขาใช่ไหมแล้วหมาเขาปล่อยออกมาเหรอปะหมาแล้วหมาเขาดุไหม
24: ก็นี่แหละอีปังปังนี่แหละ
19: ทำไมอ่ะ
24: มันดุไม่ดุล่ะมันไล่เด็กจนจักรยานจักรเยินล้มปั๊มหมดอ่ะ
19: มันโหดขนาดนั้นเลยเหรออายุเท่าไหร่แล้วปังปังอ่ะ
24: ประมาณ4-5 ปีคงได้แล้ว
19: ไม่ทำไมเราไม่คุยกับมันดีๆ

0: ไม่ใช่เลยไหมว่าสงสารว่ามันเดินลงมาแล้วก็พูดกับมันดีๆอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: พูดว่าย
0: ัง
1: ไง
0: ฟังๆเข้าบ้านไปลูกเข้าบ้านไป
1: อ
0: ะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วมันตอบว่าม
0: ันก็มันเป็นหมาจะตอบว่ายังไงอะแต่กับเจ้าของมันคงตอบกันได้มั้ง
1: อ๋อมันก็ไม่เข้าบอกเข้าบ้านเถอะลูกมันก็ไม่เข้าแล้วมันแยกเขี้ยวมันดุเหรอ
0: ไม่มันไม่แยก
1: มันกัดเราไหม
0: กัด
1: มันไม่กัด
0: มันไม่ค่อยนั่นกับฉันแล้วความเห็นฉันก็บอกฟังๆเข้าบ้านไปเลยเราก็จะพูดกับมันอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรกับมันมันก็ไม่ทำไมมันไม่โดนมากมันไม่มาไล่แห่ๆฉันหรอก
1: เออๆๆอ่ะโอเคก็เนี่ยมีคนบอกให้ผมโฟนอินหาปังๆแล้ว พี่ก็เป็นฮะ
2: ร้านค้า
1: พี่เป็นร้านค้านะอ่ะผมให้ดูแบบนี้นี่นะก็คือตรงนี
0: ้1นั่นน่ะ
1: นี่พี่1นะ
2: ครับ
1: บ้านตรงนี้เป็นหัวมุมนี้นะส่วนนี้บ้านของปาลิ้นจี่นะอันนี้บ้านเค้าเลย
2: ใช่
1: มีบ้านเขาเลยพี่เช่าบ้านป้าลิ้นจี่อยู
2: ่ทำร้านค้า
1: ทำอับเช่าบ้านเขาทำร้านค้า
2: ครับ
1: นี่นะเขาอยู่ซอย3ถูกไหมฮะ
0: อ
1: ันนี้บ้านของตาสอน
3: ครับผม
1: พี่นะตาสอนนะนี่อันนี้บ้านของตุ๊กพี่ตุ๊กนะพี่ตุ๊กนี่อยู่ซอยถัดไปนะ
4: ค่ะ
1: ไม่เกี่ยวเขาเลยนะ
4: ไม่เกี่ยวตรงข้ามซอย4อ่ะ
1: อยู่ตรงข้ามซอย4นี่พี่เอ๊ะเขาอยู่ซอย3มันกั้นถ้าจะเจอก็ได้มันต้องเดินวนอย่างงี
0: ้
1: ถูกไหม
5: ต้องเดินออกจากซอยทางนู้นไงครับ
1: อ๋อเดินออกมานี่เลยเหรอ
5: ต้องเดินจากทางนี้มาครับ
1: ก็ใช่ไง
5: ซอยครับ
1: ก็เดินมานี่ไงเมื่อกี้ผมพูดถูกเลย
4: ถูก
1: เออมันตรงนี้ถูกไหม
4: ถูกค่ะ
1: แต่ทีเนี้ยประเด็นคือเอาทีละบ้านก่อนพี่หนึ่งพี่อยู่นี่กับเขาเนี่ยมีเรื่องมีราวอะไรกัน
2: คือเขาชอบมาด่าเดือดกระด่าทั่วไปเดินบนถนนผ่านหน้าร้านอะแล้วก็ด่าไอ้ร้านค้าอะไรมันก็มันอย่างนั้นนั่นแหละบางทีก็หมาเขามาหน้าร้านแล้วก็โดดใส่ลูกค้าผมก็บอกไล่หมาเขาไปไล่ไปคราวนี้เขาก็เลือดแทนหมาเขาก็มาด่าไล่หมากูทำไมอะไรพวกเนี้ยก็มา
1: อ
2: ืมแล้วเขาก็บอกกูจะด่าจนฝ่าพวกมึงจะอยู่ไม่ได้พวกมึงจะย้ายร้านหนีไปอะไรประมาณนั้นอะพอเวลาเขามาเสียงดังหน้าร้านเราผมก็บอกกลับไปวายหน้าบ้านมึงนู่นอย่ามาร้านค้าจะขายของเขาก็ไปเอามีดมาทีนี้เอามีดมาเลยมาข่มขู่มึงจะยังไงเงี้ย
1: นี่ใช่ไหมตามภาพนี้ป่ะ
2: คู
1: ่นี่ป่ะพี่ดูภาพนี้ดิใช่ไหม
2: ประมาณเนี้ยครับ
1: อ่ะลองเปิดดูสิเปิดดูที่ทีมงาน
6: ตายังไม่ต่อเลยไอ้เจ๊ออกมาเนี่ยไปยุ่งกับหมาต่อไปยุ่งกับหมาเนี่ยเอาเนี่ยออกมาไม่ต้องไปยุ่งกับมันต่อแล้วไม่อยากไปยุ่งกับมันไม่อยากไปยุ่งกับมันไม่อยากเอาเล็บไม่อยากปวดข้างหลังที่เจ๊เลยนะ
7: ปวดพี่
1: โอ้ตายแล้วเนี่ยปังปัง
2: ได
1: ้ปังปังหมามันสีขาวป่ะน่ะ
2: ไม่
1: น
2: ้
1: ำตาลน้ำตาลอ่อนนวลนวล
2: ประมาณ
1: เขาจะยืนอยู่กับเจ้านายก็ตลอดนะ
2: ถึงไม่มีแบบเจ้านายเขาวายอยู่ในบ้านเขาจะเดินลงเอง
1: นี่เดี๋ยวก็นี่ถือมีดมานะเนี่ย
2: มีด
8: ยาวค
1: ่
8: ะ
1: เฮ้ย
2: ไม่ใช่แค่วันนี้นะหลายวันแล้วของผมอะ
1: แล้วนั่นคือตำรวจป่ะน่ะ
2: ตำรวจเนี่ย
1: นี่ถือมีดมานะ
2: ใช่
6: ม
2: ึ
6: งมีสิทธิ์อะไรมึงมีสิทธิ์อะไร
1: นี่เขาคุยกับใครเนี่ย
2: เนี่ยคุยกับผมนี่แหละ
1: นี่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเขาคุยกับพี่ใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วยังไง
2: เขาจะเอามีดมาแทงผมให้ผมออกไปนี่กันไม่ให้ผมออกพอเวลามาด่ามาด่าหน้าร้านเงี้ยผมก็บอกให้ไปดังมาไปวิวายหน้าบ้านนู้นจะขายของเงี้ยเขาก็ถือมีดมาเลยมาท้า
1: เฮ้ยไม่พี่เดี๋ยวก่อนนะแล้วไม่พี่ไปทะเลาะอะไรกับเขาอ่ะ
2: คือเริ่มแรกเลยอ่ะไอ้ที่ไม่มีคลิปแรกที่ว่าไอ้จักรยานที่มาล้นไล่เด็กแล้วเด็กล้มอ่ะพี่สาวอ่ะ
1: อันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหม
2: พี่สาวเอาน้ำ
1: อันนี้คุณนี่มันไล่กัดนะ
2: ใช่
1: ปังปังมันกัดนะ
2: พี่สาวเขาอยู่คนเดียววันนั้นเขาเอาน้ำไปสาดหมาเพื่อช่วยเด็กแค่นั้นเองตั้งแต่นั้นก็ด่าผมมาตลอด2ปีแล้ว
1: อ๋อนี่คือเป็นปฐมเหตุของพี่เลยนะ
2: ใช่นี่ไงพี่สาวเนี่ยเอาน้ำไปราด
1: อ้าวขอดูอีกทีขอเป็นภาพใหญ่เลยนี่นะเด็กขี่จักรยานมาปังปังกระโดดกัดปังปังโดดกัดเสร็จปุ๊บเด็กวิ่งหนีเสร็จพี่สาวคุณเนี่ยเอาน้ำไปสาด
2: พี่สาวช่วยเด็ก
1: ช่วยเด็กเนี่ยเอาน้ำเนี่ยถือมาแล้วน้ำไปสาดเนี่ยนะใส่ขันนะอย่าไปกัดเด็กเขาเอาน้ำสาดปรากฏปังปังไปฟ้องนายออกมาแล้วนายออกมาแล้วเนี่ยไอ้เอาน้ำสาด
2: นะครับ
1: นี่นะหลังจากนั้นคือทางฝั่งของคุณเอเจ้าของปังปังเขาด่าคุณยับเลย
2: ก็มาด่าร้านค้าทุกวัน2ปีมาแล้ว
0: ทุกวันด่า

0: อันนี้เนี่ยปี2025พี่ตุ๋ย
1: 2ปีเลยครับ
2: 2ปีครับเขาบอกว่าจะให้พวกมึงอยู่ไม่ได้จะด่าจนกว่าพวกมึงจะย้ายไป
0: ไอ้แค่ว่าเอาน้ำไปสาดพ่อหมาไปกัดเด็กเนี่ยนะ
2: ครับแล้วก็ขอโทษนะครับอีจีกูจะจัดกูเองเมื่อไรมึงจะแก่ตายมึงเอาคนแบบนี้มาเช่าบ้านอยู่อะไรประมาณเนี้ยด่ายันป้า
0: อ๋อก็เลยคือโกรธเดี๋ยวก่อนนะโกรธแค้นตัวพี่สาวของพี
2: ่ครับ
0: ก็มาด่าพี
2: ่ครับ
0: ด่าพี่เสร็จปุ๊บออกด้านข้างมาหาป้าลิ้นจีบอกว่าป้าลิ้นจีเอาไอ้นี่มาทำไมมึงจะแก่ตายอยู่แล้วมึงยังไอ้นี่มาเช่าร้านมึงอีกทำให้มาเอาน้ำมาสาดหมากูพี่สาวเอาน้ำมาสาดหมากูต่างๆนานาก็ด่าอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ด่าอย่างเงี
0: ้ยสองปี
2: ด่าเปลี่ยนหน้าผมไอ้สารเลี้ยงอะไรก็ด่าผมนั่งอยู่หน้าร้านก็ด่า
0: แจ้งความบ้างยัง
2: ผมไปแจ้งความก็กลายเป็นว่าเขาให้ลงแบบเหมือนยั่วยุกันไปกลายเป็นว่าไอ้สมัครใจทะเลาะวิวาทแต่ไอ้ที่ว่าถือมงถือมีดมาผมแจ้งความอะไรไม่ได
0: ้ทำไมอ่ะ
2: ไม่รู้ตำรวจเขาไม่รับ
0: แล้วทำไมแจ้งไม่ได้พี่ถุย
1: ต้องแจ้งแล้วเนี่ยมีหลักฐานอย่างเงี้ย
2: ครับเขารับแค่ว่าเขาบอกว่าเอาให้ลงให้เราได้แค่ว่าสมัครใจทะเลาะวิวาทเพราะว่าเป็นการว่าต่างคนต่างด่าทอกันไปด่าทอกันมาจริงๆผมจะไปแจ้งความเรื่องเอามีดของกู
1: นะความเป็นจริงก็มีการด่าทอกันไปมาบ้าง
2: ใช่ใช่ใช่
1: แต่เรื่องประเด็นเรื่องที่เขาถือมีดเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ข่มขู่คุกคามนั่นแหละครับ
3: ยังไม่เกิดเหตุ
2: ตำรวจบอกว่ามันไม่ใช่เหตุซึ่งหน้า
1: ถือมันไม่ต้องซึ่งหน้าเพราะคุณมีหลักฐานไม่ซึ่งหน้าก็สอบสวนไปแต่ตำรวจเขาคงเหนื่อยมั้งครับ
0: แต่ทีนี้นิดนึงอะอันนี้ผมดูเมื่อกี้ผมดูในกล้องนะคือขอโทษจริงผมคือตอนนั้นพี่สาวพี่อะคือเด็กเนี่ยวิ่งหนีไปแล้วตอนนี่ตอนเนี้ยกัดเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้สาดนะเด็กไปแล้วนะจนกระทั่งเนี่ยแล้วพี่สาวพี่ออกมาคือเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะโกรธถึงที่ว่าทำไมไม่สาดตอนบรรยากาศล่ะเด็กก็ไปแล้วแล้วมาสาดทำไมตอนนี้เนี่ยนี่เขายังไม่สาดนะ
1: แต่เหมือนหมามันจะวิ่งไปกัดอีกรอบมาพี
0: ่อันนี้นะเดี๋ยวดูนะอันนี้นะ
3: อ
0: ันนี้นะ
4: เนี่ยกลาง
0: อันนี้จะไปไล่อีกแล้วจะไปไล่เด็กอีกแล้ว
2: ใช่
0: ไหม
2: ใช่
0: อันนี้นะ
2: น่าจะเป็นประเด็นนี้แล้วมันต่อหน้าเขาด้วยไง
0: ทีนี้ต้องบอกกันนะหลายคนเอ๊ะทำไมตอนมันกัดไหมมันจะวิ่งเข้าหาเด็ก
1: ใช่เมื่อกี้เด็กยืนอยู่แบบ
0: เด็กยืนอยู่จะวิ่งเข้าหาเด็กเขาก็เลยเอาน้ำสาดดักไว้
5: เนี่ยผู้ชายคนนี้ค่ะโดนกัดด้วย
0: โดนกัดด้วยนะ
5: ค่ะผู้ชายคนแก
2: ่ลุงคนแก่เมื่อกี้ที่โดนกัด
5: โดนกัดเลยค่ะเขาโรงพยาบาลเลยนะคนนั้น
3: นั่งอยู่ในบ้าน
5: ค่ะเขานั่งอยู่
0: เนี่ยเพราะมีคนถามมาเมื่อกี้นี้บอกว่าเอาไปสาดตอนที่มันไม่ได้กัดเด็กหรือเปล่ามันจะวิ่งเข้าไปกัดเมื่อกี้นี้เด็กเขายืนอยู่ข้างล่าง
1: วิ่งเข้าไปกัด
0: เขาก็เลยสาดกันไว้
3: นะ
0: เนี่ยกัดนี่โดนแล้วนะโอ้แล้วทำยังไงพี่ทำยังไงพอไปแจ้งความแล้วก็ให้ลงบันทึกประจำวันซึ่งมันไม่ได้ใช่ไหมพี่ตุ๋ยจริง
2: ใช
3: ่คนเนี้ยโดน
5: คน
3: แ
5: ฝงใน
3: ว
5: ัน
3: นี
5: ้โดนกัด
1: ลงบันทึกประจำวันตำรวจต้องมาทำหน้าที่อย่างที่ตำรวจบอกป้าจีฮะว่าเขาเสียงดังในบ้านจริงๆมันเป็นเรื่องระหูโทษที่แกส่งเสียงอื้ออึงเดือดร้อนรำคาญก็มีโทษปรับ 1,000 บาทเดี๋ยวตำรวจก็มาทำได้แต่อาจจะเป็นเพราะว่าตำรวจอาจจะควบคุมตัวเขาไม่ได้คุยกับเขาไม่รู้เรื่องนี่คือความยากของตำรวจมั้งครับก็เลยอาจจะเป็นเรื่องที่ตำรวจให้ลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนอาจจะพูดไปในกรณีนั้นครับแต่ผมว่าถ้าหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าตัวพฤติกรรมของคุณเอเขาเป็นแบบนี้ก็ต้องมีหน่วยแพทย์ฉุกเฉินลงไปมีกรมสุขภาพจิตลงไปเพื่อเข้าไปดำเนินการพาไปตรวจซะให้เรียบร้อยน่าจะเป็นกรณีนั้น
0: อ้าวโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคืนไม่ใช่สิพักก่อนจะจบแล้วพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงหน้ากลับมานี่เดี๋ยวมาคุยกับพี่นะคนนี้โดนเผาหัวนะเอาไฟเผาหัวเลยนะใช่ไหมพี่
6: ใช่ค่ะ
0: แล้วพี่บ้านไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยนะ
6: ไม่ได้อยู่ค่ะ
0: อยู่อีกทางด้วย
6: อยู่อีกทางเดินไปทำงานเดินไปเช้าเย็นก็เดินกลับเช้าก็เดินออกทำงานไง
0: รู้จักเขามาก่อนไหม
6: ไม่รู้จักไง
0: ก็เลยรู้จักเขาด้วย
6: ก็เลยไม่ได้ระวังตัวไง
0: แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวบอกเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวตามไปเรื่อยๆนะเพราะว่าผมมาประสานทางพม.ไปแล้วประสานทางกรมสุขภาพจิตอะไรทุกอย่างแล้วเขาลงพื้นที่นะ
5: ดีมากขอบคุณเนี่ยคุณหนุ่ม
0: เดี๋ยวเขาลงเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวผมขอบคุณเดี๋ยวยังไม่รู้เลยมันจะยังไงต่อนะฮะแล้วก็ประสานไปทางญาติพี่น้องของทางฝั่งของตัวคุณจันฉายแล้วเขาเลยบอกว่าให้เอาตัวไปได้ซึ่งจริงๆเรื่องนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ทางท่านธนกิจจิตอาริรัตน
1: ์
0: สมัยตอนที่ท่านอยู่ที่พม.ท่านเคยไปประสานในทีนึงแล้วนะเคยไปเคลียร์ให้ทีนึงแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยทางฝั่งของตัวครอบครัวคือทางลูกเนี่ย

0: ยังไม่ประสงค์ที่จะส่งไปรักษาเราก็อย่าไปโทษว่าแกป่วยหรือไม่ป่วยไม่รู้ในตอบไม่ได้แต่ต้องคงจะต้องไปหาหมอแหละแบบนี
1: ้ต้องไปตรวจก่อน
0: ต้องไปตรวจก่อนนะฮะเอาพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับยูนีฟน้ำผักผลไม้ผสมผักใบเขียวรวม 100% ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์วิดาเดย์วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอรีโนตัวยาลอราทาดีลอรีโนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น

0: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
1: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
2: ่สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
3: เด
2: ี๋
3: ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
4: เดี๋ยวมันก็ดีแน
3: ่เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
2: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
4: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
2: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
5: แค่10 บาท
2: ดีนะ
6: The All New Nissan Kicks e-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-Power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
7: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
8: โรจคีสเราเข้าใจผิวคุณจึงมุ่งมั่นพัฒนา K-Beauty Innovation ให้ผิวคุณดูสวยโกลว์กับสาวเกาหลี
9: โรจคีสเรื่องส้นตะขาเซล
8: นวัตกรรมจากเกาหลีเพื่อผิวคุณโรจ
10: คีสนี่คุณจะไปอนุรักษ์หรือว่าจะไปหาอะไรกันแน
11: ่ที่นั่นมันมีอะไรให้หาด้วย
12: อย่าไปอย่าไป
13: มองไปข้างหน้าอย่าหันไปหันไปเพื่ออะไรมึงตายตาย
14: ผมเห็นจริงๆนะพี่จะว่าเป็นโขเข็มก็ไม่ใช่ปะการังก็ไม่แน่ใจอะ
10: ปะการังอ่ะ
15: มีคนเคยเล่าให้ฉันฟังว่าแถวเนี่ยมีอาถรรพ์ด้วย
16: ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกาเริ่ม29 มิถุนายน
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3+
18: นี่ไงเจอแล้วไอ้ตำรวจที่มันชนเราอ่ะ
19: ตำรวจเหรอ
20: มันชื่อโก
18: ้แล้วเราจะหาตัวมันเจอได้ไงอ่ะ
19: ไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะไปเที่ยวไหนล่ะครับ
20: หรือเองใจกล้ามากนะที่กล้าเที่ยวตังค่า
21: ตัดขาของมันตัว
22: เปามันตามเจอแล้วนะ
23: คนที่ปลอมตัวเป็นตำรวจแล้วก็ฉกเงินพวกเราไปไอ้เปามันตามรอยเจอแล้ว
16: เกมโกงเกมคืนนี้20:30 น
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3+
24: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน yeah. ไวเก๋ารับภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
25: ดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าพอดแคสต์เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30 มิถุนายน 2569
26: อาหารเช้าซีเรียลคัพจะกินตอนไหนก็อร่อยอร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน
27: ์ Euro.
28: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
29: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
30: อร่อย
29: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
31: ปวดหัวมีไข้ต้องทาเลโน่8ชั่วโมงปวดประจำเดือนเลือกทาเลโน่8ชั่วโมงปวดหลังก็ไทเลนอล8ชั่วโมงครั้งละ2เม็ดห่างกันอย่างน้อย8ชั่วโมงไทเลนอลท้องว่างทานได้นะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
32: KAUV Airy Moist Serum SPF 50+ PA4+ไก่ทอด KFC เคจิดอลอควาซันบอดี้ซันเซรั่ม SPF 50+ PA+++

0: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับทางฝั่งนี้เรื่องราวเป็นยังไงของพี่
1: ดีค่ะเรื่องราว
0: เราเพิ่งเจอกันเหรอ เรานี่นะ ฮะ
1: เรื่องเราตอนแรกเลยนะคะตั้งแต่ตอนที่เดินออกจากปากซอยหมาเขาวิ่งมาตั้งแต่ปีที่แล้วเริ่มเรื่องที่จะเกิดโดนจะโดนตีอ่ะหมาเขาวิ่งมาแล้วเขาจะงับขาเราก็ยกขาขึ้นอุทานเกี้ย
0: อุ้ยตาย
1: ก็เลยว่างี
0: ้คือหมามันวิ่งมามันจะกัดเราอ่ะเราก็อุทาน
1: แล้วก็เตรียมตัวจะออกไปทำงานแล้วแล้วเขาก็บอกว่ามึงด่าหมากูอย่างงู้นอย่างงี้เขาว่างี
0: ้อ้าวเราไม่ได้ด่าเนี่ยอุทาน
1: ก็ใช่
0: เราบอกไหมไม่มีอะไรเราอุทานไม่ได้ด่าบอกไหม
1: ก็บอกเขาอยู่แต่เขาก็พูดไปหลายคำพูดไปถึงบรรพบุรุษเราเลยแหละแต่เราไม่สนใจเพราะว่าเราจะไปทำงานเดินหนีเลย
0: คือด่าพ่อด่าแม่เราเลย
1: ใช่เราเดินหนีเลยแล้วก็พอวันที่จะเกิดเหตุตอนนั้นออกจากห้อง6โมง
0: ออกคนละวัน
1: ผ่านมาเป็นปีแล้ว
0: ผ่านเป็นปีแล้วด้วย
1: ใช่ไอ้ที่เริ่มเรื่องที่จะโดนมันด่าแล้วมันเห็นมันอยู่กลางซอย3เลยบ้านมันไปอีกมันถือไม
0: ้นี่นะพี่อยู่นี่นะเดี๋ยวผมให้ดูนี่อย่างนี้นี่อันนี้นะเสร็จปุ๊บอันนี้บ้านพี่ตุ๊กอยู่นี่นะพี่ก็ต้องเดินตุ๊กพี่มานี่ก่อนเสร็จพี่ก็ต้องมานี่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปรากฏหมามันออกมานี่จะมากัดพี่ตอนแรกพี่ก็บอกเอ้ยอุทานออกมาคำว่าไอเฮียเสร็จปุ๊บไอนี่เขาได้ยินจันฉายได้ยินจันฉายก็บอกมึงด่าหมากูทำไมด่าเสร็จปุ๊บผ่านไปปีนึงวันนั้นจบผ่านไปปีนึงยังไงต่อ
1: ตอนเช้า6โมงเดินออกจากห้องเหมือนเดิมเดินออกมาเขาอยู่กลางซอย3เลยบ้านเขาไปอีก
0: อยู่นี่
1: ใช่ค่ะแล้วก็ถือไม้ไผ่เหมือนไม้พองนักไอ้ลูกเสือน่ะกระแทกมา
0: ป๊อกป๊อกป๊อก
1: เขาก็เลยชี้หน้าปังอีปังเขาว่าอย่างนี
0: ้อีปัง
1: เขาเรียกหมาเขามึงจำได้ไหมอีนี่มันด่า แค่นี้เราก็เดินไปมันเดินถือไม้ตามหลังจากซอย3เลยซอย1ไปอีก
0: เฮ้ย
1: แล้วก็มันกระแทกอยู่ใกล้ๆแค่นี้เราก็หันพอหันมันเอาไม
0: ้กระทุ้ง
1: กระทุ้งเลยแต่เราหลบพอหลบมันแทงอีกทีโดนท้อง
0: ปุ๊บ
1: เราเจ็บจนมันเขียวพอเราเจ็บ
0: แล้วปังอ่ะ
1: ปังมันยังไม่มาพอรอบ2รอบ3เราจับไม้ยื้อกันยื้อไม้กับมัน
0: สู้กัน
1: มาถึงซอยอะไรซอย2ในบ้านพี่หมู
0: ไปถึงซอย2นะจากซอย3เนี่ยคือเรายื้อคือมันอยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บ
2: ไม่ใช่ค่ะไม่
0: ไม่ไม่ตอนเดี๋ยวก่อนสิตอนแรกมันเคาะกระป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกอยู่ตรงนี้ก่อนถูกมั้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยเค้าบอกไอ้ปังเห็นไหมอีเนี่ยที่เคยด่ามึงไงเสร็จมาวิ่งมานี่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมพอวิ่งมานี่เสร็จปุ๊บยื้อกันไปยื้อกันมาตรงนี
1: ้ไม่ได้ยื้อมันเดินตาม
0: เอาเดินตามมานี
1: ่ใช่พี่เดินออกไปก่อนเดินก่อนมันเดินตามอยู่ห่าง
0: ก็ก็ก
1: ็เลยซอย1ไปประมาณ20
0: โอ้เลยเบอร์มานี่เลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ย
1: ี่สิบเมตรก็เลยมันใกล้มันกระชิดแล้วกลัวมันเอาไม้ตีท้ายถอยถ้าตีแล้ว
0: ตายแน่
1: เพราะว่ามันมืดหกโมงยังมืดอยู่อ่ะแล้วก็เลยหันมาสู้กันยื้อแย่ง
0: กันกลับมาดันกันไปถึงไหน
1: มาถึงซอย2
0: ไปถึงนี่ดันกลับมานี่
1: ใช่ค่ะมันจะมีมุมนี้มันจะเป็นร้านค้า
0: ดันมานี่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงต่อ
1: แล้วก็เบี่ยงกันไม้หลุดออกจากมือมันแล้วก็ออกจากมือเราแต่เราสะดุดล้มพอล้มแล้วมันขึ้นขี่คอเลยมันเอาไม้มางัดกับคอเลยอย่างเห็นในภาพ
0: อ่ะนี่นะ
1: ก็มาเลย
0: นี่นะนั่นมาแล้วนะ
1: นั่นแหละม้ามันยืนเฝ้า
0: หมายืนเฝ้านั้นเลย
1: นั่นจะมีอีกภาพนึงที่มีไม้งัดคออ่ะ
0: โอ้เอาไม้งัดคออยู่ในไม
1: ้
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ไม้นี่มันออกแล้วไม้ที่มันงัดคอมันยาว
0: มีภาพไม้งัดคอไหมทีมงานเรามีไหมไม่มีเราไม่มีพี่ส่งไหมยังมีเปล่าหรือไอ้นั่นก็เป็นไม้ที่งัดคออยู่นั่นอ่ะ
2: ใช่ค่ะนั่น
0: อ่ะอ๋อเขาเบลอไว้พอเบลอก็ไม่เห็นไม้ไงอ๋อเป็นไม้งัดกดไว้งี้เลย
1: กดทับคอเลยมือขวาข้างนี้เรายื้อไว้แล้วมือไอ้นี่ก็สู้กันไงมือซ้าย
0: อ๋อนี่เอาไม้กดไว้
1: ใช่ตอนแรกลงมันหงายพอมันจับเราพลิกหงายมันเอาไม้ไอ้นั่นอะค้ำคอเลยเราก็ดิ้นจะไม่ให้มันค้ำคอเราจะได้มีแรงไอ้เป็นตะแคงแบบนี้หมามันก็จะกัดมันมีผู้หวังดีเอาหมาออก
0: อ๋อ
1: เอาหมาออก
0: ไอ้ปังใช่ไหม
1: ใช่
0: ปังใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ตามโก้มกลมนะโอ้ตาย
1: แล้วพอมันเราก็ดิ้นไม้หลุดแล้วมันก็ขึ้นคว่ำเลย

0: ดึงผมอย่างเดียวตีหน้าแล้วเราก็ต้องมีไฟแช็กอยู่ในกระเป๋าเสื้อ
1: ใคร
0: ของพี่
1: ทำไมพี่มีไฟแช็กอยู่ในกระเป๋าอ่ะ
2: เขาสูบบุหรี่ค่ะ
1: อ๋อพี่สูบบุหรี่
0: ใช่
1: อ๋อ
0: สูบบุหรี่แต่ไม่ได้ยังไม่ได้สูบ
1: สูบกัญชาด้วยเปล่าฮะ
0: ไม่เคยสูบ
1: อ๋อเหรอ
0: ใส่ต้มไก่ใส่อยู
1: ่ต้มไก่ใส่อยู่แต่ไม่เคยสูบนะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคแต่พก
0: แล้วพอมันหลุดเราดิ้นมันหลุดออกจากกระเป๋าไอ้เราก็ไม่รู้ว่าเราเอาไฟแช็กใส่ในนี้แล้วมันมาจุดผมข้างนี้มันเหม็น
1: ฮะหมายถึงใครจันฉายนะ
0: ใช่มันจับได้ไฟแช็กมาจุดผมเราเหม็น
1: เอาไฟแช็กเผาหัวเลย
0: ใช่เรากัดเลย
1: กัดที่ไหน
0: กัดมือมันกัดตรงนี
1: ้เออ
0: มันได้ปล่อยไฟแช็กเราเฟี้ยงออกแล้วก็มีผู้หวังดีที่เอาหมาออกเอาไม้ออกนี่แหละเขาเอาออกให้เอานี้เอาหนีแล้วก็เรียกให้พี่ร้านค้าพี่จันทาพี่สาวของน้องเขาอะบอกว่าให้ไปเรียกร้านให้หน่อยร้านชายเพื่อนลูกชายมันอยู่เช่าบ้านอยู่ซอย4กว่ามันจะตื่นเพราะว่าเขายังนอนยังเช้าเขายังนอนกันอยู่กว่ามันจะมาก็ประมาณ20นาทีอะที่ต่อสู้กันอยู่อะแล้วพอมันมามันมาดึงมันไม่ยอมปล่อยมือขวามันยังดึงผมอยู
1: ่
0: มันบอกว่าให้มึงยอมกูก่อนกูถึงจะปล่อยมึงกูจะยอมมึงเรื่องอะไรกูยังไม่ได้ทำอะไรให้มึงเลยก็ได้ว่าอย่างนี
1: ้เออง
0: ั้นกูไม่ปล่อยมึงมันว่าอย่างนี
1: ้เออ
0: ไอหลานชายมันก็กลัวมันจะไปทำอะไรเขาเพราะมันอยู่กล้องเลยอยู่หน้ากล้องเลยก็ว่าบอกก็บอกหลานว่าปอนมันมีกล้องมึงไม่ต้องทำอะไรดึงมันออกเราพูดอีสานกับเขากับหลานเราแล้วมันก็ไม่ปล่อยมันก็บอกว่าให้ยอมก็เลยบอกว่ากูยอมมึงแล้วมันก็ปล่อย
1: เย็นๆเออแล้วไงอ่ะ
0: แต่เรายัง
1: ผมก็ยอมแล้ว
0: มันไม่ปล่อยปล่อยแล้วก็ออกมานั่งคุยอยู่ร้านค้าตำรวจถึงมา
3: พี่หมดแรง
0: พี่มีภาพเนี่ยใช่พี่มีภาพเนี่ยไม้ใหม่นะที่มันเอามามันกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าตอนที่มันไอ้นั่นมันมาคุยกับตำรวจแจ้ง191เนี่ย
1: ใครเป็นคนแจ้งใครแจ้ง191มา
0: แจ้ง191พี่นี่แหละเป็นคนแจ้งแล้วมันปล่อยออกมาแล้วก็แจ้ง191มา
1: ไม่แล้วปังมียืนทำไมนั่นอ่ะมันยืนทำไมอ่ะ
0: ก็มันไอ้นั่นมันรักเจ้าของ
3: ไว้ปังเก่งนะครับจำพี่เขาได้จะไปกัดพี่ละปีนึงแล้วนะพี
0: ่ไม่ที่มันจะกัดอ่ะปีนึงแล้วมันจะกัดคนไปทั่วแล้วคนเดิน
3: แล้วครั้งนี้เขาก็จะกัดพี่ด้วยใช่ไหมปังๆเนี่ย
0: มันจะกัดตอนที่ล้มลงแล้ว
3: ก็แปลว่าเขาจำได้ว่าพี่ไปด่าเขาไงหรือเปล่า
1: จำได้ป่ะเออผมจำได้นะเป็นไปได้
3: ใช่ไหมเขาจำได้ไหมว่าพี่ไปด่าเขา
1: แต่ว่าพูดถึงเนี่ยคือแต่มันจริงใช่ไหมว่าที่เขาลือกันบอกว่าปังเนี่ยเวลาที่เจ้านายคนเนี่ยคือจันฉายเนี่ยไปมีเรื่องกับใครปุ๊บเนี่ยมันจะยืนคุมเชิง
4: ใช่
0: จริงประมาณนั้นแหละ
4: จริงค่ะ
0: มัน
3: โอ้เขาฉลาดมาก
0: มันเป็นองครักษ์เจ้านายมันเลยแหละ
2: ถ้าเจ้าของมันได้เปรียบมันจะคุมเลย
4: ใช่
2: ม
1: ัน เหรอแล้วถ้าเกิดเจ้าของเสียเปรียบอ่ะ
0: มันก็จะช่วยเจ้าของ
1: มันกัดเลยเหรอ
0: มันจะงับเลยแหละ
1: อ๋อเจ้าของเสียเปรียบมันกัดเลยเหรอ
2: ตำรวจเนี่ยมันเห่าไม่หยุดเลยตำรวจมามันเห่าตำรวจหน้าดูเลย
5: ไม่ใครเดินใกล้แม่เนี่ย
2: ไม่ได้
5: เลย
1: ไม่ได้เลยเหรอ
0: พอตอนที่มันตีพี่อ่ะพี่ล้มลงอยู่ข้างล่างแต่มือซ้ายไปดันกับไม้มือขวาดึงผมไอ้เนี่ย
2: ดึงผม
0: จันทายเนี่ยดึงผมดึงหัวมันเหมือนกันมันมัดผมอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วก็จับท้ายซอยเนี่ยดึงมาข้างหน้าดึงให้มันโน้มลงมาหาเรา
1: แต่ยอมแต่เรายอม
0: เราดึงมันก็ดึงเรา
1: สุดท้ายเราก็ยอม
0: สุดท้ายเราก็ยอมเพราะเราอยู่ข้างล่างเราก็ต้องช่วยตัวเองให้ได้มาก
1: สู้มันไม่ไหวเอาไม่อยู่ใช่ไหม
0: เอาไม่อยู่พอเราดึงผมมันหมามันจะกัดเราม ันก็มีคนไปเอาหมาออกไอจับตรงท้ายซอยดึง
1: นี่ขนาดไม่เกี่ยวข้องนะอยู่แบบอีกซอยนึงเลยอ่ะแค่เดินมาแล้วอยู่ดีๆหมาจะไปกัด
3: 1ปีด้วยนะ
0: มันอยู่คนละที่พอ191มาก็บอกว่าพี่ป้าจะเอาเรื่องไหมเอา
1: ไปแจ้งความป่ะ
0: ไปแจ้งความตั้งแต่วันนั้นนี่ใบแจ้งความ
1: ไปแจ้งความว่าอะไร
0: บอกว่าไอ้โดนทําร้าย
1: ให้พี่ตุ๋ยดูให้พี่ตุ๋ยด
0: ูโดนทําร้ายแต่ยังไม่รู้จักชื่อเค้าพอเค้าบอกว่าถ้าแบบนั้นต้องไปแจ้งความแล้วก็ไปหาหมอเอาใบแพทย์ไปแจ้งความเราก็ไปหาหมอรามินทร์โน่นไอพญาไทนมินนุนพอไปหาหมอกลับมาประมาณบ่ายโมงก็มาหาเขาก็เอาใบแจ้งความเอาใบอะไรมาก็เอาชื่อมาถามชื่อเขาเราไม่รู้ชื่อเนี่ยในใบนี้วันไปแจ้งความมันยังไม่รู้จักชื่อเขา
3: ครับก็ตำรวจรับก็อย่างที่พี่แกเล่าตำรวจรับเรื่องไว้ก่อน
0: รับเรื่องไว้พอวันหลังวันที่7ไปเอาใบ
1: ชันสูตร
0: แพทย์จากหมอนิติเวช ใบชันสูตรใบแพทย์ใบหมอเราเรียกไม่ถูกเลย
3: คือ
0: ตามภาษา
1: แล้วใบอะไรนะ
3: ตำรวจก็เรียกใบชันสูตร
1: ใบชันสูตร

0: ไม่ถูกแล้ว
1: ชันสูตรบาดแผล
2: พูดถูกแต่พี่ไม่รู้เรื่องเนาะก็บอกใบแพทย์
0: อ
2: ่ะ
0: เพรา
2: ะ
0: ว่า
2: ไอ้หมอนิติเวชเขาบอกว่าไอ้เสร็จเรียบร้อยแล้วดำเนินคดีได้ก็เลยเอามาหาเขาเขาก็มาบอกชื่อบอกอะไรเขาก็ปิ้นบัตรประชาชน
1: ให้เราชี้ให้เรา
2: ไอ้จันฉายม้าแก้วนี่ใช่ไหมก็บอกก็ใช่เขาให้เราเขียนชื่อลง
0: โอเคเดี๋ยวกลับมาเล่าต่อที่คืนสถานีก่อนเดี๋ยวกลับมาเล่าต่อยังอีกเยอะใช่ไหมเรื่องเขาเนี่ย
3: โอ้เยอะมากค่ะ
4: เยอะมาก
0: พาหมาปังๆเข้าไปหาซื้อไส้กรอกกินในที่ไหนนะ
2: ในบิ๊กซี
0: บิ๊กซี
2: มินิบิ๊กซ
0: ีนี่ยังไม่รู้ว่าคุณนะแล้วล่าสุดคุณผู้ชมครับเนี่ยรู้สึกว่าทางทีมข่าวของเราจะอยู่กับทางฝั่งของตัวพี่จันฉายนะใช่ไหมเดี๋ยวลองประสานดูซิว่าอาร์มนฤชาไปอยู่ที่นั่นแล้วก็รู้สึกว่ามีทางกรมสุขภาพจิตกับทางพม.เขาเดี๋ยวเขาลงพื้นที่ด้วยน่าจะไปถึงแล้วด้วยถึงแล้วนะทางท่านธนกฤตประสานไปให้
1: คร
0: ับ โอเคตอนนี้นะพบกับคุณปุ๋ยนิทัศน์ก่อนกับไตรเจน่า 12X นะครับเขาบอกครีมนี้ดีมากนะฮะลองไปใช้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฮะฉันก็ใช้
3: มาหลายปีแล้วด้วย
0: ใช้มาหลายปีนะหน้ายังตึงเนี่ยดีมากแบ่งไปให้นั่นใช้หรือยังตันฉายฮะรถถอยยังไงนะรถถอยยังไงนะ
3: พ่อของจ้า
0: เดี๋ยวกลับมาฮะพักสักครู่เดียวครับ
4: เสียงรถถอย
0: เสียงรถถอยวันนี้นะครับพบกับพี่ปุ๋ยนิทัศน์นะครับสวัสดีครับพี่ปุ๋ยครับ
4: สวัสดีค่ะพี่หนุ่มครับ ขอบค
0: ุ
4: ณมากๆเลยค่ะที่เชิญมาอีกครั้ง
0: เหมือนเดิมตลอดนะพี่เนี่ย
4: ปีนี้63เข้า64แล้ว
0: จริงป่ะเนี่ย
4: เลยวันเกิดมาแล้วค่ะ
0: โอ้ให้เบอร์เดย์นะครับ
4: ขอบคุณค่ะนะก็ดีใจนะคะที่ตัวเองแบบว่าหันกลับมาดูแลตัวเองจนแบบว่าหลายๆคนบอกว่าหุ้ยดูดีขึ้นดีขึ้นปุ๋ยเคยปล่อยปะละเลยไม่ใส่ใจกับตัวเองแต่มาวันนี้ปุ๋ยกลับมาดูแลตัวเองและบอกเลยว่าบอกมาเป็น10ปีแล้วว่าดูแลตัวเองด้วยเซรั่มที่ชื่อไตรจีน่ากระปุกสีแดงอันนี้ไตรจีน่าไม่เคยเอาเปรียบผู้บริโภคจากไม่มี X จนปัจจุบันนี้เป็น 12X และตัว 12X นี้สถาบันเขาให้เลยนะครับว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือไฟดีเมทิคอร่าที่ช่วยในเรื่องริ้วรอยโดยตรงใบหน้าของคนเรามีริ้วรอยอยู่2แนวครับพี่หนุ่มครับมีคือแนวตั้งและแนวนอนแนวตั้งคือเส้นวางคิ้วที่คุณซีเรียสเครียดเรื่องนู้นเรื่องนี้พี่หนุ่มพยายามอยากขมวดคิ้วนะคะมันจะเกิดขึ้นบ่อยๆมากนะเนี่ยวางคิ้วร่องน้ำมาจีบปากจีบตานะแล้วก็แนวนอนก็คือเส้นหน้าผากตีนกาหางตาพวกนี้ถ้าเกิดคุณใช้ตัวนี้ 12X ตัวนี้เพียงแค่14วันหรือ2สัปดาห์มันจะแลดูเบาบางและจางลงอันนี้ไม่ได้พูดไปเรื่อยนะคะมีเอกสารยืนยันการันตีจากสถาบันเลยนะคะปุ๋ยนั้นไม่ใช่ดาราดังแต่ปุ๋ยคือผู้ใช้จริงเห็นผลจริงและพิสูจน์ตัวเองมาตลอดการคือไม่ว่าจะล้างหน้าทุกครั้งวันนี้ขออนุญาตเป็นครั้งแรกที่จะไม่ล้างหน้าและให้คุณดูชื่นชมความงามของปุ๋ยว่าวัย63เข้า64เนี่ยมันสวยได้แบบนี้มันกลับมาสวยได้อย่างที่เคยถูกคนประมาทและอันนี้ขอบอกเลยนะคะวันนี้ควรที่จะจองหลายๆคนที่บอกว่าอยากให้หน้าผิวหน้าสวยใสสว่างกระจ่างใสคืนความชุ่มชื้นเราจัดเซตนี้ให้เพื่อคุณครบสูตรแน่นอนค่ะนะถ้าพร้อมแล้วเตรียมโทรศัพท์แล้วกดที่หมายเลขเลยค่ะ1577 1577หรือแอดไลน์เทเลจีน่าแบรนด์นะคะ210-200สายค่ะคุณจะได้รับแบบนี้เทเลจีน่ากระปุกใหญ่1กระปุกแล้วแถมให้อีก1กระปุกกระปุกใหญ่2กระปุกยังไม่พอค่ะเราให้พกพาอีก2กระปุกและยังมีตัวใหม่ล่าสุดคือ Brightening Serumทั้งหมด5ชิ้นแบบนี้5ชิ้นแบบนี้ราคาเต็มคือ1600บาทแต่คุณไม่ต้องสนใจค่ะเพราะว่าคุณจ่ายในราคาเดิมคือ2990บาทเท่านั้นเองคิดต่อวันก็คือเช้า15บาทเย็น15บาทคุณผู้ชมขาทราบไหมคะว่าเจ้าไบท์เทนนิ่งตัวนี้นะฮะพอล้างหน้าเสร็จลงตัวแรกเลยนะคะนะแล้วค่อยตามด้วยเซรั่มจะช่วยให้ผิวเราเนี้ยแลดูกระสว่างกระจ่างใสปกติราคา 1,200 บาทแต่วันนี้ปุ๋ยนำมาแล้วแถมให้ฟรีกับผลกระแสของแถมตัวนี้นะคะลูกค้าประจำแย่งกันเยอะมากฉะนั้นแล้ววันนี้ใครที่กำลังดูโหนกระแสอยู่นะคะรีบกดเลยค่ะอย่าเมื่อเราช้าค่ะคุณผู้ชมขากด1577รับไปเลยค่ะ2กระปุกใหญ่2กระปุกพกพาพร้อมด้วยนะฮะBrightening Serum นะฮะรีบกดเลยค่ะไปดูหน้าผู้ชายคนนี้เมื่อก่อนนี้เขาเป็นนักแสดงที่บอกว่าประทับใจดิฉันมากหล่อมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่พอไปเจอกันในกองเขาเล่นเป็นบทอากงคุณปู่คุณตาแล้วใบหน้าเขาตีนกายับยนยุยเต็มไปหมดแต่ตอนนี้คุณผู้ชมขา70ปีพี่หมูดีหลกทองวัฒนากลับมาหล่อมากหล่อเฟี้ยวมากฉะนั้นแล้วเขาดูแลด้วยไตรจีน่าตัวนี้สอบถามได้เห็นผลจริงๆค่ะคุณนะคะกด1577หรือแอดไลน์ไตรจีน่าแบรนด์2กระปุกใหญ่2กระปุกพกพาและ Brightening Serum

0: ที่เอามาเพื่อคุณทั้งหมด5ชิ้นแบบนี้ราคาเพียงแค่ 2,990 บาทคิดต่อวันคือ15บาทเช้า15บาทเย็นแล้วได้หน้าแบบนี้คุณผู้ชมคะจัดส่งฟรีรูดบัตรเครดิตได้ของส่งถึงมือแล้วค่อยจ่ายเงินใครที่บอกเงินไม่พร้อมเงินไม่พอไม่ต้องกลัวเกรงใจคุณกดไปที่1577ย้ำๆแล้วบอกว่าขอจองสิทธิ์ขอจองสิทธิ์เซตนี้ของโหนกระแสจากพี่ปุ๋ยกด1577ค่ะคุณผู้ชมขานะฮะเปลี่ยนยาให้เป็นน้าเปลี่ยนป้าให้เป็นพี่แล้วดูดีเก็บเซรั่มที่ชื่อไทราจินาสิคะ
1: ด่วนนะครับโปรนี้จำนวนจำกัดนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ1577ค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้พบกับมาวินนะคะและรายการบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบวันนี้ค่ะมาวินมางานฉลองครบรอบ4ปีของ MDI คลินิกค่ะผู้ชมต้องบอกเลยเซเลบริตี้เนี่ยเข้ามากินเยอะมากแต่ละคนยุ่งมากหน้าเล็กมากหน้าใสกระจ่างออร่าสุดๆวันนี้จะไปสัมภาษณ์เคล็ดลับเขากันดีกว่าค่ะว่านอกเหนือจากการดูแลแล้วเนี่ยเขายังบริหารยังไงแล้วถ้าเกิดมีคนมาชมเขาว่าเขาหน้าใสมากจะตอบกลับไปว่าอะไรไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะ
1: โอ้เรามองด้วยตาเนื้อแล้วล่ะผิวของแต่ละคนเนี่ยมันจึ้งใจจริงๆแถมขยับหน้ากันได้ปกติถือว่างานเนี้ยกริบ
0: สวัสดีค่ะพี่มา
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะน้อง
1: น้องเอลซ่า
0: น่ารักมากแล้วพี่มาร์กนี่ถือว่าลงทุนกับหน้าไปเยอะมาต่อปีถามจริง
3: ตั้งแต่30มาถึงเนี้ยก็ซื้อบ้านได้2หลังซื้อบ้านได้2หลัง2 3หลัง
0: ปีนึงเป็นล้านๆนะเคยมีคนมาขอส่องกระจกบนแก้มเรามั้ยคะแบบผิวเรามันกล้าสกินเหลือเกิน
3: ที่บอกเลยนะว่าพี่มาบำรุงผิวหน้าทุกครึ่งเดือน
0: แสดงว่าพี่มาร์กนี่ไม่ใช่ร้อยแล้วแต่เป็นพัน
3: เป็นล้านแล้วมั้งเป็นล้านแล้วมั้ง
0: ไม่พันเข็มคือมันก็ต้องบำรุงอ่ะ
3: หารูลงไม่ได้นะถ้าผิวพันมันมีรู
0: แต่มันต้องดูแล
3: มันอยากจะโชดรูปเมื่อปี67คอมักห้อยอ่ะจากที่คอให้ตอนนี้คอเป็นอย่าง
0: น
3: ี้ละ
0: แล้วทีนี้เคยมีคนทักอายุพี่มาร์กน้อยสุดเนี่ยเท่าไหร่
3: 30
0: จริงหรอ
3: 30กว่าๆครบ
0: ได้ใช่ไหม
3: ครบได
0: ้แต
3: ่
0: พอหน้าเด็กมากนี่ยืนคู่กันนี่ดูเด็กกว่ามาวินอีกนะสุดท้ายดีกว่าถ้าเกิดมีคนมาทักพี่มาร์กว่าพี่มาร์กดูดีมากเลยมาร์กจะตอบกลับเขาไปว่าอะไร
3: ขอบคุณค่าหลักฐานมันฟอขอบคุณค่าหลักฐานมันฟอ
0: โชว์หน้าใส่ๆกับกล้องนิดนึงค่ะน้องเจอก็หน้าเด็กมากเคยมีคนทักอายุคุณที่แบบเฮ้ยกับการดูแลตัวเองแล้วมีเสียงสะท้อนกลับมาแบบนี้อายุเท่าไหร่ครับ
4: 20ต้นๆ
0: ใช่ไหม
5: สวย
0: ด้วยนี่ถ้าบอกว่ายังเรียนอยู่เรารับปริญญาก็ไม่ติดนะ
4: ไปใส่ชุดนักศึกษาจะพอได้อยู
0: ่แต่ทีนี้ต้องถามเทคนิคส่วนตัวก่อนมีวิธีการดูแลตัวเองในแบบฉบับของตัวเองไหมครับ
4: เริ่มจากการเลือกสกินแคร์ที่ดีนะคะ
0: สุดท้ายแล้วต้องโชว์ผิวหน้าสวยๆกับกล้องนิดนึงคุณเชอร์นี
4: ่เลยค่ะสวยทุกมุม
0: โอ้โห
6: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
7: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
6: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
8: ๆวันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
9: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
10: นอนมากไปก็ไม่ดี
11: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
9: ยืนเซฟไปทางแรง
12: ป๊าคือยอดมนุษย์ป๊าป๊าดูแลหนูได้ป๊าป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
13: กรุงเทพประกันชีวิต
1: สวยหล่อให้10ละมันหน้าให้อีก10ละอ้ารวมกันเป็น10เต็ม10จ้า
0: เคยมีคนทักพี่โกบแบบเฮ้ยพี่โกบอายุเท่าไหร
2: ่ส่วนใหญ่ก็3อ่ะครับอีก3
0: เลยก็ดูเด็กมากแล้วหุ่นก็แน่นนะจ๊ะไม่ใช่แค่หน้าเคยมั้ยว่าแบบมีเทคนิคดูแลตัวเองเฉพาะสมมุติบางคนเค้าแบบกับน้ําเย็นจัดต้องสุ่มทุกเช้า
2: ก็ทําปกติอ่ะครับ
0: ปกติของคุณจะไม่ปกติอย่างนี้นะหนูไม่ก็ดูแลตัวเองเลยอ่ะควรจะใช่มั้ย
2: ใช่ต้องทําเลยครับ
0: แล้วสมมุติเดินไปไหนปุ๊บแสงออร่าจ้ามาพี่โกบขาวกดีมากพี่กบจะตอบเขาไปว่าอะไรคะ
2: อ๋อก็คนมาดูแลตัวเองเนาะคนมาดูแลตัวเองเนาะ
0: ดูเรียบดูสั้นแต่โอเคสวัสดีค่ะน้องไก
14: ่สวัสดี
0: หน้าเด็กมากดูแลตัวเองดีด้วย
14: ก็ต้องด้วยเนาะคนธรรมดาไม่ค่อย
0: ปกติปฏิเสธมากไม่ทำอะไรเลยตอนนี้ก็มีมาดูแลตัวเองก็คือดั่งใจเลยมีเดี๋ยวคนชมนะพี่ไก
14: ่ใช่คนแรกที่ชมก็คือ
0: ได้หนูเองเจอปุ๊บพี่ไก่ทำอะไรมา
14: ทีนี้เนี่ยที่เนี่ยเปิดซิง
0: จริงหรอเจ็บไหมครับพี
14: ่ตอน
0: ไม่ตอนทำคนเคยทักอายุน้อยสุดที่แบบว่าโอ้สวนทางกับความจริง
14: 40
0: เด็กด้วย
14: พอรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าพี่อายุเท่าไหร่เนาะ
0: 61ครับคุณผู้ชมอุ้ยหลุดพี่ไก่ขอโทษแล้ววันนี้เขาครบ4ปีแล้วด้วยพี่ไก่ต้องอวยพร
14: ก็ขอให้มีการพัฒนาอย่างนี้เสมอต้นเสมอปลายตลอดไป
0: เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วค่ะจะให้โพสต์นะครับผิวหน้ากับกล้องนิดนึงคุณไก่อารีรัตน์นะคะมีผิวหน้านะคะกล้าสกินนะคะ

0: ่นไป
1: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
2: ้เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
3: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันภาพใหญ
4: ่เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
3: 18-28 มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
5: คำแนะนำจากกรมอนามัย
6: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
7: เด็กบีบนิดเดียวได้
8: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
9: เพื่อฟูออรายที่เพียงพอ
10: และแปรงวันละ2ครั้ง
11: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
12: ร่วมต้านฟันผุใช้สูตร222
3: ฮ่าครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลภาพใหญ
4: ่เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
3: 18-28 มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
13: ไทยเทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
14: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรสก็ดีย
13: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
13: ่ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
3: ์ฮ่าจ้ะครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลภาพใหญ
4: ่เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
3: 18-28 มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
15: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
16: ได้เลยค่ะ
17: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ True Online Home Next
18: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเคี้ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
0: กลัวคุณต่อย
19: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas
8: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
4: สวัสดีครับ
8: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
4: ครัวคุณ
8: ต่อยครับ
6: ครับพูดกันมาทุกวันทุกวันพูดด้วยความภาคภูมิใจนะแล้วก็พูดด้วยความขอบคุณจริงๆเพราะว่าตอนนี้ครัวคุณต่อย
8: ยกทัพ
6: ยังคงอยู่ที
4: ่เซ็นทรัลหาดใหญ่นะครับลานโปรโมชั่นชั้น1ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่28มิถุนายนนี้เลยนะครับ
10: ครับผมของดีของเด็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเหนืออาหารอีสานอาหารภาคกลางรวมถึงอาหารใต้ด้วยนะครับทั้งของคาวของหวานแล้วก็ของฟิวชั่นฟู้ดรสจัดให้เต็มของอร่อยแน่นอนเพราะครัวคุณต่อยต้องอร่อย
6: เดือนนี้ปีนี้ของใหม่เยอะมาก

0: จะเยอะมาก
1: หลายอย่างเลยหลายๆอย่างเลย
2: โอ้แล้วเมนูท็อปๆเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมด้วยนะ
1: ใช่
2: โอ้โหแล้วก็ที่สำคัญครับคืออยากจะเรียนว่าเราปรุงสดใหม่เลยครับเรามีครัวร้อนอยู่ด้านนอกวัตถุดิบจะส่งมาจากทั่วประเทศครับแล้วปรุงที่ครัวร้อนแล้วก็เอาเข้าไปในงานครัวคุณต๋อยแล้วก็เสิร์ฟทุกท่านเลย
1: นี่คือความสำคัญนะนี่คือความแตกต่างของความอร่อยเขาต่อสู้กันเขาต้องขายแข่งกันเขาต้องอร่อยร้านข้างๆอร่อยเราไม่อร่อยอยู่ไง
2: ไม่ได้เลย
1: อยู่ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นรับรองครับว่าครัวคุณต๋อยต้อง
0: อร่อย
1: อย่าพลาดถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
2: ครับ
1: วันนี้มีเรื่องราวดีๆมาพูดกันอีกนะฮะเวลาพูดถึงไอ้สิ่งนี้ขึ้นมาที่เรียกกันว่าสับปะรดเนี่ยคือท่านจำได้หรือเปล่าว่าตอนเด็กสับปะรดกระป๋องชอบกินไหม
2: ชอบ
1: สับปะรดกระป๋องเคยกิน
2: ชอบ
1: ชอบไหม
2: ชอบมากครับ
1: น้ำสับปะรดกระป๋องอร่อยไหม
0: อร่อย
1: ผมไม่เข้าใจจริงๆอร่อยไหม
2: อร่อย
1: มันอร่อยจริงๆนะท่านผู้ชมไอ้สับปะรดกระป๋องอะแล้วที่มันเป็นรู
2: เป็นรูมันเป็นแว่นๆมาเลย
1: แล้วเป็นแว่นๆแล้วเป็นรูวันนี้อ่ะเขามีแบบนั้นมาสอน
2: นี่
1: เป็นแบบนี้เลยเชิญเลย
2: วันนี้เราจะคุยเรื่องที่ปอกสับปะรดนะครับนี่คือตัวช่วยในการปอกสับปะรดเลยนะครับทำให้การปอกสับปะรดเนี่ยไม่ยุ่งยากอีกต่อไปครับใช้เครื่องเดียวจบแบบ3 in 1เลยพร้อมทานได้เลยอันนี้เราจะมาลองใช้กันดูนะครับคุณผู้ชมครับดูว่ามันจะใช้งานง่ายจริงไหมจบในเครื่องเดียวจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับปอกสำหรับการคว้านแกนพร้อมกับหั่นสับปะรดในครั้งสวยงาม
3: มันหั่นเองเสร็จข้างในเลย
2: เสร็จเลยนะครับวิธีใช้งานนะครับตัดหัวตัดท้ายสับปะรดออกก่อนนะครับแล้ววางในแนวตั้งจากนั้นเนี่ยกดแท่งอุปกรณ์ที่ปอกสับปะรดเนี่ยครับลงไปในเนื้อสับปะรด
3: ตายแล้ว
2: ค่อยๆออกแรงหมุนแท่งอุปกรณ์เนี่ยไปจนสุดแท่งจะทำงานเหมือนกับเกลียวนะครับตัดเนื้อสับปะรดทั้งหมดเลยหมุนจนสุดแล้วให้ดึงแท่งอุปกรณ์

0: รดที่ได้เนี่ยมาหั่นออกจากกัน
1: นี่บ้าไปแล้ว
0: จะได้สับปะรดเป็นแว่นสวยงามพร้อมเสิร์ฟเลยเคล็ดลับนะครับสับปะรดที่นำมาใช้เนี่ยควรมีขนาดที่พอดีกับอุปกรณ
1: ์นี
0: ่เจ๋งเลย
1: ดูดิ
0: จบ
2: เอาครับดูเนี่ย
3: หวานป่ะ
1: เออ
3: หวานป่ะถามจริงเพราะผมไม่ค่อยกินเปรี้ยวเจี๊ยบเหรอ
2: หวานเจี๊ยบอ่ะ
0: หวานเจี๊ยบหรือหวานปี๊ด
3: หวานเจี๊ยบ
0: เนี่ยพอปอกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวเปลือกอะตัวเปลือก
3: มา
0: แล้ว
3: กินดิ
1: หวานเห็นป่ะ
0: มัน
1: ไม่น่าเชื่อเลยมันได้เลย
0: เนี่ยตัวเปลือกมันได้ออกมาน
1: ี่ๆๆให้ดูงี้เออๆนี่ๆๆ
0: เนี่ยครับคุณผู้ชมมาได
1: ้นี่ๆๆ
0: ออกมาหมดเลย
1: เออ
0: ออกมาหมดเลยแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้
2: นี่ครับเห็นมั้ยฮะ
1: แล้วไม่ต้องมานั่งหั่นอีกหั่นอีกนะไม่ต้องนะมันหั่นมันเสร็จเลยเห็นป่ะมันหั่นเสร็จเลย
0: แล้วแกนไปไหนแล้วอ่ะ
2: แกนอยู่นี
1: ่นี
0: ่แกนอยู่ข้างในก็คือตัวแกนสับปะรดก็จะออกมาเป็นแบบนี
1: ้เอาแล้วเวลาเอาไงอ่ะเอาแกนออกไงข้อเหรอหรืออะไร
3: ไม่ใช่ครับ
1: ฮะอ๋อตะเกียบดันออกไปเอาอะไรดันออกไปก็ได้นี่ๆๆๆๆๆนี่ไง
0: โอ
1: ้
0: โห
1: นี่ไง
0: จบ
1: โอ้โห
0: จบเลย
1: แต่ว่า
2: แต่ไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชม
1: อ
2: าต่อยเขาชอบกินแกนไม่ชอบกินเนื้อหรอก
1: ผมไม่กินแต่ที่เขาบอกนะข้อการบอกใช้เขาบอกว่าควรจะเลือกไอ้การ
0: อุปกรณ
1: ์คว
0: รเลือกสับปะรด
1: สับปะรด
2: คือถ้ามันเล็กไปอ่ะ
1: มันจะเสียเนื้อที่มันจะเสีย
2: เนี่ย
1: ไม่ใช่ว่ามันจะเสีย
0: คือมันเข้าไม่ได้อย่างเง
1: ี้ยไม่ใช่เข้าไม่ได้ถ้าเกิดว่าเล็กไปก็ไม่ดีเข้าไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าใหญ่เกินไปมันก็เสียเนื้อสับปะรดเปลืองอ่ะเปลืองไปไงแต่อันเนี้ยผมนึกถึงเลยตอนเด็กๆผมไม่รู้ก็ทำไงนะเงาะอย่างท่านผู้ชมเงาะกระป๋องอร่อยไหม
0: อร่อย
2: อร่อย
0: นี่ไม่มีเม็ดด้วย
1: เงาะกระป๋องอร่อยอร่อยผมไม่รู้ก็ทำไงแต่น้ำมันคงที่มากๆลิ้นจี
0: ่โอ้โหแล้วก็อร่อย
1: ผมไม่อยากพูดชื่อตาน
0: ะ
1: ตราเนี่ยท่านผู้ชมนะกระป๋องแดงๆท่านผู้ชมที่เป็นบินได้บินได
0: ้
1: โอ้โหอร่อย
2: ตานกกระจอกเทศนะ
1: โอ้โหยกกระจอกอะไรจะบินได้ยกกระจอกเทศบินไม่ได้อยู่แล้วอย่าพลาดนะครับครัวคุณต๋อยยกทัพ
0: ครับ
1: เราอยู่กันที่เซ็นทรัลหาดใหญ่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28มิถุนายนนี
0: ้ครับลานโปรโมชั่นชั้น1นะครับวัตถุดิบทั้งประเทศเลยไปเจอกันที่นู่นแล้วปรุงสดใหม่แล้วอยู่ในงานครัวคุณต๋อยยกทัพเลยคร
1: ับแล้วปีนึงนะฮะเจอกันแล้วนี่2ปีแล้วไม่ได้เจอกันนะครับอีกอย่างนึงนะครับอร่อยจริงๆครับมั่นใจได้เจอกันนะครับ
0: ครับ
1: พักฮะทำไมอ่ะ
2: ก่อนจะพัก
1: ทำไมอ่ะ
2: ห่อไม้หนุนใต้ถุนไป
1: ให้อะไรเนี่ย
2: ห่อไม้แกน
1: ผมอยากรู้นี่มันอร่อยป่ะ
2: อร่อย
0: อร่อยนะครับ
2: เป็นไงฮะ
1: ผมเข้าใจแล้วทำไมเขาไม่กินกัน
2: เพราะ

0: หวานก็ไม่หวานแข็งก็แข็ง
1: ไม่ไหวจริงพักสักครู่เดียวครับส้มพริกดำไก่บ้านใบหม่อนครับ
2: มันแปลกแล้วผมมากนะผมไม่เคยกินแบบนี้ครับคุณผ
0: ู้ชมอันนี้คือครบสูตรของภูมิปัญญาคนไทยสมัยก่อน
1: อร่อยจริงนะท่านผู้ชม
2: เอาคนมาไม่ไหว
3: มีค่ะมีใบมีค่ะ

0: เดี๋ยวซีนต่อไป
1: กลิ่นปากหมา
2: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
3: มิวสิกไม่ต้องอยู่ในบ็อกซ์ได้เลยนะ
4: S26 Go 3มีดีที่สูตรผสมอัลฟาสตริงโกไมลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสตริงโกไมลิน
5: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันอาจใหญ
6: ่เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
5: 18-28มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
7: นอดเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
5: ฮ่อจ้ะครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลหาดใหญ
6: ่เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
5: 18-28 มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
8: หากคุณมีอาการแสบท้องอาหารไม่ย่อยเพราะกรดไหลย้อน
9: ต้องวันเกิดออกฤทธิ์2คนไก่ช่วยลดกรดในกระเพาะป้องกันกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนวันไหนต้องวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
10: ังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับ
11: ผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
5: ครัวคุณต่อย
12: เสนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
13: ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งนี่คือรายการครัวคุณต่อย
14: ครับ
13: และนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากตลาดหัวปลีอีกแล้วตลาดหัวปลีเป็นตลาดที่ทำไมรายการเราทำให้หลายหนหลายครั้งด้วยกันเพราะจริงๆแล้วตลาดหัวปลีนี่มันเป็นตลาดสร้างสุขมันเป็นชุมชนร่วมสร้างผู้แ
14: คร์ครับ
13: แล้วจริงๆ
14: จังหวัดสระบุรี
13: ใช่สระบุรีมันร่วมมือกันทำโดยที่เอาชาวบ้านมาแล้วก็โน่นนี่คนนั้นคนนี้ทำอย่างนั้นดีคนนี้ทำอย่างนี้ดีก็มาร่วมมือกันแล้วก็ขายกันที่ตลาดหัวปลี
14: เป็นวิสาหกิจชุมชน
13: แล้วก็ไม่ได้เปิดทุกวัน
14: เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์
13: เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุ
14: ด
13: นักขัตฤกษ์เท่านั้นนะครับนิฟดูเสร็จโอ้ยดีใจจังเลยพรุ่งนี้ไปเขายังไม่เปิดนะครับเขาเปิดเสาร์อาทิตย์นะครับ
14: และวันนักวันหยุดนักขัตฤกษ์
13: พรุ่งนี้ไปเลยดีกว่า
14: ไม่ได้
13: ไม่ไปฮะ
14: เขาจะดูว่าพรุ่งนี้วันหยุดหรือเปล่า
13: ใช่เสาร์อาทิตย์หรือเปล่าหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือเปล่าเขาก็จะมีพี่น้องมารวมตัวกันเดี๋ยวมาถามเขาเลยดีกว่าว่าใครมารวมตัวกันบ้างแต่วันนี้ที่จะมาสอนเป็นเรื่องราวของต้มพริกดำไก่บ้านใบหม่อนนี่เป็นไก่บ้านแล้วต้มพริกดำแล้วก็เป็นใบหม่อนอีกด้วยขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณกุหลาบเผาเพลงจากร้านเดี๋ยววันนี้ไม่ตลาดจากตลาดหัวปลีครับ
15: อึ่งครับ
14: สวัสดีครับ
15: อึ่ง
13: อึ่งเราต้องเรียกว่ามาจากตลาดหัวปลีถูกแล้วใช่ไหมเราพูดอึ่งเข้าไปใกล้นิดนึงเราต้องเรียกว่าอย่างนั้นถูกใช่ไหม
15: ถูกค่ะ
13: ใช่ไหมเมื่อกี้เราพูดถึงว่าจริงๆแล้วเราจะมากันจนเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ถูกป่ะ
15: ถูกค่ะ
13: ตอนนี้มันมาสักกี่คนแล้วจะกี่เจ้าแล้วตอนนี้รวมกัน
15: หมายถึงแม่ค้า
13: ใช่แม่ค้านี
15: ่แม่ค้าตอนนี้อยู่ประมาณ 60-70 กว่าล้านค
13: ่
15: ะ
13: ใช่ไหมค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม
15: ใช่ค่ะ
13: จากเดิมตอนแรกที่เราทำยังไม่ถึง 60-70 ล้านใช่ไหม
15: ใช่ค่ะ
13: แล้วตอนนี้เรามาขายกันต่างคนนั้นก็ขายนั่นคนนี้ก็ขายนี่ใช่ไหมมันอยู่ตรงไหนอ
15: ่
13: ะ
15: มันอยู่เลยจังในตัวจังหวัดไปประมาณ17กิโลค่ะเลี้ยงไปเส้นเพชรบูรณ์หน่อยเดียวยูเทิร์นกลับมาฝั่งขาเข้ากรุงเทพแค่300เมตรก็เลี้ยวเข้าไปก็เจอตลาด
13: จ้ะตลาดซึ่งใหญ่ไหม
15: ตลาดใหญ่อยู่ค่ะเป็นตลาดสวนสวยเป็นตลาดสุขภาพเป็นตลาดโลคาร์บอนปลูกสมุนไพรกว่า100ชนิดค่ะแล้วก็ปลูกพืชผักสวนครัวค่ะมีโดมปลูกแปลงปลูกค่ะ
13: มีทุกอย่าง
15: มีค่ะมีศูนย์การเรียนรู้ด้วยถ้าไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จองกรุ๊ปเข้าไปดูงานได
13: ้
15: เพราะที่นั่นเป็นศูนย์ศึกษาดูงาน
13: ใช่มันเป็นศูนย์การเรียนรู้
15: ใช่การเรียนรู้
13: แต่ว่าถ้าเกิดจะไปกินจะไป

0: เที่ยวอะไรเงี้ยก็ต้องเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนักขัตฤกษ์แต่ถ้าเกิดอยากจะดูงานอยากจะรู้อะไรก็ตามก็ติดต่อเข้าไป
1: ได้
0: วันธรรมดาก็ไปได้
1: ได้ค่ะอาจจะเป็นมินิอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับแขกที่ไปศึกษาดูงานอยากซื้อของฝากอยากอุดหนุนชุมชนอยากช่วยเหลือชาวบ้านก็จะมีมินิมาเปิดขายผักขายขนมอะไรเงี้ยค่ะ
2: คำว่ามินิหมายถึงว่าก็มีร้าน
1: อาจจะไม่ไป
2: ไม่ได้มาทั้งหมด 100%
1: ใช่
0: อ๋อไม่เบนซ์นะครับมันก็จะเป็นนี้ไม่ใช่รถไม่ใช่รถไม่ใช่รถไม่ใช่รถชอบ
1: น่ารัก
0: เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เลยจะมาสอนเรากันเรื่องราวเกี่ยวกับต้มพริกดำนะฮะแต่ว่าของเขาเป็นต้มพริกดำไก่บ้านแล้วเขาใช้ใบหม่อนด้วย
1: ค่ะ
0: มันจะเป็นอย่างไรถ้าท่านพร้อมแล้วดูพร้อมกันเลยจากตลาดหัวปลีนี่ของใครใบหม่อน
1: ใบหม่อนอันนี้ต้นอยู่ที่ตลาดหัวปลีเลยค่ะมีเป็นพันๆต้นเลยรอบตลาดจะปลูกใบหม่อนทั้งหมด
0: ค่ะเรามี
1: ลูกแปรรูปเป็นน้ำเป็นไอศครีมก็มีค่ะแล้วก็เป็นอาหารค่ะ
0: ทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับใบหม่อน
1: ใช่
0: แล้วพืชผักต่างๆที่เอามาทำเนี่ยเราปลูกเองทั้งนั้นเลย
1: ปลูกเองทั้งนั้นอันนี้เป็นเมนูโลคาร์บอนค่ะ
0: เป็นเมนู
1: เราไม่สตาร์ทเครื่องยนต์หรือไม่ทำให้เกิดมลพิษหรือก๊าซนะคะ
0: เอาขาครัวก่อน
1: ค่ะเอาลงไปคั่วก่อนคั่วตะไคร้ค่ะ
0: ครับ
1: คั่วสักพัก
0: คั่วขาคั่วตะไคร้ครับ
1: ให้สุกสักประมาณ 50% ตามด้วยหอมแดงค่ะ
0: ครับ
1: จ้ะตามด้วยกระเทียมค่ะแล้วกล้วยอีกสักพักหนึ่งนะคะ
0: ค
1: ให้สุก
0: ขาดตะไคร้ก่อนเพราะว่ามันสุกยากกว่า
1: ถูกต้องค่ะแล้วก็จะเป็นพริกแห้งจินดา
0: ครับ
1: คั่วหอม
0: คั่วมันเป่งขึ้นมาก็ได้แล้ว
1: ใช่พอมีกลิ่นฉุนหอมก็นำมาโขลกให้เข้ากัน
0: แล้วเอามาโขลก
1: ให้มันหอมค่ะ
0: มันจะกลายเป็นพริกดำไปเลย
1: เป็นพริกดำ
0: นี่อย่างนี้เห็นไหม
1: นี่เลยค่ะ
0: นี่พักไว้
1: แล้วนำใส่น้ำมันนิดหน่อยผัดไม่ให้มันติดกระทะผ
0: ั
1: ดให้พริกดำมันหอมค่ะ
0: ผัดให้พริกดำมันหอมนี่ให้มันสุกมันหอม
1: แล้วใช้ไก่บ้านค่ะ
0: นี่ไก่บ้านเท่าไหร่เนี่ยใส่ไปกิโลป่ะ
1: ค่ะเป็นกิโลเลย
0: เป็นโลใส่ลงไปเลย
1: ผัดให้หอมเหมือนกันดับคาวด้วยแล้วก็ใส่ตะไคร้ทุบค่ะ
0: ใส่ตะไคร้ทุบ
1: หอมแดงทุบค่ะตามด้วยข่าเหมือนกัน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วเพิ่มความหอมด้วยรากผักชีค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ผัดไปสักครู่ให้มันนัวแล้วก็หอมเติมด้วยน้ำเดิมน้ำเปล่านะคะ
0: เดี๋ยวมันจะไม่ติดนะจะได้ไม่ติดกระทะติดหม้อ
1: ใช่ค่ะเติมน้ำเปล่าแล้วให้เดือด
0: โอ้ยอันนี้เติมเยอะเลยนะอันนี้เอาให้เดือดเลย
1: ให้ท่วมให้เดือดเคี่ยวเลยค่ะเพราะเป็นไก่บ้านเนื้อจะเหนียวกว่าไก่ทั่วไปหน่อยนึงแต่จะมีความอร่อยแล้วจะมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ของ
0: มันเติมด้วยเกลือกับน้ำปลา
1: 2ช้อนโต๊ะค่ะ
0: ครับ
1: น้ำมะขามเปียก300กรัมค่ะ
0: ครับเพราะเราทำหม้อใหญ่ไปเลยนะ
1: ใช่หม้อใหญ่
0: 300กรัม
1: ใช่ค่ะ
0: หม้อใหญ่เบ้อเลยนี่ครับให้เดือดไปเรื่อยเลยปุดๆๆๆ
1: ใช่ตามด้วยใบมะกรูดค่ะ
0: เสร็จแล้วใบมะกรูดฉีกใส่ลงไป
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือเสน่ห์
1: แล้วก็ใบหม่อน
0: ครับ
1: อันนี้จะทำให้นัวเลยค่ะเราไม่ใช้ผงปรุงรสเลยแล้วก็ตามด้วยใบกะเพราเพิ่มความเผ็ดร้อนแล้วก็หอมค่ะให้มันมีกลิ่นหอม
0: ครับ
1: แล้วก็เคี่ยวสักพัก
0: เขาบอกเขาไม่ต้องใช้ผงปรุงรสเลยเพราะว่าเขาบอกใบหม่อนของเขามันหอมหวานอยู่แล้ว
1: ทำให้นัว
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: มันก็ออกมาเสร็จสิ้นเรียบร้อยท่านผู้ชมครับต้มพริกดำไก่บ้านใบหม่อนครับนี่คือตลาดหัวปลีหรือว่าตลาดสร้างสุขนะฮะเป็นของชุมชนร่วมสร้างผู้แคร์นะฮะเขาก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ามีร้านค้าร้านขายมากันเต็มเลยเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนักขัตฤกษ์แล้วถ้าเป็นวันธรรมดาก็อยากจะไปดูงานก็ไปดูกันได้แต่ว่านัดกันเข้าไปก่อนนะฮะ
1: ค่ะอ
0: ย่างวันนี้ที่เราทำเนี่ยใบหม่อนทั้งหมดก็ปลูกรอบๆของเราทั้งหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเครื่องสมุนไพรเราก็ปลูกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะปลูกหมดเลย
0: ใช่ไหมและทำไม
1: ที่มีทั้งหมดเนี่ยคือไม่ได้ซื้อเลย
0: ไม่ได้ซื้อเลยแต่ว่าไก่บ้านซื้อใช่ไหม
1: ซื้อค่ะก็เป็นชุมชนปลูกเลี้ยงไก่แล้วก็
0: ช
1: ุ
0: มชนก็เลี้ยงเองด้วย
1: เราก็ไปสั่งเขาแล้วเขาก็มาส่งให้เรา
0: อ๋อเหรอ
1: เมื่อเช้ามาส่ง3:00
0: เหรอ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้มาส่ง3:00
1: เพราะว่าหนูต้องมาเตรียมเครื่องแล้วจะมารายการ
0: มาส่ง3:00ที่ทะเลาะกันหรือเปล่ามาทำไมว่า3:00อ๋อไม่ใช่นะสั่งเขามาเองครับเมนูเมื่อกี้ที่เขาพูดแล้วท่านผู้ชมอาจจะดูแล้วฟังไม่ทันว่าเอ๊ะมันคืออะไรเขาบอกเมนูนี้เป็นโลคาร์บอนคืออะไรครับ
1: โลคาร์บอนก็คือวัตถุดิบที่เราใช้เราไม่ต้องสตาร์ทรถเครื่องยนต์ให้มันเกิดมลภาวะหรือแก๊สซึ่งเราเดินออกจากบ้านไปเนี่ยไปเด็ดแล้วไปเก็บมาใช้ได้เลยค่ะ
0: อ๋อเลยโลคาร์บอนพูดง่ายๆว่าเก็บพืชผักก็แถวบ้านนั่นแหละริมรั้วเราน่ะมาปรุงไม่สร้างมลพิษเพิ่มเติม
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นไงครับคุณเนาะ
3: อร่อยเหลือเกิน
0: นะ
3: คือมันแปลกแล้วผมมากนะผมไม่เคยกินแบบนี้ครับคุณผู้ชมพริกดำถามว่าเผ็ดไหมคำแรกอะเผ็ดแต่คำต่อๆมามันก็คือยังเผ็ดอะแต่ว่ามันไม่รุนแรงสำหรับเด็กจืดแบบเราครับแต่มันหอมเหลือเกินครับ
0: อ
3: าแล้วไก่บ้านมันพี่โก้ก็เคยสอนเรื่องนี้เหมือนกันเคยพูดให้เราฟังเรื่องไก่กับใบหม่อนเนี่ย
0: คุณโก้ครับ
4: คืออันนี้ขออนุญาตนอกเรื่องนิดหนึ่งเม
0: ื่
4: อสมัยก่อนตอนที่หนูขาย โก๊ะข้าวมันไก
0: ่
4: หนูก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่อยู่เจ้าหนูรู้สึกโอ้โหอร่อยมากน้ำมันนัวมากอร่อย

0: แบบกินต้องอยากกินก๋วยเตี๋ยวเจ้าเนี่ยอยากกินอยากก
1: ิน ตลาดตัวไปกันอยากจะเป็นลมเลยอร่อยจนอยากจะเป็นลม
0: แบบงอมแงมงอมแงมติดแบบว่าอ่ะนี่ไหนกันไหนละขอซื้อตูดเลย120,000จะมาทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก๋วยเตี๋ยวไก่คู่กับโก๊ะข้าวมันไก
1: ่นี
0: ่หนูก็ไปนั่งเรียนตูดเรียนตูดก็อันนี้ก็พะโล้อันนี้เครื่องพะโล้อันนี้ก็เครื่องพะโล้อันไหนคือเคล็ดลับ
2: มีไข่อ
0: ันไหนคือเคล็ดลับเท่านั้นเขาเอาใบหม่อนมาประมาณ20 ใบ
1: นั่นไง
0: ใส่ห่อผ้าขาวบางแล้วใส่เข้าไปในไอ้เครื่องของพะโล้อ่ะแล้วหนูบอกอันนี้เนี่ยเหรอแค่รับแสนสองคือใบหมด20 ใบใส่ผ้าขาวบางเลยนะนี่หนูบอกว่าคุณผู้ชมแล้วรสชาติเหมือนเขาบอกอ่ะลองชิมดิเหมือนที่เคยกินไหมแล้วเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิทยาทานใครที่ทำเกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวไก่หรือจะเป็นไก่ตุ๋นไก่ฉีกไก่อะไรเชื่อหนูเอาน้ำปลูกต้นหม่อนแล้วเอาใบหม่อนตั้ง20 ใบใส่ไปในนั้นปุ๊บคุณจะได้ลูกค้าติดแก่เมนูนี้ก็เช่นกันครับจากตลาดหัวปีอันนี้คือครบสูตรของภูมิปัญญาคนไทยสมัยก่อนว่าเขาไม่ต้องมีผงปรุงรสแต่เขาใช้นี่แหละใบหม่อนเป็นผงชูรสเมนูนี้รับไปเลยครับ10 คะแนนเต็ม10 คะแนนเต็ม10 คะแนนเต็ม
1: โอ้โหเลยที่เห็นนี่ก็คือ
2: ชาใบหม่อนใส่ใบเตย
1: ชาใบหม่อนใส่ใบเตย
2: อันนี้จะช่วยลดน้ำตาลไขมันในเลือดใบเตยบำรุงหัวใจค่ะ
1: พวกนี้นะครับค้าขายจนไม่ได้เป็นแม่ค้าแล้วนะค้าขายจนเป็นวิทยากรไปแล้วครับเวลาการจะกินอะไรก็โอ้ยนั่นมันดีอย่างนั้นค่ายนี่มันดีอย่างนั้นแล้วไม่พอนะครับลูกน้องลูกน้องมาก็เป็นครับนั่นหวัดดีกล้องในรูปทั้งคู่เป็นไปหมดเลยครับหัวลอกขำคิกคิกคิกนะมันเป็นอย่างนั้นจริงจริง
2: ลมดีค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าท่านมีเวลาว่างบ้างอยากจะไปมีความสุขเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่รู้จะไปไหนถ้ามันไกลนักอะไรเงี้ยสระบุรีไม่ไกลนะฮะไปตลาดหัวปีกันง่ายๆสบายๆแล้วก็เมนูนี้ของเขาก็อร่อยจริงนะท่านผู้ชมก็ไม่อร่อยจริงกูก็จะชมว่าอร่อยอ่ะหมายถึงว่าถ้าไม่ได้อร่อยจะเลิศมหัศจรรย์แต่ยังไงมาที่นี่ยังไงก็ต้องอร่อย
0: อยู่
1: แล้วแต่มันอร่อยระดับ10 คะแนนเต็มท่านก็ลองคิดดูกันละกันขอบคุณคุณกุลาครับขอบคุณตลาดหัวปีขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดเวลาจะหมดแล้วก่อนจะจากกันไปนี่อยากจะพูดอะไรไหมมีอะไรจะบอกท่านผู้ชมไหม
2: ก็อยาก
1: ไม่น่าเชื่อครับ
0: ยัง
1: ไม่ได้พูดเลยจังเลยยังไม่ได้พูด
2: ไวเนาะค่ะก็อยากให้ไปเที่ยวกันนะคะจะได้ไปชิมเมนูอีกหลากหลายที่ทำจากใบหม่อนนะคะมีไอติมมันเบอรี่ทำจากลูกหม่อนก็มีนะคะ
1: ไอติมนะทำจากลูกหม่อน
2: ใช่ค่ะแล้วก็มีน้ำหม่อน
1: น้ำหม่อนอีกนะ
3: เอามาไหม
1: ไม่มี
2: วันนี้ไม่ได้เอามาน
1: ั่นแหละครับ
2: ช่วงนี
1: ้ไม่ต้องไปครับอย่าไป
0: เชื่อหนู
1: ไม่มีประโยชน
0: ์ถ้ามีต้องมีที่นี่แล้วที่นู่นก็ไม่มีหรอก
1: ไม่มันต้องมีแต่เขาเอาคนมาไม่ไหว
2: มีค่ะมีไปมีค่ะ
3: แต่ที่เนี่ยแล้วที่เนี่ย
2: อันนี้มีลูกหม่อนสดมาให้ใจส
0: า
2: ว
0: นี่มีหมายคุณไต่พบก็ลูกหม่อนสด
3: นี่เขินเขินเขิน
1: เขินเองเวลาหมดแล้วครับ
0: ลูกไม้เขาเอาลูกหม่อนสดก็เหมือนที่ริมรั้วอาก็มีตั้ง2-3 กิโล
1: นี่รู้ป่ะเออใช่รู้ป่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ออกที่บ้านใครชอบป่ะของขวัญ
0: ชอบของเปรี้ยวอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ทราบแต่ไอ้หม่อนนี่กินตลอดเด็ดกินเด็ดกินตามต้นผมยังนึกในใจเลยของขวัญชาติก่อนเป็นนกอีแพรดเหรอชาติก่อนเป็นนกกุนเทียนเหรออะไรเงี้ยนกอีแพรดเหรอวันนี้ลาไปก่อนครับเวลาหมดแล้วอย่าลืมนะผมฝากด้วยตลาดหัวปีถ้าอยากจะสบายสบายมีความสุขก็ไปกันนะครับลาไปก่อนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับเป็นเรื่องเราน่ารู้เกี่ยวกับอลูมิเนียมฟอยล
3: ์ฟอยจะมี2ด้านใช้ได้ทั้ง2ด้านเลย
1: ในการห่ออาหาร
3: ข้อควรระวังฟอยล์แบบนี้ห้ามใช้กับเตาไมโครเวฟนะครับเพราะว่าอลูมิเนียมเนี่ยถือเป็นตัวนําไฟฟ้าครับ
1: อาจจะทำให้เกิด
3: ประกายไฟได
1: ้ถ้าท่านชอบแป๊บๆแป๊บๆเอาเข้าไปเลยคลาสสิกสวีทวาฟเฟิลครับ
0: ผู้ชมครับบอกเลยมันเหมือนวาฟเฟิลที่เราเคยกินต่างประเทศอ
1: ย่าพลาดเด็ดขาดครับ
3: กรอบหอมนุ่ม
1: เฮ้ยเขาไม่ให้คุณเลยเหรอ
0: ไม่ให้เลยคุณฟอย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
6: ้สวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่คุณผู้ชมครับเรียกกันเข้ามาทางนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากลับมาอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับชุดผลิตภัณฑ์พิเศษต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขและการให้ของขวัญปีนี้บอกเลยนะครับว่าถือเป็นปีที่ทุกคนเนี่ยต่างก็เจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายครับโอกาสนี้แฮปปี้ช้อปปิ้งครับก็ขอเป็นอีกหนึ่งที่ที่จะให้ทุกคนครับมาร่วมแชร์โมเมนต์แห่งความสุขให้แก่กันและกันนะครับเราก็เลยจัดหาเซตของขวัญแทนใจนะครับที่จะมอบให้กับคุณผ่านผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาพิเศษกับโปรโมชั่นเซตของขวัญจากสุกายะนะครับแน่นอนครับ

0: ถึงสุขยะเราต้องเจอคนนี้เลยครับคุณป้องณัฐินันท์ครับสวัสดีครับคุณป้องครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: จะบอกว่าช่วงเวลาแห่งความสุขแบบนี้ของทุกปีหลายคนครับรอเซตของขวัญจากสุขยะแล้ววันนี้มาแล้วนะครับนี่เห็นอยู่ตรงนี้ครับแพ็คเกจสวยมากๆนะฮะคือแค่เห็นกล่องก็คืออยากได้แล้วอ่ะข้างในบอกเลยนะคุณผู้ชมเป็นกิฟต์เซตมีอะไรบ้างครับคุณป้อง
1: คือต้องบอกว่าป้องเนี่ยนะทำเซตของขวัญแบบนี้ทุกปีเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าทุกคนที่สนับสนุนสุขยะและในเมื่อเป็นของขวัญเพื่อคนพิเศษแล้วขอบอกว่าลดครั้งเดียวในรอบปีและทั้งปีมีแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นแล้วเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นไม่ได้ทำมาเยอะด้วยทำ

0: ปัญหาในลักษณะที่จะทำให้เมืองเนี่ยมีสตรีทฟู้ดพาราไดซ์ไม่เกิดขึ้นเพราะปัจจุบันนี้พ่อค้าแม่ขายขาดอาชีพขาดรายได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็นปัญหาอันเนื่องมาจากว่ามันจะต้องอาศัยความจริงใจและที่สำคัญที่สุดก็คือว่ากรุงเทพ24ชั่วโมงในการที่จะทำให้เนี่ยไฟส่องสว่างรัฐบาลสั่งปิดเราสั่งเปิดรัฐบาลสั่งปิดเราสั่งเปิดแบบนี้ใครจะกล้าไปท้าทายอำนาจรัฐบาลถ้าไม่ใช่ดร.มาริกาและถ้าเกิดมาริกาไม่ได้เป็นผู้ว่าแน่นอนว่าความทันสมัยความเป็น human innovation ในการที่จะเอานวัตกรรมต่างๆนำมาใช้มันก็จะทำให้ขาดตอนดังนั้นดิฉันคิดว่าความสำคัญของการที่จะให้ดร.มาริกาเป็นผู้ว่าเนี่ยมันมีความหมายมากๆคือเราจะเป็นคนที่สามารถอยู่ในทุกช่วงทุกเจนทุกวัยได้ไม่ว่าจะเป็นเจนอัลฟาที่กำลังโตมาเจนนะคะซีที่กำลังจะต้องแบกหนี้แบกภาระของตัวเองเจนวายที่จะต้องมีการแบกครอบครัวทั้งสองครอบครัวและเจนเอ็กซ์ที่จะต้องมีการแบกในเรื่องธุรกิจของตนเองรวมทั้งเจนเบบี้บูมเมอร์แล้วก็ไซเลนที่เขาก็มีความรู้สึกเป็นห่วงดังนั้นก็มั่นใจว่าถ้าเกิดว่าดร.มาริกาไม่ได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพจะไม่เจริญไปกว่านี้ที่เห็น
1: ถ้ามาริกาไม่ได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพจะไม่เจริญไปมากกว่าที่เป็นอยู่นะเรียบร้อยท่านผู้ชมวินิจฉัยดูถัดมาเนี่ยเนื่องจากเริ่มจาก14เพราะเป็น Lady First ก็เรียงตามลำดับเลขจากท้ายก็แล้วกัน
2: ครับ
1: พรรคประชาชนดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรพร้อมไหม
2: พร้อมครับ
1: ถ้ากรุงเทพไม่มีโจชัยวัฒน์เป็นผู้ว่าอีก4ปีหน้าตาเป็นยังไงเชิญครับ
2: กรุงเทพก็จะยังยากเหมือนเดิมนะครับเลือกตั้งผู้ว่าครั้งหน้าพี่ยุทธจัดดีเบตก็ยังมีการพูดคุยกับปัญหาเดิ
1: ม
2: ๆน้ำท่วมรถติดทุจริตหับเล่แผงลอยปัญหาเดิมๆครับไม่เคยจบแต่ถ้าโจชัยวัฒน์เป็นผู้ว่าครับปัญหาเหล่านี้จะจบทันทีคืออย่างปัญหานะครับการหาหมอเข้าถึงหมอยากเนี่ยใบส่งตัวสิทธิ์บัตรทองครับภายใน1วันโจชัยวัฒน์จะเข้ามาแก้ไขครับจบครับภายใน1สัปดาห์เรื่องของการทำกรุงเทพให้โปร่งใสเราเอา AI เข้ามาจับโกงป้องกันปัญหาทุจริตงบประมาณตั้งแต่ต้นทางปัญหานี้ต้องจบครับ1เดือนเรื่องของปัญหาโรงขยะนะครับผู้คน 400,000 กว่าคนที่ต้องทนเหม็นกลิ่นขยะปัญหาเหล่านี้ต้องจบครับ3เดือนความปลอดภัยของคนกรุงเทพตึกเก่าหลุมยุบปัญหาเหล่านี้ต้องจบครับ6เดือนการกระตุ้นเศรษฐกิจปากท้องของคนกรุงเทพเพิ่มพื้นที่ค้าขายพัฒนาย่านต่างๆนะครับจัดเทศกาลไม่ว่าจะเป็นอาหารดนตรีกีฬาชุมชนเพื่อให้คนกรุงเทพมีเศรษฐกิจคึกคักครับปัญหาเหล่านี้ต้องแก้ไข1ปีครับปัญหาขนส่งสาธารณะเพิ่มรถเมย์10สายเพิ่มเรือเมย์3สายปัญหาน้ำท่วมลอกท่อ 100% น้ำท่วมซ้ำซากต้องจบครับผมเชื่อว่าคนหลายคนนะครับพลังที่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเนี่ยได้เกิดขึ้นมานะครับตั้งแต่การเลือกตั้งที่พรรคก้าวไกลชนะเป็นพรรคอันดับหนึ่งปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นซ้ำซากเพราะว่ามันไม่ได้รับการแก้ไขครับไม่ได้รับการแก้ไขที่ต้นตอไม่ได้รับการแก้ไขเชิงโครงสร้างที่ผ่านมาคนกรุงเทพเลือกพรรคประชาชนทั้งกรุงเทพเทคะแนนให้กับเราเพราะต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครับครั้งนี้เลือกตั้งผู้ว่าครับผมขอให้คนที่เคยเลือกเราเนี่ยยังเชื่ออีกครั้งครับว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างจะเกิดขึ้นได้จริงเลือกโจชัยวัฒน์เบอร์10พรรคประชาชนครับแล้วมาร่วมเปลี่ยนแปลงกรุงเทพไปพร้อมกับพวกเราไปพร้อมกับพรรคประชาชนไปพร้อมกับคณะก้าวหน้าที่จะเข้ามาทำงานพัฒนากรุงเทพครับ
1: ฟังดูเนี่ยถึงขนาดยกมาทั้งพรรคเลยนะ
2: ครับ
1: ยกมาทั้งพรรคเลยรวมถึงอีกคณะหนึ่ง
2: คณะก้าวหน้าทำงานท้องถิ่นมาหลายที่มีประสบการณ์ครับแก้ไขปัญหา
1: โจชัยวัฒน์บอกว่าถ้าเกิดไม่เลือกโจชัยวัฒน์เป็นผู้ว่าอีก4ปีข้างหน้าผมต้องมาจัดดีเบตรวมถึงทุกช่องปัญหาเดิม
2: ครับ
1: ไม่เคยจบถูกไหม
2: ถูกครับ
1: สาระหลักคุณเป็นอย่างนี้นะคุณชัชชาติอีก4ปีอันนี้คุณตอบยากสุดเลยพร้อมไหม
3: พร้อมครับทำไมตอบยากอ่ะ
1: เอ้าไม่รู้ไงเพราะเขา
3: ครับ
1: เขาเริ่มมา2คนนั้นนะ
3: สบายครับ
1: สบายนะ
3: ครับ
1: เริ่มครับ
3: วิสัยทัศน์เราคือจะสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองที่มีโอกาสและความหวังสำหรับทุกคนถ้าเราไม่ได้เป็นก็จะน้อยลงความหวังและโอกาสเริ่มจากคนเลยฮะคนเนี่ยการศึกษาถ้าเราไม่มีเราเนี่ยจะไม่มีโรงเรียนต้นแบบ เรียนดิจิทัลคลาสรูมทุกป.6ถึงม.4จะไม่มีโรงเรียน2ภาษาในทุกเขตโรงเรียนต้นแบบนะคร
1: ับ
3: จะไม่มีศูนย์เด็กเล็กศูนย์เด็กอ่อนที่มีคุณภาพแล้วก็ดูแลศูนย์เด็กอ่อนที่อยู่นอกระบบให้มากขึ้นจะไม่

0: มีโรงเรียนผู้สูงอายุที่อยู่ทุกเขต50เขตไม่มีชมรมผู้สูงอายุเพิ่มจาก490เป็น 1,000 แห่งยังไม่มีต้นไม้เพิ่มขึ้นแล้วปลูกขนแล้วขนที่ผ่านมาเนี่ย 2,600,000 ต้นเรามีแผนจะปลูกอีก2ล้านต้นถ้าไม่มีเราก็จะไม่มี2ล้านต้นนี้เพิ่มขึ้นมาจะมีสวนสาธารณะ15ทีเพิ่มเป็น500สวนมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่เพิ่มจากอีก10ไร่6แห่งจะมีโรงพยาบาลเพิ่มอีก 2,000 เตียงแล้วก็มีศูนย์สาธารณสุขที่มีคุณภาพจะเพิ่มบัตรทองจาก1ล้านเป็น1ล้าน3แสนคนสิ่งเหล่านี้จะไม่มีถ้าไม่มีเราต่อไปก็เป็นเรื่องระบบนะเรื่องฝุ่น PM 2.5 เราลดลงมาแล้ว 50% ปีนี้แล้วปีหน้าเราตั้งใจลดเพิ่มอีก 25% เพราะว่าจากนี้28วันต้องเหลือ20วันวันที่ฝุ่นเยอะถ้าไม่มีเราผมว่าทำไม่ได้เพราะว่าเรามีแนวทางในการดำเนินการชัดเจนน้ำท่วมจุดเสี่ยงที่มีอยู่737จุดเราแก้ไปแล้ว70จุดถ้า 70% ถ้าเราอยู่ต่อรับรองว่าจุดเสี่ยงน้ำท่วม737จุดเสร็จทั้งหมด
1: หมดเลยนะ
0: หมดเลยครับนี่ก็ทำให้ระบบดีขึ้นนะเรื่องฝังกลบเราเริ่มการแยกขยะฝังกลบจะลดลงจาก 50% เหลือ 30% น้ำเสียจะไม่มีการบำบัดเพิ่มแต่ตอนนี้บำบัดอยู่ 50% ถ้าไม่มีเราเนี่ยก็จะไม่เป็นถึง 70% ตามเป้าหมายเราเรื่องเศรษฐกิจสำคัญเลยปากท้องมันจะสร้างศูนย์อิ่มท้องทุกเขตเลยถ้าเกิดไม่มีเราก็จะไม่มีศูนย์อิ่มท้องทุกเขตถ้าไม่มีเราก็จะไม่มีศูนย์จุดผ่อนผันขนาดไมโครอีก 5,000 จุดที่ให้พี่น้องที่ทำหับเล่แผงลอยมีการยกคุณภาพเศรษฐกิจภาพรวมจะดีขึ้นจะมีการจะไม่มีการอบรมความรู้1ล้านชั่วโมงให้คนเพื่อรองรับเศรษฐกิจมันผมว่าโครงการทั้งหมด210โครงการที่เราทำถ้าไม่มีเราก็จะไม่มีโครงการเหล่านี้ครับ
1: ถ้าไม่มีชาติชาติจะไม่มีโครงการที่ขยายความว่าได้ทำมาแล้วเท่าไหร
0: ่ครับ
1: แล้วจะทำใหม่ด้วย
0: ครับ
1: แล้วต่อยอดเพิ่ม
0: ใช่เพราะเรามีแทร็กเรคคอร์ดแล้วแล้วเราทำต่อได้อย่างเป็นรูปธรรมแน่นอน
1: ต้นไม้ก็จะไม่มีการปลูกเพิ่มอะไรอย่างนี้นะ
0: ก็ไม่ได้ตามเป้าเพราะไม่มีสัญญากันไว้ไง
1: ชัดชาติสิทธิพันธ์สุดท้ายพรรคประชาธิปัตย์อนุชาบุรพชัยเสพรรคประชาธิปัตย์เคยเป็นพรรคการเมืองที่ได้เป็นผู้ว่า
2: ครับ
1: น่าจะพรรคเดียวเลยนะเนี่ย
2: ครับแล้วทำเยอะแยะด้วยนะฮะเอารถไฟฟ้าข้ามไปฝั่งทนนะฮะ
1: เดี๋ยว
2: ตัวอย่าง
1: ใจเย็นใจเย็นผมก็บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เคยเป็นพรรคการเมืองเดียวที่เคยมีผู้ว่ากทม
2: ครับ
1: อภิรักษ์โกสายโยธิน
2: สองสมัย
1: สุขุมพันธุ์บริพัตร
2: สองสมัย
1: เพราะฉะนั้นพร้อมไหม
2: พร้อมครับ
1: ถ้าไม่ได้อนุชาเจมเป็นผู้ว่ากทมอีก4ปี2573มหานครนี้จะเป็นยังไงเริ่มครับ
2: เรื่องแรกเลยก็คือการเดินทางจะไม่สะดวกนะครับนั่นหมายความว่าปัญหาจราจรก็คงยังติดขัดเหมือนเดิ
1: ม
2: ระบบฟีดเดอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเมย์ที่ตอนแรกคิดว่าจะเข้ามาอยู่ในการรับผิดชอบของกทม.ก็จะไม่เกิดขสมค.ก็คงจะอยู่เหมือนเดิมกทม.ไม่สามารถกำหนดเส้นทางได้เรือก็จะไม่มีวิ่งในคลองนะครับไม่มีการรับส่งแล้วคนก็จะต้องออกมาแล้วก็บอกว่าต้องพยายามใช้ระบบขนส่งมวลชนแต่ว่าไม่มีระบบฟีดเดอร์เลยเพราะงั้นตรงนี้ก็จะรถติดเหมือนเดิมระบบอัจฉริยะทราฟฟิกแมเนจเมนต์การบริหารจัดการระบบทราฟฟิกหรือจราจรก็ยังเหมือนเดิมก็คือใช้คนกดที่ตามป้อมต่าง
1: ๆ
2: ก็จะเหมือนเดิมเรื่องที่2ก็คือเมืองก็จะไม่สะอาดนะครับเหมือนปัจจุบันขยะก็ยังรกเมืองอยู่คนก็ยังมีปัญหาเรื่องของกลิ่นเรื่องของฝุ่นเรื่องของอะไรต่างๆน้ำเสียก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกันเรื่องของการที่จะดูเรื่องของเศรษฐกิจนะครับคนตัวเล็กตัวน้อยก็จะโดนจัดระเบียบออกจากทางเท้าทั้งหมดนะครับคนตัวใหญ่นะครับที่จะดูแลเรื่องของการทำงานก็จะไม่มีเรื่องของการฝึกอาชีพที่สบายก็ยังคงแน่นกันอยู่เต็มไปหมดนะครับบริษัทใหญ่ๆก็ยังคงต้องจ่ายใต้โต๊ะเรื่องของการขอใบอนุญาตก่อสร้างอะไรต่างๆมากมายยังเหมือนเดิ
1: ม
2: นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของชีวิตที่สบายจะไม่เกิดขึ้นความลำบากก็ยังมีนะครับศูนย์สาธารณสุขจะไม่ได้รับการยกระดับเรื่องของศูนย์ฝึกอาชีพก็ยังเหมือนเดิมระบบที่เกี่ยวข้องกับเด็กเล็กก็จะยังเหมือนเดิมนะครับแออัดความปลอดภัยก็จะไม่เกิดขึ้นต้องไปส่งโดยที่ว่าเวลาก็จำกัดนะครับ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นใครจะไปส่งทันไปทำงานก็ไม่ทันนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันยังคงมีอยู่เหมือนเดิ
1: ม
2: นะครับเพราะว่าคงต้องรอให้ฝ่ายเรียกว่าด้านนอกร้องเรียนเข้ามาคงไม่ได้จัดการภายในแต่ว่าระบบอะไรต่างๆก็คงไม่เกิดขึ้นที่จะทำเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ยังอยู่ในภาพนะครับว่ายังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ดีกว่าเดิมชีวิตก็ยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะครับ
1: ถ้าไม่ได้อนุชาเป็นผู้ว่าจะเป็นเหมือนทุกวันนี
2: ้ก็หรืออาจจะแย่กว่าเดิมนะครับ
1: อาจจะแย่กว่าเดิม
2: ใช่ครับ
1: คุณชาติชาติ รู้สึกยังไงที่เขาพูดอย่างนี
0: ้แย่กว่าเดิ
1: ม
0: ถ้ามีผมอยู่ก็ถึงดีไงถ้าไม่มีผมก็จะแย่กว่าเดิมใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมที่เจมพูดอย่างนี้ถูกไหม
2: อ๋อไม่ใช่

0: าจารย
1: ์เมื่อพูดอย่างนี
2: ้เขาบอกว่าถ้าเขาไม่เป็นผู้ว่าแล้วให้คนอื่นเป็นรวมถึงคุณชัชชาติมันจะแย่กว่าเดิมก็ได้ถูกไหม
3: อ
2: ันนี้ว่ากันตรงๆเวทีสุดท้ายแล้วอ้าว
0: คือมันมีเรื่องของการแก้ปัญหาซึ่งมันต้องทำอยู่แล้วแต่ณวันนี้เนี่ยผมคิดว่า4ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้พูดถึงอนาคตความหวังและโอกาสเลยอ่ะเราเสียไป4ปีนะครับถ้า4ปีเรายังอยู่แบบนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นเขาก็จะแซงหน้าเราไปหมด
2: เขาเป็นธีมหลักเขาเลยนะความหวังและโอกาสเนี่ยคุณชัชชาติว่าไงเขา
1: ผ่านผมว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพมีความหวังขึ้นเยอะมากๆเลยนะผมว่าหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาสาธารณสุขคุณภาพที่ดีขึ้นผมว่านี่มันตอบจากโจทย์ที่ประชาชนที่เราเจอแล้วก็เรื่องต่างๆที่ผ่านมาเรามีนโยบายอยู่เราเริ่มด้วย216นโยบายแล้วจบด้วย236แผนทุกอันเนี่ยมีตัวชี้วัดชัดเจนแล้วทำอะไรบ้างเราปลูกต้นไม้ไป2ล้านต้นเราปรับปรุงคุณภาพการศึกษาต่าง
2: ๆไอ้ที่เขาบอกว่าไม่เป็นไปไม่ได้มันต้องดีขึ้นถูกไหม
1: ต้องดีขึ้นนี่ครับ
2: เขาไม่ผมถามว่าเขาพลาดพิงไง
1: อ๋อถ้าผมเป็นก็ต้องดีขึ้นแน่นอนเพราะว่ามันคือการทำต่ออย่างฝุ่นเนี่ยมันดีขึ้นมา 50% จากปีที่แล้วแต่ว่าถ้าเราอยู่ต่อมันจะไม่ดีขึ้นได้ยังไงเพราะเรามีแนวทางที่ชัดเจนในการ
3: แต่จริงๆฝุ่นเนี่ยมันเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะในตอน
1: ไม่ใช่เลย
3: ปลายปี
1: ถ้าเกิด
3: แล้วมันก็พีคมากแล้วก็นักท่องเที่ยวเขาก็คอเอาอยู
1: ่
3: เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เศรษฐกิจกรุงเทพหายไปเยอะมาก
2: พี่จับประเด็นให้ฝุ่นเนี่ยจับภาพคู่กันซีคุณชัชชาติอีกทีนึง
3: คือฝุ่นเนี่ยกลายเป็นปัญหาที่หนักมากแล้วก็ปลายปี68อันดับหนึ่งของโลกส้มทุกเขตเลยเพราะว่าฝุ่นเนี่ยกลายเป็นปัญหาหนักมากเลย
2: คุณชัชชาติ
1: ถามว่าเวลาดูฝุ่นเนี่ยเขาเปรียบเทียบกันปีต่อปีไหมว่าฝุ่นปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยวันที่ฝุ่นเกินค่ามาตรฐานมีกี่วันมันเกินหลักทางวิทยาศาสตร์นะมันก็คือปีที่แล้วปีนี้ลดลงไป 50%
3: คือ
1: มันก็มีมาตรการต่างๆถูกไหม
3: เข้าใจค่ะ
2: เขาบอกว่าคุณดูวิทยาศาสตร์คุณพูดลอยๆไหมตัวเลขดีขึ้นจริงเหรอ
1: จริงแน่นอน
2: เดี๋ยวผมไปตรวจสอบไม่จริง
1: ได้เลยครับมีแน่นอนคร
2: ับ คุณติง
3: ตัวเลขอาจารย์ดีขึ้นแต่ว่าคนที่เขาเรียกว่าเลือดกำเดาไหลเต็มไปหมดเลยลูกน้องดิฉันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย มันชี้วัดเนี่ยดัชนีชี้วัดคือสุขภาพของประชาชนดัชนีชี้วัดไม่ใช่การท่องอาขยาเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญที่สุด
1: แต่มันต้องเป็นวิทยาศาสตร์ไงคือต้องวัดได้อะไรที่วัดไม่ได้เนี่ยมันวัดไม่ได้มันต้องมีตัวว่าวัดได้ยังไงมันก็เราบอกว่ามันยังมีอยู่แต่มันลดลง 50% นั้นปีหน้ามันก็จะลดลงอีกถ้าเรามาถูกทางแล้วคุณติ่งจะทำไงให้มันไม่มีเลยอ่ะมันจะมีวิธียังไงเอา AI มาจับหรือว่ายังไงก็มันต้องมีมันจะมีวิธีไหนที่จะทำให้มันเป็น 100% ได
3: ้คือจริงๆแล้วเนี่ยวิธีก่อนอาจารย์แล้วก็ใดๆต่างๆที่อาจารย์ท่องมาทั้งหมดประมาณ300
2: เอาไปเรียกเขาท่องอีก
3: ไม่กำลังจะบอกว่า
2: เขาบอกว่าเขามีตัวเลขทางวิทยาศาสตร์มันลดลงอย่างต่อเนื่องคุณติ่งคุณจะแก้ยังไง
3: ทุกอย่างเน
2: ี่
3: ย
2: เอา AI มาจับหรือยังไงตะกี้ถามนะ
3: ใช่ค่ะนอกจากจะไปใช้ AI ในการที่จะเจเนเรตคำสั่งต่างๆ
2: มันไม่ได้ลดแต่ฝุ่นจับไง
3: มันจับแต่ขณะเดียวกันมันสามารถบริหารจัดการคนในเมืองให้อยู่ให้ไปให้เข้าโรงเรียนไม่เข้าโรงเรียนได้และนอกจากนั้นแล้วเราจะทำวาระอาเซียนไงซึ่งที่ผ่านมา4ปีมันก็ไม่ได้มีวาระพวกนั้นเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้มีปัญหาแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ย
2: มันจะดีกว่าว่านะไม่ได้เป็นรัฐบาล
3: คือเราสามารถในการที่จะใช้อำนาจในการตามพรบความมั่นคงสามารถที่จะจัดการได
2: ้อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าพาริกาฝุ่นจะแก้ได
3: ้
2: หนึ่งเอา AI มาจัดคนไม่ให้เขาไปอยู่ในพื้นที่ฝุ่นเยอะ
3: มีวาระอาเซียนที่เราจะต้องคุย
2: วาระอาเซียนคุยกับอาเซียนเลยนั่นคุณชัยวัฒน์จะคิดว่าไง
4: ครับอันนี้ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ชาติชาติว่ามันต้องเอาข้อมูลมาด
2: ู
4: นะครับเป็นวิทยาศาสตร์แต่ว่าถ้าเราดูข้อมูลแล้วเนี่ยอย่างข้อมูลจาก Rocket Media Lab นะครับที่เขาเอาข้อมูลเรื่องฝุ่นเนี่ยมาจากเปรียบเทียบนะครับปี67ปี68เนี่ยเราวันที่อากาศดีนะครับลดลงจาก43วันมา38วัน
2: จำนวนวันลดลง
4: วันที่เป็นสีเขียวเนี่ยจำนวนวันลดลง
2: จริง
4: แล้ววันที่สีแดงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจาก8วันมาเป็น13วันนะครับวันสีแดงก็คือมูลฝุ่นเนี่ยสูงขึ้น
2: คือเข้มสุดคือม่วงแย่สุดแล้วก็แดง
4: ครับ
2: หมายถึงว่าในขณะเดียวกันไอ้วันสีเขียวมันเพิ่ม
4: ครับ
2: โดยรวมก็จริงไอ้ส้มเนี่ยลดก็จริง
4: ครับ
2: แต่แดงมันเพิ่มวัน
4: เขียว
2: ก็แปลว่าคือ
4: เขียวลดแดงเพิ่ม
2: เขียวลดแดงเพิ่มอะไรยังไงต่อ
4: ก็แปลว่าอากาศเนี่ยโดยรวมนะครับแนวโน้มเนี่ยวันที่อากาศดีน้อยลงวันที่อากาศแย
2: ่
4: ฝุ่นเยอะเพิ่มขึ้น
2: อ
4: ันนี้เป็นข้อมูลที่มันมาขัดแย้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกสรุปไปว่ามันอากาศดีขึ้นเนี่ยผมว่ามันยังพูดไม่ได้ดังนั้นมันต้องมีมาตรการที่แก้ไข
0: ผมก็เห็นด้วยนะครับผมก็เป็นวิศวะเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือต้องเอาตัวเลขมาจับใช้ความรู้สึกอย่างเดียวไม่ได้นะครับแต่ว่า
2: เอาตัวเลขมาจับ
0: เอาตัวเลขมาจับตามมาตรฐานนะครับแต่ว่าหลายมาตรฐานผมอาจจะฉีกแนวสักนิดนึงไม่พูดถึงเรื่องฝุ่นแต่ผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องกลิ่นได้ไหมนะ
2: เอาเดี๋ยวกลิ่นไม่ว่ากัน
0: ยังขยะอย่างเงี้ยเราพูดถึงอย่างเงี้ยเรา
2: เดี๋ยว
0: มัน
2: ใจเย็นๆคุณอยากจะพูดเรื่องขยะเอาใจเย็นๆเอาเรื่องฝุ่นก่อนท่านี้คุณชัชชาติ ืออันที่เข้าใจผมนะโดยธรรมชาติกูเป็นแชมป์เก่าไง
1: ดีครับเข้าใจคือฝุ่นนี่นะถ้าช่วงหน้าฝุ่นเนี่ยผมตื่นเช้าขึ้นมาผมดูฝุ่นก่อนเลยผมอยู่ที่ศูนย์ฝุ่นตลอดวันที่ฝุ่นแดงฝุ่นเขียวรู้หมดแล้วก็เขียว 4-3 วันเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะปีทั้งปีมัน365วันไอ้เขียวเนี่ยมันช่วงกว้างมันช่วงที่เขียวมันเกินเป็น

0: ก็ดูข้อมูลการผมเชื่อว่าผมดูทุกเช้าช่วงหน้าฝุ่นเนี่ยเรามอนิเตอร์ตลอดแล้วก็วัดเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไปตามวิทยาศาสตร์หรือเปล่าสิ่งที่เราทำมันถูกต้องไหมทำโลมิชันโซนทำไปคุมการเผาข้างนอกมาตรการต่างที่เราทำสิบข้อเนี่ยมันได้ผลไหม
1: คุณว่าอะไรคุณบอกว่าคุณมีข้อมูลจริง
2: มีข้อมูลจริงครับ
1: คุณชาติชาติบอกก็มี
2: ต้องเป็นคุณภาพของข้อมูลแล้วครับว่าเราจะ
1: เป็นสีเขียวแค่43วันเป็นไปได้ไง
2: แต่คนกรุงเทพทุกวันนี้ครับตื่นเช้ามาก็ต้องเปิดดูแอปเช็คฝุ่นเหมือนที่อาจารย์บอกเลยครับว่าจะให้ลูกเนี่ยออกไปเล่นนอกบ้านได้หรือเปล่าเรามีสวนสาธารณะเนี่ยแต่ว่าเราไม่สามารถไปสวนสาธารณะได้วันที่ฝุ่นมันเป็นสีแดงวันที่ฝุ่นเป็นสีเหลืองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปอดของคนกรุงเทพครับตอนนี้ทำงานหนักมากมีคนเป็นมะเร็งปอด
1: เข้าใจปัญหาเข้าใจแก้ยังไงแก้ยังไง
2: จากการแก้ปัญหาแหล่งฝุ่นครับหลักๆ3แหล่งเลยนะครับเรื่องของฝุ่นที่มาจากการจราจรอันนี้เราก็ต้องทำเขตมลพิษต่ำแล้วไม่ได้ทำเฉพาะในกรุงเทพต้องทำให้ขยายออกไปขยายออกไปถึงปริมณฑลด้วยนะครับแล้วก็รถบรรทุกเนี่ยที่เป็นรถที่ปล่อย PM 2.5 เยอะจะเข้ามาในโซนมลพิษต่ำได้เนี่ยก็ต้องทำให้ผ่านมาตรฐานก่อนเช่นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมันมีการศึกษามาแล้วเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยลดการปล่อย PM 2.5 นะครับลงไปครึ่งนึง
1: ผมก็ไม่ได้เข้าข้างเขาแล้วก็เห็นข่าวเขาก็ทำนะ
2: ทำแล้วแต่มันเกิดขึ้นไหมครับเราก็ไม่เห็นนะครับมีการบังคับมีการห้ามรถบรรทุกวิ่งไหมครับ
0: มีฮะเราใช้โลอิมิชันโทนนะคือหลักการเนี่ยเรากำหนดเขตกรุงเทพทั้งหมดเลยใช่ไหมแล้วถามว่าจะคุมยังไงว่ามันมีวิธีไงถ้าคนไม่ได้คิดก็คิดไม่ออกแต่วิธีทำเนี่ยใช้กล้องซีทีวีจับเลยกล้องมันจะแยกเลยได้ว่ารถเป็นรถประเภทไหนเราไปเทียบกับกรีนลิสต์นั้นเราจะมีกรีนลิสต์ว่าก่อนจะเข้าฤดูฝุ่นเนี่ยรถบรรทุกต่างๆถ้าเป็นรถที่มาตรฐานสูงรถมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยจะอยู่ในกรีนลิสต์ถ้าเข้ามารถที่เข้ามาในช่วงฝุ่นเยอะแล้วไม่อยู่ในกรีนลิสต์เนี่ยเราจับปุ๊บเนี่ยเราออกไป
1: ตอนนี้ทำหรือยัง
0: ทำแล้วมีศาลตัดสินมาแล้ว
3: แล้วคือจะบอกว่าถ้าอาจารย์ทำแล้วยังได้แค่นี้เปลี่ยนคนค่ะได้สิ
4: ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นโซนกรุงเทพชั้นในนะครับแต่จริงๆกรุงเทพชั้นนอกเนี่ยต้องดูด้วยว่าเขาก็ยังมีการเผาอยู่
1: ใช่ครับ
4: ไอ้เรื่องเผาเนี่ยผมก็ไม่เห็นทางที่ไหนไปตรวจสอบแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าห้ามเผาห้ามอะไรกันการประชาสัมพันธ์เรื่องของการเผามันเหมือนอยู่นอกกรุงเทพไปหมดแล้วแต่อันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดทำให้เกิด PM 2.5
1: คุณชัดชาติ
0: คือผมว่าเป็นผู้สมัครก็ต้องหาข้อมูลประกอบด้วยนะ
1: หาข้อมูล
0: แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าให้ผู้ว่าหาคนเดียวการดูจุดเผาของกรุงเทพในเขตนาเรามีนาอยู่แสนไร่เนี่ยปีแล้วนาไม่มีการเผาเลยเราใช้ดาวเทียมจับถามว่าเราแก้ยังไงเรามีเครื่องอัดฟางให้ชาวนาไปยืมใช้เขาก็อัดฟางเอาไปขายเป็นก้อนได้
1: ม
0: ัน
1: ก็จะม
0: ี
1: โซนตะวันออก
0: ใช่แถวน้องจ
1: ะมีทางตะวันตกหน่อย
0: เราก็มอนิเตอร์ตลอดจริงแล้วเรื่องไอ้เผาในกรุงเทพเราไม่เป็นห่วงเลยเพราะว่าเราดูแลละเอียดเรามีคนเข้าไปที่เราหนักใจคือเผาด้านนอกที่ปราจีนบุรีนครนายกเราไปคุยนะว่าตรงนี้แปลงตรงนี้มีอยู่หมื่นไร่เป็นนาสูง2เมตรต้องเข้าไปคุยแล้วเขาลดการเผาลงเกือบ 50% เลยเพราะเราไปคุย
4: กับเขาไปคุยแอบอยู่มันก็ยังมีแอบ
1: ทั้งนั้นบอกว่าการเป็นผู้สมัครคุณจะหาข้อมูลหน่อยแล้วคุณอนุชาเขาว่ากันนะ
4: ก็ผมลงไปเดินในพื้นที่เนี่ยแถวที่อยู่ด้านนอกเนี่ย
1: มีเผายืนยัน
4: เขาก็ยังมีอยู่แล้วเขาก็บอกว่าดูไม่ได้หรอกเพราะว่าถึงเวลาปุ๊บเขามีวิธีการที่ว่าเขารู้ว่าก็จะต้องไอ้บางทีดาวเทียมมันหมุนมาตอนไหนยังไงเขาหาวิธีจังหวะเวลาเพราะฉะนั้นคนเขาก็รู้
1: คือกรุงเทพมหานครเนี่ยหนองจอกมีบุรียังปลูกข้าวเลยนะ
4: มีครับเกษตร
0: แสนไร
4: ่ทำเกษตร
1: เป็นแสนไร่ยังไงนะ
2: เชิงรุกครับอันนี้ใช้ดาวเทียมเข้ามาช่วยข้อมูลจากจิสด้าเนี่ยดูรอยเผาครับดูเบิร์นสกาแล้วก็เรามีนโยบายนะครับสนับสนุนให้คนไม่เผาโดยมีคูปองไม่เผาครับสนับสนุนไร่ละ600บาทอันนี้คือ
1: หมายถึงชาวนาในกรุงเทพมหานครถ้าไม่เผาเอาไป600เลย600บาทต่อไร่ใช่มั้ย
2: ให้นอกกรุงเทพด้วยครับ
1: นอกกรุงเทพด้วย
2: เฉพาะกรุงเทพเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยมันเผาน้อยแล้วนะครับมีการเอาเครื่องจักรไป
4: คือผมง่ายๆดูเฉพาะรีพอร์ตอย่างเดียวไม่ได้นะสรยุทธ์เพราะว่าม
2: ัน
4: ต้องออกไปดูในเรื่องของความเป็นจริงนะ
1: ใจเย็นอาจารย์นนท์บอกเปลี่ยนคนเลยถ้าแก้ไม่ได้ทางนี้บอกดูพักกันตรงนี้ก่อนครู่นึง6:27 นศึกชิงผู้ว่าชี้ชะตามหานครเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ลุยได้ฟีลสดชื่นเต็มๆทุกการเริ่มเติมไวตามิ้ว
1: เดี๋ยวซีนต่อไป
2: กลิ่นปากหมา
3: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
4: พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคใต้ตอนล่างจากมหาอุทกภัยกับหาดใหญ่โมเดลมาร่วมถอดรหัสและเคาะกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดี25มิถุนายน 5:30 นในแก้เกมเศรษฐกิจ
5: เมื่อคืนเอี่ยมพะลึ่ง
6: คิดว่ามีแบ็คดีมีเมียรวยแล้วจะเดินกลางในบริษัทได้เหรอวะ
5: ทำตัวเป็นลูกผู้ชายหน่อยมีอีกหลายอย่างที่ทำแล้วอ่ะเราจะดูรักกันในสายตาคนอื่นนะ
7: งั้นก็ทำให้หมดเลยสิ
8: ยินดีนั่นเกลียดแม่จะตายไป
9: แม่ก็เกลียดน้องนินเหมือนกันไม่ใช่หรอคะ
10: พอแล้วว
11: ันฝันวันวิวาสุก 20:30 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ค่ายทาตรีคืนปล่อยเอาไว้ฉันได้เดือดร้อนเพราะมันเข้าสักวัน
14: คุณทาตรีกับคุณรจิตถูกไอ้จ้างกงเฉิงจับตัวไปครับ
13: ฮะ
15: ขอให้สองคนนั้นหายไปเลยไม่ต้องกลับมา
16: ไปรจิต
11: ตรีจันทร์อังคาร 20:30
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: นี่ไงเจอแล้วไอ้ตำรวจที่มันชนเราอะ
18: ตำรวจเหรอ
19: มันชื่อโก
17: ้แล้วเราจะหาตัวมันเจอได้ไงอะ
18: ไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะไปเที่ยวไหนล่ะครับ
19: ถือว่าเองใจกล้ามากนะที่กล้าเบี้ยวตังค่า
20: เปามันตามเจอแล้วนะ
21: คนที่ปลอมตัวเป็นตำรวจแล้วก็ฉกเงินพวกเราไปไอ้เปามันตามรอยเจอแล้ว
11: เกมโกงเกมคืนนี้ 20:30
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: สนับสนุนโดย Toyota Hilux
22: กินข้าวแล้วก็ต้องกินหวาน
23: ไม่ได้นะเจ้าค่ะ
22: กินข้าวไม่กินหวานสันดานไทยเองไม่รู้หรือ
23: รู้สิเจ้าค่ะคุณแม่คุณแม่ก็ต้องงดขนมไปก่อนนะเจ้าค่ะช่วงนี
24: ้ FB Battery แรงทนรถอเนกประสงค์ใช้ FB Go สายลุยใช้ FB Hybrid สะดวกสบายใช้งานประจำใช้ FB S Series แบตเตอรี่เสริมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าใช้ FB Auxiliary มั่นใจทุกการเดินทาง FB Battery ไฟดีไม่มีทรยศ
25: ต้องจระเข้ฟลอร์สมูทแพทปูนซ่อมพื้นหนึ่งเดียวจบฉาบได้ทันทีไม่ต้องรื้อยึดเกาะสูงสวยเรียบบางเฉียบเสร็จเร็วทันใจใน1วันจระเข้ฟลอร์สมูทแพท

0: เร็วทันใจใน1วันจระเข้ฟลอร์สมูทแพทFP Battery มั่นใจทุกการเดินทาง
1: ช่อง3ศึกชิงผู้ว่าชิงชะตามหานครนะครับกลับมาว่ากันต่ วันนี้ก็มีกองเชียร์แฟนคลับนะอันนั้นกองเชียร์หรือแฟนคลับคุณมริการน่ะนะประชาธิปัตย์เป็นอดีตส.ส.ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีกองเชียร์นะ
2: ใช่ครับส่งเสียงหน่อยส่งเสียงหน่อย
1: คุณชัยวัฒน์พรรคประชาชนมีทีมบริหารกทมของคุณใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: ก็มานั่งอยู่อาจารย์เพียงพนรนะแล้วก็มี
3: คุณหมอไพโรจน์นะครับ
1: นี่ฮะ
3: เติ้ลวรภพครับ
1: เอาลูกมาด้วยเหรอ
3: ลูกมาด้วยครับ
1: ภรรยา
3: ภรรยามาด้วยครับ
1: เอาภรรยากับลูกมาด้วยนะฮะต้องการกำลังใจเหรอ

0: นี่ฮะ
1: เติ้ลวรภพครับ
0: เอาลูกมาด้วยเหรอ
1: ลูกมาด้วยครับ
0: ภรรยา
1: ภรรยามาด้วยครับ
0: เอาภรรยากับลูกมาด้วยนะฮะต้องการกำลังใจเหรอ
1: มาแบบฟูลทีมครับ
0: มาแบบฟูลทีม
1: ใช่ครับ
0: เอาทีมบริหารมาเลยรองผู้ว่ากทมอดีตสิ
2: สามคนนะ
0: อดีตรองผู้ว่าใช่ไหมอาจารย์วิ
2: ษณุแต่ทวิดาสานน
0: สานน
2: แล้วก็พรพรมที่เป็น CSO
0: อ๋อ
2: แล้วก็เป็น Chief Sustainability Officer ดูแลเรื่องความยั่งยืนทั้งหมดเป็นที่ปรึกษาครับพรพรม
0: เนี่ยอันนี้ก็มาพอดีเลย
2: แล้วก็แสนดีเจ้านายตัวจริง
0: เอาเฮ้ยมาได้เหรอ
2: แต่ฟังไม่รู้เรื่องนะ
0: ฮะ
2: ฟังไทยไม่ออก
0: ฟังไทยไม่ออกลูกชายมาก็ต้องการกำลังใจถ้าคุณชัชชาติเข้าไปนี่ทีมนี้อยู่ต่อใช่ไหม
2: ยังไม่ทราบเลย
0: เฮ้ยป่านนี้ยังไม่บอกเหรอ
2: ยังไม่รู้จะได้หรือเปล่าตัวเองให้รอดก่อนเอาตัวเองให้รอดแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่าอีกที
0: จริงจริงที่ได้ตอบไปตอนคำถามให้พูดคนละสองนาทีนั่นแหละคือปัญหาที่เราจะพูดกันจากนี้เป็นต้นไปผมคิดว่าอันนึงซึ่งน่าจะโดดเด่นและใกล้ตัวคนกรุงเทพมหานครคือมีคนสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือผู้บริโภคคนที่เดินทางเท้าต้องการควรเป็นระเบียบอีกกลุ่มหนึ่งคือคนทำหมากินเขาก็อยากจะขายของบางทีเอาเข้าไปซุกอยู่ในที่ที่มันอับที่ไม่มีคนรู้มันก็จะขายยากมันเป็นปัญหาระหว่างพ่อค้าแม่ค้าคนทำกินกับคนเดินถนนก็น่าจะเป็นหัวข้อที่เราคุยกันเอาคุณชัชชาติก่อนทุกวันนี้เป็นปัญหาไหม
2: เป็นปัญหาครับจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องหับเล่แผงลอยเป็นสิ่งที่คู่กับกรุงเทพมานานแต่ว่าเราก็ต้องพยายามหาทางออกร่วมกันได
0: ้
2: ก็คือต้องให้สิทธิ์คนเดินเท้าเนี่ยเดินได้อย่างสะดวกแล้วก็พยายามจัดที่หาที่ให้พ่อค้าแม่ค้าทำมาหากินได้มันเราก็เริ่มพัฒนาจากเรื่องออกระเบียบก่อนว่าแค่ไหนรับได้แค่ไหนถนน3เลนต้องมีทางเดินอย่างน้อย2เมตรถ้าถนนน้อยกว่า3เลนทางเดินอย่างน้อย 1.5 เมตรแล้วก็พัฒนาเป็นจุดผ่อนผันมันก็จะมี2แบบคือจุดผ่อนผันกับจุดที่ผิดกฎหมายก็พยายามเอาจุดต่างๆเนี่ยเข้าจุดผ่อนผันหาที่ก็ขายไปหาที่ใต้ทางด่วนหาที่ของเราเองหาที่เอกชนหาที่ของรฟม.ต่างๆให้เขาเข้าไปไม่ออกจากทางเท้าผมว่าระดับ2ปีไอ้4ปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าเมืองมีระเบียบมากขึ้นเรามีจุดผ่อนผันที่ดีมีคุณภาพแล้วคนเดินได
0: ้สมดุลไหมสมดุลไหม
2: ยังขาดอยู่บ้างยังขาดอยู่บางจุดแม้เราก็มีแนวคิดที่จะทำศูนย์อิ่มท้องศูนย์ท้องคล้ายๆกับของสิงคโปร์ฮอกเกอร์เซ็นเตอร์เราทำมาแล้ว7จุดก็จะกระจายเนี่ยไปทั่วเลยเราเริ่มคิดจุดผ่อนผันจุดผ่อนผันได้ก่อนมันจะเป็นจุดที่มีคนอยู่เยอะ20 30หาบเล่เราคิดทำเป็นจุดผ่อนผันขนาดเล็กได้ไห
0: ม
2: คือ5จุดพออยู่หน้าเซเว่นกระจายอยู่ใกล้ชุมชนคนแนวคิดเนี้ยจะพัฒนา
0: ลักษณะเป็นการไปจัดระเบียบให้มันเกิดเป็นหย่อมๆขึ้นมา
2: หย่อมๆขึ้นอยู่ใกล้ชุมชนคือแม่ค้าไม่ต้องเดินไกลออกจากชุมชนปุ๊บแล้วก็ไม่เกะกะมากอย่าเกิน5ตอนนี้เราดูไว้5ที
0: ่
2: แล้วได้พันจุดก็ได้อีก 5,000 รายแล้วก็ผมว่าหาที่เอกชนมันมีหลายตลาดตอนนี้ว่างเยอะตลาดที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆก็เอาคนนี้เข้าไปในตลาดดูราคาถูกหน่อย
0: ก็มันว่างเพราะมันอยู่แล้วมันขายไม่ได้ไง
2: ก็เหมือนกันน่ะคนนี้ที่ว่าถ้าเกิดเข้าไปอยู่ให้เยอะเอาหาบเล่แผงลอย
0: มันคึกคักซะ
2: มันคึกคักขึ้นก็จะช่วยได้เพราะผมว่ามันต้องหาทางออกร่วมกันเพราะว่าหาบเล่แผงลอยเป็นเรื่องจำเป็นแต่ความเป็นระเบียบของเมืองก็จำเป็นผมว่านี่มันต้องหาแล้วเราก็ไม่อยากจะให้เขาอยู่ริมทางเท้าไปตลอดชีวิตนะเราจะพัฒนามีที่ขายเป็นหลักเป็นแหล่งอนาคตแล้วก็บ้านเมืองก็สะอาดดีขึ้น
0: คุณชัยวัฒน์ว่ายังไงประเด็นนี้คุณคิดว่าเป็นปัญหาไหมที่เขาทำมา4ปีเนี่ย
1: เป็นปัญหาครับเพราะว่าพ่อค้าหับเล่แผงลอยเนี่ยที่มาร้องเรียนกับผมมาคุยกับผมนะครับคือหลายคนที่ถูกให้เลิกขายและสัญญาว่าจะมีพื้นที่ค้าขายทดแทนให้แต่ไม่ได้รับพื้นที่ค้าขายตามสัญญา มีเป็นหมื่นรายนะครับที่เดือดร้อนแบบนั้นนะครับแล้วชีวิตครอบครัวของเขารายได้ของเขาขาดหายครอบครัวของเขาต้อง
0: หมายถึงผมมีพ่อค้าแม่ค้าแผงลอยเดือดร้อนเป็นหมื่นรายเลยเหรอ
1: เป็นหมื่นรายครับ
0: แล้ว
1: ก็นโยบายของพวกเรานะครับคือเพิ่มพื้นที่ค้าขายทำให้ถูกต้องด้วยนะครับต้องทำทั้งระบบแล้วก็มีระเบียบและระเบียบต่างๆที่จะมาใช้กับพ่อค้าหับเล่แผงลอยเนี่ยจริงเราก็ต้องรับฟังสะท้อนมาจากปัญหาของพ่อค้าหับเล่แผงลอยด้วยให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบระเบียบร่วมกันด้วยเพราะว่าจริงๆพวกเขาครับยินดีที่จะทำตามระเบียบนะครับแล้วเราก็ต้องมีระบบที่โปร่งใสระบบ IT ระบบออนไลน์เนี่ยเข้ามาช่วยเข้ามาจัดการนะครับไม่เป็นระบบบริหารจัดการพื้นที่ค้าขายบนพื้นที่สาธารณะต่างๆต้องตรวจสอบได้แล้วก็ต้องโปร่งใสครับและเราจะเพิ่มพื้นที่ค้าขายไปคุยกับทั้งเอกชนนะครับปัจจุบันนี้ตึกที่ไม่ได้ใช้งานตึกแถวต่างๆมีเยอะครับเราสามารถใช้กลไกภาษีที่ดินลดภาษีที่ดินกทม.เข้าไปเช่าให้นะครับแล้วก็เอามาให้คนค้าขาย

0: แล้วปัญหานี้มันไม่ใช่เรื่องพื้นที่ขายอย่างเดียวมันคือเรื่องค่าครองชีพด้วยคนกรุงเทพจำเป็นที่จะต้องมีอาหารราคาถูกและปลอดภัยสะอาดกินนะครับกทมสามารถทำส่วนนี้แล้วก็บังคับมาตรฐานต่างๆให้มันมีความปลอดภัยให้มันมีมาตรฐาน
1: ที่ผ่านมาทำน้อยไปหรอมันแนวทางคล้ายๆกันคือหาพื้นที่เป็นเรื่องเป็นราวถูกไหมที่ผ่านมากำลังบอกที่ผ่านมาสุดโต่งเกินไปก็พยายามพ่อค้าแม่ค้าเดือดร้อนเป็นหมื่นถูกไหม
0: มีคนเดือดร้อนเป็นหมื่นครับมายื่นร้องเรียนกับทางผมเนี่ยนะเอกสารที่เข้ามายื่นก็ยังอยู่ครับ
1: คุณคือ
2: จะเอาแบบเรียกว่าผลลัพธ์อย่างเดียวเนี่ยไปวางกับทุกเขตเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถนนเส้นไหนเนี่ยนะครับแล้วก็สำนักงานเขตเนี่ยก็ลงไปดูในแต่ละเส้นแต่ละเส้นกันเลยแล้วก็ไปวัดกันเลยว่าควรที่จะต้องใช้ทางเดินสักกี่เมตรนะครับแล้วก็ขายสักกี่เมตรแล้วก็ตีเส้นกันไปอย่าล้ำเส้นกันออกมาพอล้ำออกมาปุ๊บเราเห็นแล้วว่าใครล้ำใครนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะลงทะเบียนกันให้ถูกต้องนะครับณวันนี้ที่ผมรับไม่ได้ผมไปทุกเขตมาเนี่ยมีแต่เรื่องเดียวที่เขาเข้ามาหาผมแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยผ่อนพันแต่ถึงเวลาปุ๊บพอจะให้ขายปุ๊บก็เอาคนต่างด้าวมาขายเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะขายเพราะว่าเขาเป็นคนไทยแล้วถึงเวลาก็โดนเขาให้เอาออกแต่ปรากฏว่าคนที่มาอยู่ตรงนี้นะครับจะถูกต้องไม่ถูกต้องณวันนี้ผมไม่ทราบแต่เขาก็มาขายกันอยู่แทนที่คนไทยเนี่ย มันรับไม่ได้ครับว่าทำไมคนไทยไล่ออกไปและให้ต่างชาติต่างด้าวมาทำแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าทำให้ถูกต้องลงทะเบียนให้ถูกต้องแล้วก็อย่าไปเช่าช่วงอย่าเอาเรื่องของสิทธิ์ที่คุณควรที่จะต้องได้รับการผ่อนผันเนี่ยไปขายต่ออีกทีนึงแล้วอย่างนึงก็คือเรื่องของคนที่หาเช้ากินค่ำเนี่ยเราควรที่จะต้องให้เขามีที่ทำมาหากินนะครับเราจะบอกเขาบอกว่าคุณย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือเขาย้ายคือเขาขายได้ตรงนั้นเนี่ยเพราะมันเป็นโลเคชั่นเราเรียนกันมาตั้งแต่สมัยแต่ไหนแต่ไรแล้วครับเรื่องของการจะเปิดร้านอาหารจะเปิดร้านขายของอะไรก็แล้วแต่โลเคชั่นสำคัญที่สุด
1: แต่ไม่มีระเบียบไง
2: ก็นี่ไงฮะผมบอกว่าจัดระเบียบว่าทางเท้าเนี่ยเราอย่าไปบอกว่าต้องกี่เมตรต้องกี่เมตรเราไปดูเลยว่าต้องให้คนตรงนั้นเนี่ยคนเขาเดินกันไปเดินกันมาเนี่ยมันช่วงไหนเวลาไหนต้อง
1: อ๋อไอ้ที่กำหนดเป็นเมตรเมื่อที่ตึงเกินไป
2: มันตึงเกินไปฮะเพราะว่าบางที่เนี่ยขนาดเท่าจะ2เมตรหรือ3เมตรแต่มันไม่มีใครเดินเลยอ่ะไปแถวหนองจอกอย่างเงี้ยมันไม่มีใครเดินเลยก็ไม่ต้องไปกำหนดซะนะครับแต่ถ้าเกิดมาอยู่แถวสีลมแถวอะไรก็ลดให้มันเล็กลงนะครับจะไปเอาเฉพาะในเรื่องของหน้ากว้างเหมือนกับเราทำอาคารสร้างตึกมันเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของความระเบียบเรียบร้อยมันไม่ใช่เรื่องของความปลอดภัยทั้งหมดที่เรื่องว่าจะต้องเว้นไว้สำหรับที่จะให้รถฉีดน้ำมาตอนไฟไหม้อันมันไม่ใช่อันนี้เรื่องของการทำมาหากินนะครับมันไม่ใช่เรื่องของความปลอดภัยเรื่องอาคารที่ต้องเอาเรื่องมาตรฐานเป๊ะทุกโซนอะไรตรงนั้นมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อะไรที่ทำได้ทำแล้วมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งลองนึกภาพนะครับว่าณวันนี้เนี่ยบ้านเราเหมือนสิงคโปร์หมดเลยเดินไปไหนหาอะไรกินก็ไม่ได้แล้วใครเขาจะมาล่ะครับตอนนี้มันก็เงียบหายไปหมดเสน่ห์
1: มองว่าเป็นเสน่ห์ซะด้วยซ้ำไป
2: ผมมองว่าสตรีทฟู้ดเนี่ยคนเขามองอยู่พี่สรยุทธ์ณวันนี้เวลาหิวตอนประมาณสักห้าทุ่มอย่างเงี้ยจะไปหาไอ้ฮอกเกอร์เซ็นเตอร์หรือว่าศูนย์อาหารที่ไหนเปิดอ่ะนะฮะจะซื้อหมูปิ้งสัก2ไม้3ไม้กินกับข้าวเหนียวจะไปซื้อที่ไหนอ่ะครับ
1: เพราะฉะนั้นมันเป็นฟังจากคุณรุชาคือให้มันมีความยืดหยุ่นให้มันเป็นชีวิตของเมือง
2: แล้วก็ให้คนไทยขายของไม่ใช่ให้คนต่างด้าวแล้วก็ให้คนต่างด้าวกินข้ามด้วย
1: อาจจะรู้สึกว่าถูกพลาดทิ้งไหมใครบางคนอยากจะพูดไหม
3: พูดได้ไหมหรือให้พี่ติ่งก
4: ่อน
1: พูดไปก่อนเดี๋ยวคุณติ่งใจเย็นคุณชัดชาติก่อน
3: ก็ต้องฝากว่ามันก็มีระเบียบชัดเจนแล้วก็ต้องฝากพี่ธนาไปช่วยอ่านด้วย
1: คือการ
3: เข้ามาในจุดผ่อนผันเนี่ย
4: จะตีกันอีกละ
3: มันต้องไม่อธิบายฟังว่าแต่เป็นระเบียบนี่ผมว่าส่วนใหญ่ไม่ได้อ่านมันจะมีระเบียบชัดเจนว่าเป็นใครต้องเป็นผู้ค้าเดิมต้องสแกนหน้าก่อนเข้าเพื่อยืนยันตัวตนต่างด้าวมาใช้ไม่ได้ต้องมีการยื่นหลักฐานว่าเป็นผู้มีสิทธิสวัสดิการของรัฐหรือว่าเป็นผู้ที่ผ่อนบ้านกับการเคหะหรือมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 300,000เราอยากจะให้คนที่ลำบากจริงๆอ่ะ
1: ไอ้จุดผ่อนผันเนี่ยเหรอ
3: ใช่ต้องมี
2: ก็เพราะอาจารย์คิดอย่างเงี้ยก็เลยอาจารย์ก็เลยคิดที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับว่าณวันนี้เนี่ยไม่มีต่างด้าวขายเลยหรือมันมีอยู่ผมไปที่ไหนก็มีแต่คน
1: เขาบอกว่ามันมีอยู่อาจารย
3: ์นั้นคือไม่พูดถึงจุดผ่อนผันก่อนนะ
2: จุดผ่อนผัน
3: เ
2: นี่ย
3: มันจะมีการสแกนหน้ามีการดูแลอะไรอยู
1: ่ต้องดูเรื่องรายได้อยู่เกณฑ์ต่างๆอ่ะ
3: คือเราไม่อยากให้คนที่มีรายได้เยอะแล้วมาเอาเปรียบน้องมาอยู่บนฟุตบาทส่วนเรื่องไอ้กฎเกณฑ์ต่างๆว่าถนน3เลนกว้าง2เมตรอันเนี้ยเป็นกฎเพื่อดูภาพรวมแต่ละจุดเนี่ยสามารถขออนุมัติจากกรรมการซึ่งมีนักวิชาการต่างๆเป็นคณะกรรมการอยู่มันมีความยืดหยุ่นอยู่ตัวมันเองอันนี้เป็นกรอบเฉยๆว่ากรอบอย่างเงี้ยนะประมาณนี้ถ้ายังมีจุดไหนที่คิดว่าจำเป็นก็เอาเข้ามาแล้วก็

0: ไม่ตึงเป๊ะขนาดนั้น
1: มันก็มีแนววิธีแต่ว่าอย่างน้อยมีกรอบใหญ่ถ้าไม่มีกรอบใหญ่เลยมันจะมาทุกจุด
2: คือพอมันมาเป็นเรื่องของวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานมันแปลว่าอะไรคุณสรยุทธ
0: ์สวยแล้วจะพูดถึงสวยใช่ไหม
2: เอาแน่นอนอยู่แล้วว่ามันก็ต้องมีอยู่เหมือนคล้ายๆทุจริตคอร์รัปชันทุกวันนี้ให้เป็นเรื่องของ
0: เอาใจเย็นจริงใจจริง
1: คือถ้าพูดว่ายืดหยุ่นเนี่ยมันก็คือวิจารณญาณแหละถ้ายืดหยุ่นแล้วไม่มีวิจารณญาณมันจะใช้ยืดหยุ่นได้ไงแต่ว่าเรื่องสวยเนี่ยเราเปลี่ยนเทคโนโลยีหมดแล้วนะคือว่าการ
0: ก็ทางนี้ก็บอกว่าก็จะให้ยืดหยุ่นเพราะเคยใช้ดุลพินิจไงมันก็คือถ้าคุณไม่เอาเป๊ะมันก็ต้องมีใช้ดุลพินิจอยู่ดี
1: ได้คร
0: ับ แล้วยังไงต่อ
1: แล้วก็การไอ้ถ้าอยู่ในจุดผ่อนผันเนี่ยเขาจะเสียค่าธรรมเนียม500บาทต่อปีถ้าอยู่นอกจุดผ่อนผันซึ่งเรากำลังจะเปลี่ยนให้เป็นจุดผ่อนผันเนี่ยมันถือว่าผิดกฎหมายก็จะจ่ายค่าปรับ500บาทต่อเดือนซึ่งค่าปรับตอนนี้เราใช้วิธีออกเป็นปรับเป็นพี่นายก็จะมี QR code แล้วก็ต้องสแกน QR code จ่ายตรงไปที่เขตเลยถ้าเทศกิจมารับเงินสดเนี่ยถือว่าเป็นสวยแจ้งจับได้เลยถ้าจะไปจ่ายที่เขตจ่ายเงินสดได้แต่ไปที่ฝ่ายคลังแล้วก็จ่ายแล้วก็มีใบเสร็จมาเพราะผมว่าเราก็พยายามเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาจับเรื่องสวยปรับให้มันแบบชัดเจนขึ้นแล้วก็พยายามปรับไอ้จุดที่ผิดกฎหมายให้เขา
0: แทนที่จะเป็นสวยมาเป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมตามระบบซะ
1: จ่ายค่าปรับ
0: ค่าปรับแต่วันเขายืนยันไม่มีสวยใช่ไหม
1: มียังมีอยู่เชื่อจริงมีอยู่แต่ไม่ได้หมด 100% แต่ก็ต้องพยายาม
2: วันก่อนเนี่ยมีรายการนึงเขาถามนั่นนะครับมีประธานสมาคมหาบเล่แผงลอยเขาบอกว่าทุกวันนี้ต้องจ่ายสวยหรือเปล่าเขาบอกอย่าให้ผมต้องพูดเลยผมกลัวเรื่องของความปลอดภัย มันแปลว่าอะไรอะครับตรงนี้นะฮะถ้าคนกลัวเรื่องของความปลอดภัยในการค้าขายก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องนะฮะ
0: คุณบริการก่อนเรื่องสวยค้างเอาไว้อ่ะเชิญ
3: คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องพูดอย่างนี้มีนโยบายที่เราจะต้องประกาศสาธารณะไม่ใช่มานั่งตอบคำถามว่าจะทำอะไรไม่ทำอะไรแล้วก็เพิ่งจะคิดขึ้นได้แล้วก็แก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าตอนนี้นโยบายที่ประกาศเป็นประชาคมแล้วก็เป็นนโยบายสาธารณะก็คือเราได้ประกาศเรื่องเกี่ยวกับ Street Food Paradise เพื่อที่จะฟื้นคืนอาชีพและขณะเดียวกันเนี่ย
0: ก็มึงบอกไม่ใช่มาพูดแก้ปัญหาก็มึงจะยกระดับเป็นประเด็นขึ้นมาอีก
3: ใช่ค่ะมันจะเป็นวาระเพื่อที่จะเป็นนโยบายสาธารณะที่ผู้ว่าคนหนึ่งจะต้องปฏิบัติถ้าสมมติว่าวิธีการที่อาจารย์แก้ไขปัญหามา4ปีปรากฏว่ามันได้มันดีวันนี้เนี่ยโบเบจะเจ๊งไหมวันนี้เขาด่าอาจารย์อยู่นะว่าแล้ววันนี้เนี่ย และสำคัญวันนี้จตุจักรเขาก็ด่าอาจารย์อยู่และนอกจากนั้นเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่สตรีทฟู้ดมันหายไปเสน่ห์เมืองหายไปนักท่องเที่ยวหายไปคือวิธีการจัดระเบียบเราสามารถทำได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยการจัดระเบียบต้องไม่เอื้อให้กับการที่ทำให้เทศกิจใดๆเนี่ยไปเก็บสวยหรือว่าเก็บส่งเพราะฉะนั้นเนี่ยว
0: ิ
3: ธ
0: ีการจัดระเบียบมันเอื้อยังไง
3: มันเอื้อต่อการที่ทำให้นะคะคนที่ไม่ชอบมาพากลเนี่ยไปสร้างระบอบขึ้นมาระบอบมันก็โตระบอบนั้นโตจนกระทั่งเราต้องแบกไปอ่ะทีนี้โดยสรุปเลยก็คือว่าอันนี้พี่ยุทธต้องเข้าใจแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลอยากจะแก้ไขก็คือว่าเราจะสามารถจัดการได้ก็คือประกาศนโยบายสาธารณะก็คือเราทำสตรีทฟู้ดพาราไดซ์แปลว่าทุกคนประชาคมร่วมกันทุกที่ที่มีคนเดินที่นั่นต้องมีสตรีทฟู้ดพาราไดซ์คือสามารถที่จะทำให้การค้าขายเนี่ยขายได้ทั้ง7วันและขายได้ตลอด24ชั่วโมงคือมีการลงทะเบียน
0: หมายถึงไม่ต้องมาพูดเรื่องจุดผ่องผลพันแล้ว
3: ไม่ต้องเพราะว่า
0: ขายกันเลยให้มันเต็มไปหมดเลย
3: แล้วพี่ลองนึกดูนะอาจารย์จับเข้าตึกอะทุกวันนี้ตึกเนี่ยพอผ่านไปปุ๊บตึกก็ไม่มีคนเดิน
0: ไม่เขาไม่ได้จับเข้าตึกอย่างเดียวไอ้ที่มันมีเขตผ่อนผันก็มีไง
3: เขตผ่อนผันก็เช่นเดียวกันไม่มีคนเดินเอาจับเข้าไปที่ใต้ทางด่วนไม่มีคนเดินแล้วพี่จะไปใครไปจะซื้ออะแล้วพี่นั่งมองหน้ากันพ่อค้านั่งมองหน้ากัน
0: อะเพราะฉะนั้นนโยบายของบริการคือสตรีทฟู้ดพาราไดซ์ให้มันมีเลยที่ไหนมีคนเดินที่นั่นมีแผงลอยไปเลย
3: ขณะเดียวกันเราก็จัดระเบียบควบคู่และรายได้ก็ไม่มีใครจัดการที่จะเอาไปเข้ากระเป๋าใครทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบอบอะไรตั้งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้มันก็จะสามารถจ่ายเป็นลักษณะค่าแผงค่าอะไรต่างๆซึ่งทั้งหมดนั้นจะกลายเป็นรายได้ที่ถูกต้องของกรุงเทพมหานครแล้วรายได้เหล่านั้นมันก็จะสามารถในการที่จะนำไปแก้ปัญหาอื่นได้อีก
0: เข้าใจคือให้มันอยู่ในระบบซะ
3: ใช
0: ่แต่เธอก็มาบอกว่าระเบียบมันจะไม่เหลือนะคุณมาริกา
3: พี่คะทุกวันนี
0: ้อย่าลืมความสมดุลคนใช้ถนนนะไอ้พูดบาทนะ
3: มันคล้ายๆนโยบายเดียวกันกับกรณีช้างกับป่ากับคนอยู่ร่วมกันพี่คะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยจะสามารถเนี่ยจัดระเบียบเนี่ยเราทำไมเราถึงต้องไล่คนให้ไม่มีอาชีพเหมือนกันพื้นที่ทุกพื้นที่เนี่ยที่มีคนเดินเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้ต่างๆเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราสามารถทำประชาคมได้ด้วยและสามารถในการที่จัดระเบียบได้ด้วย
0: ก็หมายถึงถนนเส้นไหนซอยไหนประชาคมกันเลย
3: ใช
0: ่ถ้าใครจะมีให้มีไปหมดเลย
3: ใช่และมันก็จะทำให้นโยบายผู้ว่าสามารถสร้างเมืองได้สร้างอาชีพได้และทุกคนอยู่ร่วมกันได
0: ้ไม่งั้นจะเป็นอย่างที่เป็นอยู่

0: ใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: อาจจะตอบไหม
2: ผมก็เชื่อว่า4ปีที่ผ่านมากรุงเทพมีระเบียบมากขึ้น
0: มีระเบียบมากขึ้น
2: อยู่ด้วยกันได้พ่อค้าแม่ค้าอย่างโบเบ้เนี่ยผมก็เชื่อว่าการเป็นผู้ว่าเนี่ยบางครั้งมันต้องทำสิ่งที่คนไม่พอใจเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเราไปโบเบ้มีแต่คนชมว่าดีขึ้นมีระเบียบมากขึ้นสะอาดมากแต่ก่อนที่เคยยึดถนนทั้งหมดเราไม่รู้ใครเป็นคนคุมตอนนี้ระเบียบร้านค้ามีคนมาซื้อของเพราะว่าไม่ต้องไปแข่งกับที่อยู่ตรงกลางก็ผมก็ยืนยันว่ามีคนไม่ชอบผมแน่นอนคนที่เคยใช้ที่ฐานะเป็นที่ทำมาหากินแล้วก็ไม่มีระเบียบ
0: อ
2: ันนี้ก็ถือว่าผู้ว่าเองก็คงต้องยอมรับตรงนี้แต่ว่าเราเอาประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก
1: ตอนนี้สะอาดมากค่ะที่โบเบ้อาจารย์สะอาดมากไม่มีใครเดินเลยได้ท่องเที่ยวก็ไม่เดิน
0: เดี๋ยว
2: ก็ผมก็ไปบ่อยนะคนร้านค้าก็ชมนักต่างชาติก็มาก็เดินซื้อตามห้างคือร้านที่เขาจ่ายภาษีที่เขามีการเช่าอยู่เขาก็มีคนเดินผมว่ามันก็คงต้องปรับเมือง
0: ก็ยืนว่าคนชมเขาก็มีว่าเป็นระเบียบขึ้น
2: ครับ
0: แล้วก็ไอ้ที่มาตั้งกีดขวางต่างๆมันก็ต้องคำนึงถึงเจ้าของตึกแถวก็ด้วยเขาได้ทำมาค้าขาย
2: ภาพรวมอ่ะครับ
0: เพราะฉะนั้นก็คนละมุมนะ
1: มันจบที่การประชาคมค่ะพี่ยุทธทุกวันนี้เนี่ยถ้าไปบางรักถ้าไปตามที่ต่างๆเจ้าของตึกขายของขายต่างๆเขาร้องเขาก็อุทธรณ์เลยว่าเฮ้ยตั้งแต่ไม่มีไอ้เรื่องเกี่ยวกับการค้าขายทางเท้าเนี่ยปรากฏว่าตึกก็ไม่มีใครเข้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เท่ากับพี่อย่าลืมนะประเทศเราก็กู้เงิน 400,000 เพราะอะไรกู้เงิน 400,000 ล้านเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าเศรษฐกิจมันตกต่ำ
0: แล้วคำถามว่า
1: เศรษฐกิจตกต่ำคำถามก็คือกรุงเทพไม่ตกต่ำเหรอเศรษฐกิจกรุงเทพก็มีปัญหาเหมือนกันดังนั้นเราเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนไปนั่งเยียวยาคนละครึ่งคนละตอนคนละวรรคคนละ
0: อย่าไปปิดกั้นเขาเธอก็บอกอย่างนั้นถูกไหม
1: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบ
2: คือเรื่องประชาคมนะการทำจุดผ่อนผันเนี่ยต้องมีทำประชาคมอยู่แล้ว
0: เขาทำอยู่แล้ว
2: ต้องเอาคนเนี่ยเจ้าของที่คนขายคนที่เดินไปเดินมาตัวอย่างต้องมีประชาคมคุยกันว่ากี่เปอร์เซ็นต์มันต้องมีการทำเป็นหลักการวิชาการเลยว่าคนตรงนี้เห็นด้วยกี่เปอร์เซ็นต์มันมีหลักการอยู่แล้วเรื่องประชาคมคือไม่ใช่อยู่ดีเราจะตรงนี้ร้านค้าบางทีเขาอาจจะชอบไม่ชอบแล้วแต่แล้วมันจะมีหลักการอยู่แล้วในการจัดจุดผ่อนผันเนี่ยว่าตรงนี้ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ยืนยันมีหลักการอันนี้ให้ประชาชนตัดสินพ่อค้าแม่ค้าหรือประชาชนคนเดิมนะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณชัยวัฒน์พรรคประชาชนคุณมีแนวทางหรือโครงสร้างไอ้นี่คุณจะหรือโครงสร้างอะไรบ้างไหม
3: ก็สำหรับเรื่องนี้ครับแน่นอนเราต้องมีระบบมีกฎกติกานะครับเพราะว่าคนเดินถนนเนี่ยก็ต้องมีความปลอดภัยอะไรต่างๆแต่ว่าสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนเนี่ยคือการไล่ที่แล้วไม่มีพื้นที่ค้าขายทดแทนให้อันนี้ครับ
0: ทุกวันนี้มันมีเหรอ
3: มีครับ
0: ไล่ออกไปแล้วไม่มีให้เขาไปทดแทน
3: มีครับไล่ไปก่อนสัญญาว่าจะมีพื้นที่ให้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอันนี้ครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นอยู
0: ่คืนยืนยันว่ามีถูกไหม
3: มีครับ
0: ก็แล้วแต่พักกันตรงนี้

0: มั่นใจทุกการเดินทาง FB Battery ไฟดีไม่มีทรยศ
1: Battery แรงทนรถอเนกประสงค์ใช้ FB Go สายลุยใช้ FB Hybrid สะดวกสบายใช้งานประจำใช้ FB S Series แบตเตอรี่เสริมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าใช้ FB Auxiliary มั่นใจทุกการเดินทาง FB Battery ไฟดีไม่มีทรยศ
2: พอก่อนนะพี่ Promise สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติไวใน1ชั่วโมงเงินไม่พอบอก Promise
3: พื้นพัง
4: ต้องจระเข้ฟลอร์สมูทแผ่นปูนซ่อมพื้นหนึ่งเดียวจบฉาบได้ทันทีไม่ต้องรื้อยึดเกาะสูงสวยเรียบบางเฉียบเสร็จเร็วทันใจใน1วันจระเข้ฟลอร์สมูทแผ
5: ่นแดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
6: ขนมเหนียวเพื่อครับ
7: หอมหวาน
8: มันมีแต่ความอร่อย
7: นุ่มหนึบและกรอบนี่คือสัมผัสที่หนูได
8: ้หวานหอมมากคุณผู้ชม
9: ถ้าเผือกนี่คุณถนัดไหม
7: โอ้ยหนูเป็นคนชอบเผือกครับผม
9: ทุกเรื่องไหม
7: ทุกเรื่องครับทุกเรื่อง
10: ครัวคุณปอย
11: ตอนนี้ก็มีการตรวจอายุเซลล์กันมากขึ้น
12: เมื
11: ่อก่อนไม่มี
12: เมื่อก่อนไม่มีอัตราความแก่เราเนี่ยปีนึงเนี่ยจริงๆเราแก่12เดือนหรือเราแก่15เดือนอายุเซลล์เนี่ยมันถอยหลังได้แล้วแต่พฤติกรรมของเรา
13: ค
12: ุ
13: ณจะไม่เสีย
14: เรื่องไม่ต้องเป็นหรอกมึงคงมึงก่อนเป็นแค่ลูกมากก็พอแล้ว
15: นะเดวครับเพื่อนพ่อเอง
16: สวัสดีครับ

0: ครับคุณปั้น
1: แต่งงานกันนะมุ
2: รักได้หรือยังเสาร์20:25 นตอนจบ
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ตอนนี้หนูเฟืองเขาก็ไม่มีใคร
5: ชอบกันเหรอ
6: แกชอบพี่เซนปะบางทีความรักมันอาจจะไม่รอแกที่แกรอมันก็ได้นะ
7: แกอยากเจอพี่เซนใช่ไหมแกอคติกับฉันเกินไปปะ
8: ฉันไม่ใช่คนชอบแย่งของเพื่อนเ
9: ว้ย
2: เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 เริ่ม28 มิถุนายน
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: พอเพื่อนโหลดแอปแป๊บเดียวเงินไม่พอหรอก promise
11: The all new Nissan Kicks e-powerขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน

0: ทุกการเริ่มเติมไวตามิ้ว
1: ช่อง3ศึกชิงผู้ว่ามหานครนะครับชี้ชะตากันเลือกตั้งวาทิตย์นี้แล้วในโค้งสำคัญนี้เอาประเด็นหนึ่งที่พูดถึงกันมากในสังคมคืออำนาจของผู้ว่าและบทบาทของสกสกคือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผมเท้าความนิดหน่อยมันก็เหมือนกับรัฐบาลกับสภาสภาคือสกเวลารัฐบาลต้องการจะผลักดันอะไรมันจะเป็นกฎหมายหรือจะของก็ประมาณมันจะเข้าสกถูกไหมผ่านหรือไม่ผ่านก็จะอยู่ที่สกนี่แหละประเด็นตอนนี้ก็คืออิสระสองท่านไม่ส่งสกเลยประชาธิปัตย์ส่งพรรคประชาชนส่งครบ
2: ครบครับ
1: 50คนถูกไหม
2: ครับ
1: อยากจะตั้งประเด็นว่าเริ่มจากประชาธิปัตย์ก็ได้วาดไว้ว่ายังไงว่าถ้าเป็นผู้ว่าแล้วต้องมีสกให้เป็นเสียงข้างมากเนี่ยมันจะมีประโยชน์ยังไงเมื่อเทียบกับผู้ว่าที่ไม่มีสกอ่ะ
3: ก็นโยบายที่เรานำเสนอทั้ง5เรื่องนะครับเราสามารถที่จะเดินหน้าได้เพราะว่านโยบายต่างๆเหล่านี้ที่เราได้คิดกันมาเนี่ย มันคิดมาในลักษณะของเป็นพรรคนะครับแล้วก็สอดคล้องกับในส่วนของสกที่เขาเอาปัญหาในพื้นที่เนี่ยมาสะท้อนให้กับทางด้านส่วนกลาง
1: ครับ
3: งั้นถ้าเรามีผู้ว่าแล้วก็สกจากพรรคเดียวกันที่มากพอในสภากรุงเทพมหานครเนี่ยนโยบายมันสามารถผลักดันได้โดยไม่ต้องไปทำความเข้าใจกันอีกแล้วรวมถึงงบประมาณด้วยเช่นเดียวกันในส่วนของงบประมาณเนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกได้เลยว่าเราจะใช้งบประมาณซึ่งมีจำกัดนะครับงบประมาณไม่ถึงแสนล้านแล้วก็เกือบ4-5 หมื่นล้านเนี่ยไปเป็นงบประจำไปจ่ายเงินเดือนสมุดแล้วเพราะฉะนั้นเหลืองบลงทุนหรือว่าที่จะทำเนี่ยประมาณปีละไม่ถึง50,000 ล้านเนี่ยมันก็ชัดเจนเลยว่าผู้ว่ากับสกเนี่ยคุยกันแล้วก็จัดลำดับไปเลยว่าอะไรเป็นลำดับต้นๆเราจะเอาอะไรมาแก้อะไรก่อนนะครับ4ปีจากนี้ไปเราจะทำอะไรสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือว่าเราไม่ต้องมานั่งล็อบบี้กันมันเกิดกันขึ้นแน่นอนในปัจจุบันถ้าผู้ว่ามาจากอิสระเนี่ยจะทำอะไรสักอย่างนึงต้องไปนั่งล็อบบี้กับทางด้านสก50คนเนี่ยแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องคิดดูว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่เสียเวลาไป4ปีอาจจะได้ไม่กี่เรื่อง
1: ไม่มีประสิทธิภาพ
3: ผลประโยชน์อาจจะเกิดขึ้นด้วยอย่าว่าแต่ไม่มีประสิทธิภาพอาจจะม
1: ี
3: รั่วไหลด้วยซ้ำไป
1: รั่วไหลยังไงอ
3: ้าวก็สกบางคนเขาก็อาจที่จะบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมเกาหลังให้คุณคุณจะเกาหลังอะไรให้ผมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมีอย่างนี้
1: หมายถึงผัดกันเกาหลังเหรอ
3: ก็นั่นแหละแหมผมก็ไม่อยากจะพูดเพราะว่าอาจารย์ชาติบอกไม่มีจนกระทั่งผมเปิดเผยว่ามันมีอย่างเงี้ย
1: นะครับมันมียังไงไหนพูดมาสิ
3: ก็อย่างเช่นสมมติว่าโครงการที่มันจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยที่เขาเรียกว่าเฉพาะเจาะจงเนี่ยมันก็มีหลายส่วนนะครับที่ซอยย่อยนะครับ90%กว่าของโครงการเนี่ยมูลค่าทั้งหมดเกือบ50,000 ล้าน40,000 กว่าโครงการมันจัดซอยย่อย93%กว่าเนี่ยตรงนี้ก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าไอการที่เราบอกว่าจะซื้อดินสอปากกาก็ทำไมไม่รวมแล้วซื้อให้มันใหญ่ๆไปเลยให้มันมากกว่า 500,000 นะครับหรือโครงการถนนเนี่ย
1: คือซอยย่อยเพื่อจะเฉพาะ

0: จาะจง
1: ใช่
0: ไม่ต้องประมูล
1: ไม่ต้องประมูลแล้วก็ชี้
0: เพราะถ้าเกิน 500,000 มันต้องประมูล
1: ถูกครับ
0: คุณกำลังบอกว่า
1: ก็ถ้าเกิดสมมติเราจะซื้ออย่างที่อาจารย์เคยพูดนะครับว่าจะซื้อปากกาดินสอแฟ้มเนี่ยก็ซื้อให้มันทีเดียวเป็นเบลค์ไปเลยมันก็ได้ถูกกว่าอยู่แล้วก็ทำอย่างนั้นไปเลยทำไมจะต้องมาซอยย่อยล่ะหรือว่าต้องซื้อทุก2วัน2วัน2วัน2วันมันถึงต้องมี 499,999 บาททุก2วันอย่างนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจหรือแม้กระท
0: ั่งพรรคคุณเนี่ยเปิดประเด็นใช้ AI ของคุณน่ะ
1: เขาเรียกว่าระบบ2รัฐ
0: 2รัฐอ่ะ
1: นะครับแล้วก็ข้อมูลเพิ่งจะทำเมื่อ 2-3 สัปดาห์นี้เองเนี่ยไม่ใช่เพิ่งจะมาตีตอน
0: 90เท่าไหร่นะ
1: ก็ 93%
0: ของ
1: จำนวนโครงการทั้งหมดที่เป็นประมาณเกือบ 50,000 กว่าล้านเนี่ยมันเป็นเรื่องของเฉพาะเจาะจงก็คือไม่มีการประมูลทั้งหมดแล้วพอเปิดประมูลขึ้นมา
0: อีก 7% เท่านั้นที่มีการประมูลเหรอ
1: ใช่ครับ
0: จากจำนวนโครงการใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: แล้ว
1: ก็อย่างโครงการใหญ่ๆเราก็ไปดูนะครับอย่างเช่นโครงการที่สร้างโรงพยาบาลเนี่ยลงเซ็นสัญญาไปเรียบร้อยแล้วเขาวางราคากลางไว้4,000 ล้านประมูลกันลงมา2บริษัทใหญ่ต่างกันไม่ถึงล้านอย่างเงี้ยแล้วเราจะบอกว่าเอ๊ะมันปกติได้ยังไงมันมีพิรุธชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ต้องให้ตอบว่าแล้วที่ผ่านมาทำไมถึงเงียบกริบนะครับถ้าเราไม่เปิดตรงนี้คนจะรู้ไหมนะครับตรงนี้เราก็เป็นแค
0: ่ก็กลับมาว่าประเด็นหลักของผมที่ถามคือสกถ้ามีสกที่มีการตรวจสอบที่ดีเรื่องนี้มันจะต้องหลุดออกมาก่อนแล้ว
1: ถูกต้องครับแล้วก็พักเองเนี่ยก็คือในส่วนของพักการเมืองเนี่ยเขาก็จะตรวจสอบภายในกันเองด้วยถ้าเป็นอิสระแล้วใครจะมาตรวจสอบอะครับต้องไปไหนล่ะนะแต่ถ้าเป็นพรรคการเมืองเนี่ยก็คือว่าพี่สรยุทธจำได้ไหมครับคุณอภิรักษ์คุณ เขาเคยดูโดนกล่าวหาว่ามีประเด็นเรื่องของความไม่ปกติในเรื่องของจัดซื้อจัดจ้างจะเป็นรถเรือดับเพลิงเนี่ยพรรคสั่งให้ลาออกเลยนะทั้งที่ยังไม่ได้ไปถึง
0: ศาลปปช.เริ่มชี้มูลแจ้งข้อหา
1: แค่นั้นเองแล้วสุดท้ายเนี่ยศาลก็บอกว่าไม่ผิดแต่ว่าความรับผิดชอบทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยสั่งให้ผู้ว่าลาออกเลย
0: เพราะฉะนั้นกำลังบอกอาจจะถามจะตอบไหมหรือให้เขาว่าไปก่อน
2: มันไม่ค่อยตรงเรื่องเลยนะว่าไปก่อนนะเดี๋ยว
0: ไม่ค่อยตรงเรื่อง
2: ไม่คือสกหรือจะเอาเรื่อง
0: ไม่ผมอธิบายอย่างนี้เขากำลังบอกว่าระบบของเขาเนี่ยถ้าเป็นทีมเดียวกันหนึ่งมีประสิทธิภาพสองก็คือสามารถที่จะมีการตรวจสอบไม่อย่างนั้นจะไม่เกิดโครงการซอยย่อย 93% ถูกไหม
1: ถูกครับ
2: ไม่มีสกยิ่งตรวจสอบผมหนักเลยอ่ะทุกคนในผมไม่มีพักอยู่ในสก50คนตรวจสอบผมว่าบาลานซ์เช็คบาลานซ์กันไงผมไม่มีพวกนะผมไม่มีเสียงข้างมากเลยนะมันทุกคนก็จ้องตรวจสอบผมอยู่แล้วว่ายิ่งนี้ทำยิ่งให้ตรวจสอบเข้มข้นขึ้นด้วยอธิบายทีม
0: าใช่ครับเขาบอกเขาไม่มีสกก็ยิ่งมีคนตรวจสอบเขา
1: ก็ผมคิดว่าคล้ายๆกับว่าณวันนี้เนี่ยอิสระหรือไม่อิสระอาจารย์พูดว่าอาจารย์ลงอิสระแล้วก็ไม่มีสกแต่ก็เห็นชนหมัดกันเต็มบ้าน
2: เกี่ยวเลยคนละเรื่องเลยนี
0: ่เป็นการกล่าวหาว่าเป็นการชนหมัดกันเป็นพวกเดียวกันเหรอ
1: ก็ผมไม่ได้กล่าวหาผมแค่ดูในโซเชียลเท่านั้นเองที่ว่า
0: ไม่คุณชาติชาติมาเจอผมก็ชนหมัดกับผม
1: ครับก็หมายถึงป้ายอะไรต่างๆ
2: นี่พวกผมเนี่ยพวกผมเหรอ
0: ไม่อันนี้บอกว่านอกจากชนหมัดแล้วมีป้าย
1: ป้ายก็เหมือนกันหมดอะไร
0: อิสระจริงหรือเปล่าอาจจะตอบไหมอ
2: ิสระผมไม่ได้ผมก็ชนหมัดกับประชาธิปัตย์ผมชนหมัดกับพรรคประชาชนทุกคนนะก็เพื่อนกันไงผมพร้อมทำงานกับสกทุกคนนะครับ
1: ไม่
2: มีปัญหาเลยเพราะที่ผ่านมาเราต้องดูแลทุกคนเพราะทุกคนได้รับประชามติมาจากประชาชนในเขตทุกคนคือเจ้านายเรานั้นเราให้เกียรติสกเพราะสกคือตัวแทนของประชาชน
1: ม
2: ันไม่ว่าใครมาก็ตามเราก็พร้อมทำงานก็ต้องถามว่าสกประชาธิปัตย์พร้อมทำงานกับผู้ว่าชาติไหมอันนี้ต้องฝากถามนะว่าถ้าเกิดเป็นทำงานร่วมกันน่ะสกพรรคอื่นพร้อมทำงานร่วมกับผู้ว่าที่ไม่ใช่พรรคเดียวกันไหมเพราะถึงยังไงก็ตามก็ไม่ได้ยืนยันว่าถ้าพี่วิชาได้เป็นผู้ว่าพี่วิชาจะได้สสกข้างมากถูกไหม
0: ไม่ได้ยืนยัน
2: ไม่ยืนยันเลยเพราะระบบมันเป็นอย่างนี้ระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันมี2แบบคือถ้าเป็นสภาใหญ่คือสสไปเลือกนายกอย่างเงี้ยได้เสียงข้างมากแน่น
1: อ
2: นแต่ของผู้ว่ากทมเนี่ยมัน
0: ไม่จำเป็น
2: กันนั้นผู้ว่าต้องทำใจไว้เลยว่าต้องทำงานกับทุกคนได้ถ้าไม่งั้นเวลาแก้พรบกทมก็ต้องไปแก้เลยว่าให้สกเลือกผู้ว่าถ้าอย่างนี้ได้เสียงข้างมากแน
0: ่ให้เป็นระบบเหมือนสส
2: ใช่แต่ว่าในเมื่อมันอิสระต่อกันมันคือเป็นระบบเช็คบาลานซ์สกเนี่ยตรวจสอบเราเต็มที่เลยถูกไหม
0: เพราะฉะนั้นตรงกันข้ามเลยคุณเจมส์คุณชัชชาติบอกที่ผ่านมาผมอิสระไม่มีข้อคนเลยเขาตรวจสอบผมเต็มที
2: ่
0: เลย
2: ผมไม่มีเกาหลังอะไรเลยผมไม่รู้ใครเกากันนะแต่ว่าเราทำงาน
3: สกประชาธิปัตย์อ่ะสกประชาธิปัตย์อ่ะเป็นประธานใครนะคุณณภาพลน่ะพ่อโฟกัสอ่ะเขาเป็นประธานอนุกรรมการสอบเรื่องเกี่ยวกับการใช้งบประมาณที่เอาเงินไปจ่าย BTS อ่ะ7 ล้าน
1: อ
3: ่ะนั่นเขาก็สอบเหมือนกันสกประชาธิปัตย์สอบอาจารย์อ่ะแต่ว่า สอบไปสอบมา

0: ากฏว่ามันมีค่าปรับอ่ะสอบแล้วปรากฏว่าอาจารย์ตังไปจ่ายค่าปรับเท่าแก่เขาว่าทั้งหมดอ่ะเยอะหลายหมื่นล้านเลยอ่ะอันนี้เป็นต้นคือแปลว่าการที่ใช้เขาเรียกว่าการตรวจสอบในสภาสกเนี่ยบางทีการที่เป็นพรรคหรือเป็นอะไรอ่ะมันก็ไม่ได้เข้มแข็งมากพอในการที่จะไปคานอำนาจหรือใดๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการจะมีสกหรือไม่มีสกเป็นพรรคของตนเองอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวหรอกกับการที่ว่าจะสามารถไปคานอำนาจหรือผลักดันแล้วก็ผ่านงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยได้โดยที่ไม่มีการเขาเรียกว่าไม่มีการขัด
1: ไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรง
0: ไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรง
1: ไม่ได้เกี่ยวกัน
0: ความมีอิสระเนี่ยคือหนูก็ไม่รู้ว่าอาจารย์อ่ะศิละแท้จริงแค่ไหนอย่างไรแต่ว่าจริงๆการอิสระเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันจะไม่สามารถทำให้การเป็นพรรคเป็นพวกเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบนั้นเนี่ย มันไม่ต้องไปแบกอะไรเถอะทะไม่ต้องมานั่งแทรกแซงกันแล้วก็ไม่ต้องมีปัญหากันและนอกจากนั้นการอิสระเนี่ยมันยังสามารถทำให้การบริหารเนี่ยอิสระอย่างแท้จริงก็คือนึกถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วสภาสกเวลามีการทำนิติบัญญัติอ่ะมีการถ่ายทอดอยู่แล้วด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าการสังกัดพรรคหรือการไม่สังกัดพรรคอ่ะไม่ได้จำเป็นเลย
1: ไม่จำเป็นอันนี้จะไปสอดคล้องกันถูกไหมคุณชัยวัฒน
2: ์ก็เรื่องอิสระไม่อิสระนะครับผมว่าตอนนี้ทุกคนก็เห็นมีความพยายามที่จะใช้สีอะไรต่างๆเข้ามาอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกอันแรก
1: ขณะไม่อิสระมีความพยายาม
2: อันแรกเนี่ยคือที่บอกว่ามีการตรวจสอบเช็คแอนด์บาลานซ์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไรคือระบบต่อรองต่อรองเพื่อที่จะตัดงบโครงการที่ผู้ว่าต้องการเสนอไม่ให้ผ่านเพราะว่านโยบายครับอยู่ที่ผู้ว่าต้องการเสนอผู้ว่าต้องจัดสรรงบประมาณเข้าไปแต่สกที่ไม่สนับสนุนก็มาต่อรองแล้วงบที่ถูกตัดออกไปนี่ครับมันก็หายไปอยู่กับใครหายไปอยู่กับผู้ว่าแล้วงบอันนี้แหละครับที่เขาเรียกกันว่างบแปรงบเหล่านี้ครับผู้ว่าก็จัดสรรไปลงในโครงการอื่นๆเอาไปฝากไว้ยังโครงการที่สำนักต่างๆซึ่งตอนหลังเนี่ยก็จะมีสกที่พาคนเข้ามารับงานต่างๆอะไรที่เป็นปัญหาเรื่องการใช้ทุจริตงบแปรนี้นะครับอันนี้ก็คือการที่บอกว่ามีการเช็คแอนด์บาลานซ์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงมันไม่ใช่นะครับและอีกเรื่องนึง
1: อันนี้คือผัดกันเกาหลังเลยไหม
2: ก็อีกเรื่องนึงที่บอกว่านโยบาย
1: เอานี้ก่อนเขาดื้อเผื่อเป็นพลาดพิง
3: ผมก็แปลกใจนะคร
1: ับ ไม่อันนี้คุณหมายความว่าถึงเวลาสกจะต้องพิจารณางบถูกไหมฝ่ายบริหารมีหน้าที่เสนองบถูกไหมแล้วคุณกำลังกล่าวหาว่าสกบางทีก็ต่อรองด้วยการที่ตัดผู้ว่าก็ต้องไปเดี๋ยวนี้
2: ผู้ว่าต้องการทำโครงการนี้แต่สกไม่ให้ผ่าน
1: แล้วคุณกำลังบอกว่าอะไรนะมันเกิดงบแปรคืองบแปร
2: ก็ตัดงบ
1: ตัดแล้ว
2: แล้วก็เอางบมาแบ่งกัน
1: แบ่งกับใคร
2: ก็แบ่งกับฝ่ายบริหารแล้วก็แบ่งกับสกด้วยโดยการเอางบเนี่ยไปฝังในโครงการอื่นซึ่งเรื่องเหล่านี้ครับมันไม่ได้มีใบเสร็จไม่ได้มีอะไรต่างๆเข้ามา
1: หมายความว่ามีการต่อรองกันผลประโยชน์
2: เรื่องเหล่านี้ครับคุณวิโรจน์เนี่ยเขาก็เคยพูดเรื่องนี้ออกมาบ่อยครั้งนะครับตั้งแต
1: ่อ๋อที่แกบอกล่าสุดในทรรมองว่าเดี๋ยวต่อไปนี้จะโดนตบทรัพย์นะเนี่ย
2: อ
1: ันนั้นเหรอ
2: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากบอกอีกเรื่องนึงคือนโยบายเนี่ยอยู่กับผู้ว่าแต่ถ้าสกไม่ได้มาสนับสนุนนโยบายผู้ว่าครับสิ่งที่ผู้ว่าขายนโยบายเหล่านี้มันก็จะไม่เกิดแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดการต่อรองเพื่อเอางบประมาณทำทุจริตงบประมาณไปลงโครงการที่ไปผันเงินออก
1: โอ้นี่ร้ายแรงข้อกล่าวหา
4: คือต้องบอกเลยนะว่า
1: อันนี้เขากล่าวหา
4: คือถ้ามีหลักฐานก็เอามาเลยว่าตรงไหนที่เป็นทุจริตนะผมว่า
1: แล้วก็พูด
4: แล้วต้องบอกเลยถ้าถามว่าผมก็ทำงานมานะอาการนี้แบบเดี๋ยวอธิบายให้ประชาชนฟังก่อนคือเวลาทำงบประมาณเนี่ยฝ่ายบริหารก็จะเสนองบประมาณเข้าไปถูกไห
1: ม
4: จากนั้นเนี่ยทางสภาเขาจะตั้งกรรมธิการมาพิจารณาเขาก็จะตัดออกบางส่วนที่เขาไม่จำเป็นเราก็จะโครงการที่เราว่าจำเป็นเนี่ยใส่เข้าไปแล้วสุดท้ายสภาก็ต้องอนุมัติอยู่ดี
1: ใช่
4: ผมว่าก็เป็นเรื่องปกติที่ทำแบบนี้แล้วก็โครงการที่เราจำเป็นลงไปที่ผ่านมาเนี่ยเราโครงการลงในพื้นที่ประชาชนเยอะมากเพราะเราเน้นเส้นเลือดฝอยแล้วเห็นว่าโครงการที่เราลงไปในเขตต่างๆมีทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกสบายเยอะขึ้นส่วนในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นอยู่ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอยู่แล้วมันก็ต้องไปทำประมูลทำอีออคชั่นอะไรตามระเบียบของมันถ้าผมว่าประเด็นที่มีสกแล้วจะมาแก้หลังก
1: ันถึงว่ามาตัดงบแล้วถึงเวลาเอากลับมาแล้วเสนอใหม่เอาเองสกเองถ้างั้นเองตัดเดี๋ยวตกลงเองเอาอันนี้ไปเอาอันนี้ไป
4: ไม่เกี่ยวเลยก็เราต้องเอาความจำเป็นของประชาชนเป็นหลักถูกไหม
1: ถ้าจะกล่าวหาเอาหลักฐานมา
4: ถ้ามีก็หลักฐานมาเลย
2: ถ้าพูดถึงเรื่องหลักฐานเนี่ยอย่างโครงการเครื่องออกกำลังกาย
4: ครับ
2: เจ็ดมีทั้งหมดเนี่ย24โครงการนะครับ7โครงการเนี่ยมีการตรวจสอบแต่อีก17โครงการก็เป็นลักษณะเดียวกันมีการจัดซื้อจัดจ้างสสแบงค์ได้ส่งเอกสารส่งหลักฐานไปแล้วนะครับแต่ท่านก็บอกว่าไม่ได้รับซึ่งจริงๆมีเลขรับเอกสารของกทม.อยู่แล้วก็ไม่ทราบ

0: ตอนนี้ได้รับเอกสารหรือยังได้รับหลักฐานหรือยังแล้วจะตรวจสอบเมื่อไหร่
1: จริงๆที่พูดกันในเวทีสาธารณะไปเยอะแล้วครับจะพูดไหม
2: ก็เราสั่งให้ตรวจสอบที่โครงการโครงการยังไม่จบนะก็ยังเดินแก้ต่อนี่เวลาเอกสารเข้ามามันมีบางส่วนที่ปลัดรับผิดชอบไปมันแล้วแต่ว่าคนแต่งตั้งคือใครอำนาจการสอบสวนนั้นเราก็สั่งให้ตามทุกโครงการถ้ามีปัญหาก็จะต้องลุยจบนะฮะ
0: ที่ไม่จบคือ7

0: ุณเป็นใคร
1: รอสักครู่นะครับ
2: เฮ้ยว่าไง
3: เจอตัวเจ๊หงนะครับเฮีย
1: ครับเฮียกล้วยอยากคุยด้วยครับ
0: อ๋อลูกน้องอีเฮียกล้วยมาก็ดีละขอแม่เดี๋ยวก่อนแล้วค่อยโอนฮัลโหล
2: ว่าไงเจ้าแม่แอร์ดรอปได้ข่าวว่าเงินเฮีย3ล้านเนี่ยครบกำหนดคืนแล้วไม่ใช่หรอ
0: โหยเฮียยืมเงินไปไม่ใช่ไม่กี่ล้านอ่ะทวงอยู่ได้ฮะ
4: ยืมไปไม่โกงหรอกคืนแน่ๆน่ะ
0: เฮียเป็นแค่เจ้าหนี้นะไม่ใช่คอลเซ็นเตอร์โทรติดอยู่ได้แม่เป็นต้องกระจิ๋งไงฮะ
4: เดี๋ยวก็ไม่คืนซะหรอก
0: และอีกอย่างนะเฮียจำใส่กระโหลกเฮียไว้นะว่าฉันเนี่ยเป็นลูกค้าชั้นดีพูดคำไหนคำนั้นแล้วก็ไม่ต้องโทรใหม่เข้าใจป่ะ
4: รำคาญ
0: ไอ้เฮียกล้วย
4: ไอ้เฮีย
0: ไอ้แม่
5: น้องผมน้องผมน้องผมน้องผมน้องผมน้องผมฟังก่อนฟังก่อน
0: อะไรนี่ยังถามไม่เสร็จเลย
5: เดี๋ยวเงินที่เราสแกนโอนไปเนี่ยมันไม่ได้เข้าบัญชีของพวกเรานะ
0: อ้าวแล้วเงินหายไปไหน
5: ก็เฮียก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เฮียทำทุกอย่างเนี่ยตามขั้นตอนเลยทุกขั้นตอนตามที่เด็กนิสานั่นบอก
0: เดี๋ยวนะถ้าไม่มีเงินมันก็แปลว่าที่ฉันขายเฮียกล้วยไปเต็มเหนียวเมื่อกี้เนี่ยก็โอ้ย
1: ขอประทานโทษนะครับเมื่อกี้บอกว่ามีเงินอะไรหายมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ
0: ไม่มีเลยไม่มี
6: ไม่กลับบ้านกลับช่องกันอีกเหรอฮะไม่มีข้อหาอะไรจะแจ้งแล้วนะคุณกลับมาเถอะ
0: พี่ตำรวจคะคืออย่างนี้ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยพวกฉันเนี่ยมีความผิดนะคะขออยู่ต่ออีกสักคืนเถอะนะคะนาน
6: ี่คุกไม่ใช่โรงแรมมากลับบ้านกลับช่องนะหน้าผมรำคาญ
0: ว้าว
6: ว้าวว้าวอะไรอ่ะ
0: กูคอนเน็กอีกแล้ว
6: เจ้าแม่มาม
0: ึงลบหลู่กูมึงหยามกูมึงตาย
7: เจ้าแม่มาเจ้าแม่มาเจ้าแม่มาเจ้าแม่มาเจ้าแม่มาเฮ้ยอะไร
0: ความจริงอยู่อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะ
8: I just made a priest
6: เฮ้ยแค่สบายทีเลยเพื่อนเก่า
5: ว่า
6: เพื่อนเก่าเล่านิทานให้เราฟังก่อนนอนหน่อยเด้อ

0: ไงครับคุณลูกค้าครบกำหนดชำระเงินแล้วนะครับ
1: วันนี้ฉันไม่มีเงิน
0: อ้าวทำไมผิดสัญญากันอย่างนี้ครับ
2: ไม่น่ารักเลย
1: วันนี้ฉันไม่มีจริงๆเดี๋ยวครั้งหน้าทบคืนให
0: ้งั้นเอางี้คืนนี้ออกมาเจอกันหน่อยดีกว่าครับ
2: เดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้อ๋อแล้วถ้าคิดหนีอ่ะ
0: อย่าคิดว่าพวกผมตามคุณไม่เจอนะครับ

0: นับสนุนโดย
1: ซันซิลเบาซี่บิ๊กแฮร
2: ์โหเองใจกล้ามากนะกล้าเบี้ยวตังค่า
3: ตัดขาผมมาทุกตัว
4: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
5: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน

0: B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
1: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
2: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมประโยชน์เต็มกล่องสูตรไม่เติมน้ำตาลทรายอร่อยคุ้มค่าแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
3: กินข้าวแล้วก็ต้องกินหวาน
4: ไม่ได้นะเจ้าค่ะ
3: กินข้าวไม่กินหวานสันดานไทยเองไม่รู้หรือ
4: รู้สิเจ้าค่ะคุณแม่คุณแม่ก็ต้องงดขนมไปก่อนนะเจ้าค่ะช่วงนี
3: ้เมื่อคืนเอี่ยมพะลึ่ง
5: คิดว่ามีแบ็คดีมีเมียรวย
3: ทำตัวเป็นลูกผู้ชายหน่อย
6: นินนี่น่าจะเกลียดแม่จะตายไป
7: แม่ก็เกลียดน้องนินเหมือนกันไม่ใช่หรอคะ
8: พอแล้วว
9: าดฝันวันวิวาสุก 20:30 นาที
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: สนับสนุนโดยไบมี่โยเกิร์ตสมูทตี้ฟรีสไดร
12: ์มามิมี่อร่อยถูกต้อง
13: เร็วๆๆเร็ว
12: มามิมี่แก๊กหวยและลำไยมามิมี่รสชาติที่ถูกต้อง
14: ถ้ามีอาการท้องอืดจากกรดมากในกระเพาะอาหารบรรเทาด้วยอีโนยาผงฟูซิ
15: ถ้าใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการวัย50ปีขึ้นไปเสริมด้วยเซนทรัมซิลเวอร์50 plus

0: S26 GoPro UHD มีดีที่สูงผสมอัลฟาซินโกมาอิลิน
1: อิดอร่อยฟินคุ้มเวอร์แม็กเซเวอร์69 บาทวันนี้ถึง31 กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด
2: ์นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
3: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 มล. S26 Go Pro UHT
4: ลิซ่าลูกพ่อสัญญาอีกไม่นานชีวิตของพวกเราจะต้องดีขึ้น

0: จ็บมากไหมลูก
1: ปวดปวดอะค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวพ่อไปซื้อยาแก้ปวดให้นะ
1: ค่ะ
0: พี่สาพ่อมีอะไรจะให้อ่ะมีดเล่มนี้พ่อกลึงเองกับมือเลยนะพ่อให้เก็บไว้รอพ่อตรงนี้นะลูกเดี๋ยวพ่อกลับมา

0: ไม่ทราบว่าคุณลูกค้าจะไปเที่ยวไหนล่ะครับ
1: อยู่ว่าไหมว่าเราอยู่ที่นี่มันก็สบายดีเหมือนกันนะข้าวฟรีคิดอะไรได้ปิ๊งๆอีกเยอะเลยนะ
2: ก็ดีว่าออกไปข้างนอก
3: แล้วเจอไอ้กล้วย
1: พันธะอยู่ในนี้ปลอดภัยที่ไปอุ้ยอุ้ยขี้โกงนิสัยไม่เปลี่ยนเลยนะ
4: เฮ้ยอย่าเสียงดังได้ป่ะใช้กำลังใช้ความคิดริ่งเด็กนิสานั่นอยู
5: ่แหมสนุกสนานเบิกบานใจสบายอารมณ์กันใหญ่เลยนะออกมาได้แล้วมีคนก็มาประกันตัวพวกคุณแล้ว
1: เฮ
5: ้
1: ย
5: เฮ้ยแล้วรอบนี้นะอย่ามาทำอะไรตำรวจเอกเห็นเนี่ยระบมไปหมดแล้ว
4: เดี๋ยวๆคุณตำรวจแล้วพวกใครมาประกันตัวพวกฉันอ่ะ
5: ไม่รู้รู้แต่ว่าเขามีของเยี่ยมมาฝากด้วย
6: เอา
1: ไหน
6: นี
1: ่ใครวะใครเป็นพี่เลนเอากล้วยมาเยี่ยมวะมีอยู่แค่3ใบก็อย่างนี้กำลังหิวอยู่พอดีเลยเอ้าแบ่งกันแบบแฟร์ๆแล้วกันเด็ดไป
5: เด
1: ี๋
5: ยวฮะเวแล
1: ้
5: ว
1: ยังไง
5: ไอ้เหี้ยกล้วย
2: ไอ้กล้วย
5: ไอ้เหี้ยกล้วย
1: แล้วเฮ้ยเดี๋ยวพี่ดาบผมไม่ออกไปแล้วผมไม่อยากออกไปผมอยากอยู่ที่นี่ต่อครับ
5: จะบ้าเหรอมีแต่คนก็อยากจะออกจากคุกเร็วๆนี่พวกคุณอะไรกันเนี่ยลากตัวไปเลย
2: ยักษ์ปิ้งปิ้ง
5: ยักษ์
7: สวัสดีครับเจ๊หง
8: ษ์

0: ไม่รอดครั้งนี้ดูยังไงก็ไม่รอดเว้ยยักษ
1: ์ถ้าคิดกันในแง่ดีอย่างน้อยๆเราสามคนก็อยู่กันจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเว้ย
2: วาระสุดท้ายบ้าบอลเลยล่ะฉันยังไม่อยากตายเว้ย
3: เฮ้ยเงียบหยุดพูดก็ได้แล้วคุมหัว
4: ครับ
5: ครับ
3: ภูมิด้วย
2: เฮ้ยจะคมดีวะ
3: เงียบ
6: ตัวเองใจกล้ามากนะกล้าเบี้ยวตังค่าเฮ้ยเริ่มจากใครก่อนดีล่ะฮะ
2: เฮีย

0: เฮียใจเย็นก่อนนะเฮียกล้วยนะมีอะไรค่อยพูดค่อยจากันก็ได้นะเฮีย
1: ใช่เฮียพวกเราเนี่ยไม่ได้โกงเงินยูไปเลยนะไม่มีทางเที่ยวเด็ดขาดยูคิดไปเองทั้งนั้น
2: แล้วไหนละเงินฉัน3ล้านฮะ
3: เฮียกล้วยเฮียกล้วยฟังฉันนะพวกเราเนี่ยหาเงินมาคืนเฮียได้แล้วแต่อยู่ๆมีเด็กเวรที่ไหนก็ลงไปตบเงินพวกเราไปหมดเลยแล้วเราจะทำยังไงล่ะเฮีย
2: ลายสายมา
3: เร็ว
0: เฮ้ยเฮีย
1: เดี๋ยวๆๆ
0: เฮ
1: ีย
0: เฮียใจเย็นก่อนนะเฮียนะ
3: เฮีย
0: ให้โอกาสฉันอีกครั้งนะฉันจะเอาเงินมาคืนเฮียให้ได้เลยนะให้โอกาสก่อนนะ
2: ขอโอกาสดีกว่าฮะ
1: ใช่
2: ฉันให้โอกาสเพื่อกี่ครั้งแล้วฮะกี่ครั้ง
1: ฮะ
2: ตัดขาผมมาทุกตัว
0: เฮ้ยเฮีย
2: ผมบอกให้อยู่ยังไง
3: เฮียไอ้คิดตามฉันนะถ้าผู้ฉันขาขาดไปเนี่ยแล้วใครจะคืนเงินเฮีย
2: เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเพราะถ้าพวกแกขาขาดแล้วเนี่ยฉันจะพาพวกแกทุกตัวเนี่ยไปนั่งข้างสะพานลอยเข้าใจไหม
1: อยู่มันนิสัยไม่ดี
2: ฉันว่าเริ่มจากตัวดีๆนี่ขอดีกว่า
0: เฮ้ย
2: แล้วพัด
0: นี่ไงเฮียเฮียเฮียเฮียเฮียเลยนะเฮียฉันบอกเฮียไม่ต้องการมันต้อง
2: เงินอย่าทำเฮีย
0: เดียวที่เราต้องทำก็คือตามล่าตัวนางริษาแล้วก็เอาเงินของเรากลับคืนมาให้ได
4: ้พ่อเวยกบ้าน
5: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
4: ซับไลน์
6: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี้
7: สุ่มฟรีแก้วนักเตะระดับตำนานทั้ง6แบบเพื่อซื้อชุด FIFA World Cup Meal ถึง19กรกฎาคมนี้ที่ McDonald's
8: Benefit High Protein Lactose Free ไม่ต้องชงไม่ต้องแช่อ
9: ร่อยมาก

0: อร่อยได้ทุกที่เบนิฟิตประโยชน์เต็ม
1: ๆโรจูคีสเราเข้าใจผิวคุณจึงมุ่งมั่นพัฒนา K-Beauty Innovation ให้ผิวคุณดูสวยโกลว์แบบสาวเกาหลี
2: โรจูคีสเรซอนเตคาเซโ
1: อนวัตกรรมจากเกาหลีเพื่อผิวคุณ
3: นอตเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเพียบสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
4: อยากรู้เคล็ดลับความสวยของฉันไหมไม่ใช่สำหรับผิวนะแต่สำหรับรอยยิ้ม
5: Colgate Optic White Purple
4: ช่วยปรับโทนสีเหลืองบนผิวฟันเพื่อรอยยิ้มที่ดูขาวขึ้น
5: Colgate Optic

0: OUHT มีดีที่สูงผสมอัลฟาสตินโกมาอิลินลองเลย
1: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify

0: มาฮัลโหลจ้าแม่จ้าหนูเองจ้า
1: เราจะไม่เป็นไร
0: ก็เนี่ยกำลังจะไปหาแม่อยู่วันสองวันนี่แหละจ้าแม่ทำบาปอะไรกันแม่ไม่มีเลยไม่เคยทำบาปทำกรรมจ้า
2: คุณแม่
0: ไม่มีอะไรจ้าแม่สงสัยเสียงยายป้าข้างบ้านนะจ้ารู้จ้าแม่ว่าปีชงจ้าฮะดูจะซวยด้วยเหรอแม่งมงายหรือเปล่าไม่มีหรอกจ้าแม่จ้าหนูก็ทำตามที่แม่บอกตลอดแหละนี่หนูก็อยู่ที่วัดทำบุญอยู่จ้าแม
3: ่สาวเปิดสาวแล้ว
0: เนี่ยแม่ได้ยินไหมหนูอยู่วัดจริงๆจ้าแม่ไม่ได้โกหกเลยจ้าหนูสัญญาจ้าแม่หนูจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยจ้าแม่โอเคนะแม่นะรักแม่จ้าบ๊ายบาย
1: เฮียเฮียต้องเชื่อฟังคุณแม่เฮียนะแม่เฮียรักเฮียนะ
4: เฮียเกิดเป็นคนแล้วอกตัญญูตายไปตกนรกนะเว้ย

0: อย่าคิดว่าการยัดเงินใต้โต๊ะหรือการจ่ายแป๊ะเจี๊ยเป็นวิธีจบปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดเราเริ่มใช้เงินในการอุดรูรั่วเดี๋ยวรูรั่วมันก็จะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆอีก
1: แต่ import แห่งนี้มันท่วมมากเลยนะป้าคือมันเยอะมากเลยอ่ะ
0: งั้นป้าช่วย5ล้าน
1: ขอบคุณครับป้า
0: แต่ชีต้องทำแผนธุรกิจมาให้ป้าดูก่อนนะโอเคไหม
1: โอเคครับ
2: ป้างั้นใหม่ขอบ้างสิคะใหม่ก็อยากคุณทำร้านเสื้อผ้ากับรุ่นพี่เหมือนกันน่ะอีกอย่างวิสเน็ตแพลนก็ทำแล้วด้วย
3: พี่เขาคุยจริงจังมันใช่เรื่องไหมเนี่ยใหม
0: ่ก็เอาสิป้าหุ้นด้วย
2: จริงนะป้าจังสุดเลย
4: งั้นผมขอกู้เงินป้าบ้างได้ไหมครับ
0: เห็นพี่ๆน้องๆเขาลงทุนกันอยากจะลงทุนด้วยเหรออยากทำอะไรล่ะใช้ทุนเท่าไหร
4: ่10ล้านครับ
3: แม่เพิ่งจะว่าน้องไปทำไมมาพูดเล่นอีกล่ะลูก
4: ผมพูดจริงครับ
1: นี่แกยังไม่หยุดพูดจาไร้สาระอีกเหรอ
0: แกจะเอาเงินขนาดนั้นไปลงทุนทำอะไร
4: เอาจริงๆผมแค่อยากเอาเงินไปช่วยเพื่อนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ครับ
1: เสียบอลนะดิหรือว่าเป็นหนี้นอกระบบฮะ
0: ถ้าเป็นเรื่องนี้ป้าให้ไม่ได้
1: แกเลือกคบเพื่อนยังไงเรียนยังไม่ทันจบเลยสร้างหนี้ขนาดนี
4: ้ก็ต้นทุนชีวิตคนเรามันไม่เท่ากันนี่ครับแล้วเขาก็ไม่ได้มีพ่อรวยๆแบบพี่ด้วย
0: มังกรป้าจะสอนให้นะว่ามันไม่เกี่ยวกับโชคชะตาแต่เป็นเพราะคนพวกนั้นเอาแต่งอมืองอเท้าหรือเปล่าดูอย่างขอทานแก่ๆดูน่าสงสารก็จริงนะแต่ต้องถามเขาว่าเอาเวลาตอนหนุ่มตอนสาวไปทำอะไรถ้าตั้งใจทำมาหากินไม่ใช้ชีวิตโง่ๆแก่ตัวมาคงไม่ลำบากขนาดนั้นหรอก
4: แต่ผมก็เห็นป้าชอบไปถ่ายรูปกับคนแก่ๆพวกนั้นตามงานการกุศลบ่อยๆไม่ใช่เหรอครับอ๋อหรือว่าก็เป็นการลงทุนอีกแบบนึง
0: นี่แกกำลังสอนป้างั้นเหรอฮะ
4: เปล่าครับผมก็แค่
0: อะไรฮะแค่ลูกคนรวยที่อวดอ้างว่าตัวเองสะเทือนใจกับความเหลื่อมล้ำของสังคมอย่างนั้นน่ะเหรอฮะ
4: ผมขอตัวนะครับ

0: ว่าไงแก
1: แกอยู่ไหนอะอยู่ที่ห้องหรือเปล่าเข้าไปหาได้ไหมพอดีมีเรื่องจะคุยด้วย
0: เราไม่สะดวกว่ะว่าค่อยเจอกันดีกว่า
1: แกไม่เป็นไรใช่ไหม
0: ก็ไม่เป็นไรนี่เราโอเค
1: คือเวลาแกบอกว่าโอเคอะมันเหมือนจะมีอะไรตลอดเลย
0: โอเคจริงถ้าแกไม่มีอะไรแล้วอ่ะแค่นี้ก่อนนะเราอยากนอน
1: ไอ้ปอมันตามเจอแล้วนะคนที่ปลอมตัวเป็นตำรวจแล้วก็ฉกเงินพวกเราไปไอ้ปอมันตามรอยเจอแล้ว

0: เฮ้ยโอ้เป็นไงบ้าง
1: เฮ้ย
0: โอ้โหเฮ้ยโอ้ย
1: เฮ้ย
0: เฮ้ย
1: วิสเซอร์ไวท์เรารอดแล้วเว้ยไอ้ว่าตอนเนี้ยเรารีบหาทางหนีไปจากที่นี่ก่อนดีกว่า
0: เออว่ะแล้วไปไหนวะจะกลับไปที่สำนักก็ไม่ได้
2: เฮ้ยเรากลับไปที่สน.นะกัดหูตำรวจสักหนึ่งคนแล้วนอนคุกต่ออีก2คืน
1: โอ้ยเก๋าไอ้หมายถึงว่าเราต้องรันเอาเวหนีไปให้พ้นๆจากไอ้กล้วย
2: ไงแล้วจะไปไหน
1: ก็ติ้งสิช่วยกันคิดช่วยกันคิด
2: โอ้ยคิดไม่ออก
3: ติ้งสิเราจะไม่หนีไปไหนทั้งนั้นสิ่งเดียวที่เราต้องทำก็คือตามล่าตัว

0: าแล้วก็เอาเงินของเรากลับคืนมาให้ได
1: ้สุดจันมากแต่เสือสาว
2: เฮ้ยคิวRemember me?
3: ไอ้พยักเหรอ
2: Yeah man Oh how are you man Long time no see How are you my friend
3: อ๋อจับม
2: ือ Yeah bro Shake hand
4: Fly man
2: Bro
4: Hey ไอ้มีเรื่องขอร้องอยากจะให้ยูช่วยไอ้หน่อยสิตามหาประวัติคนคนหนึ่งให้ไอ้หน่อยได้ไหม
3: แต่มันผิดระเบียบ
4: I know you can do it man ไอ้รู้ว่าอยู่ทำได
3: ้ขอคิดก่อน
2: Oh yes my friend
5: ไอ้จ๊ะมือบิ้วซะใหญ่โตจ้ะก็แค่เอาชื่อมาเซิร์ช
1: หรือว่ายูมีวิธีที่มันดีกว่านี้วะฮะ
6: แม่ไปเช็คกับโมเดลลิ่งที่ยายฤทธิ์ศาสตร์ทำงานอยู่ได้ข้อมูลปลอมมายายยังไม่พูดเลยนะ
5: เรื่องสกปรกแล้ว
7: พร้อมแล้ว
6: ก็พร้อมแล้ว
7: คอมเครื่องนี้ขอแค่รู้ชื่อจริงกับนามสกุลจริงไม่ว่าจะเป็นคนเป็นหรือว่าคนตายยังไงก็หาเจอ
8: เปิดเครื่องแล้วดีเถอะ
1: มาละมันกำลังจะมา1 2 3ไม่นับเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาอดทนไอ้เริ่มอดทนไม่ไหวแล้วนะหยุด
8: โอ้ยนี่แค่เปิดเครื่องก็ล่อไปครึ่งวันแล้วอะ
1: ว่าแต่ว่าไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันยังใช้งานได้อยู่ไหมอยู
7: ่ไม่ต้องเป็นห่วงถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แกก็กดนี่ F1 สลับกับ Enter กดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มาเองเชิญหากันตามสบายนะฉันไปทำ

0: งานก่อน
1: ขอบใจมากโ
2: อ้ซื้อประกันสุขภาพทั้งทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต
3: คุณคือคนที่จะมาซื้อรถกับผมใช่ไหมครับ
4: คุณขายเท่าไหร่แล้วคะ
3: ผมก็ไม่ได้อยากขายมันเท่าไหร่
4: เท่าไหร่ฉันก็ซื้อค่ะ
3: 10ล้านแล้วกันครับ
4: ฉันซื้อค่ะ
5: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
6: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
5: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
7: ๆวันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
8: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
9: นอนมากไปก็ไม่ดี
10: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
8: ยืนเสื่อมไปทำไม
11: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
12: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
13: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
12: ผิวดูใสฉ่ำ
13: ต้องโดน
14: ใหม่ซิตรา
15: พาเวยกบ้าน
16: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
15: ซับเลย
17: มามิมี่อร่อยถูกต้อง
18: เร็วๆๆเร็ว
17: มามิมี่แก๊กหวยและลำไยมามิมี่รสชาติที่ถูกต้อง
19: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไว้เก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
20: มันซ่อนร้ายนะบุหรี่ไฟฟ้าทำปอดอักเสบเฉียบพลัน
21: จะเอาปะ
22: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมประโยชน์เต็มกล่อง
23: สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายอร่อยคุ้มค่าแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
24: สูตรฟรีแก้วนักเตะระดับตำนานทั้ง6แบบเมื่อซื้อชุดฟีฟ่าเวิลด์คัพมิลถึง19กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด
25: ์อยากรู้เคล็ดลับความสวยของฉันไหมไม่ใช่สำหรับผิวนะแต่สำหรับรอยยิ้ม
26: Colgate Optic White Purple
25: ช่วยปรับทนสีเหลืองบนผิวฟันเพื่อรอยยิ้มที่ดูขาวขึ้น
26: Colgate Optic White Purple
2: สนับสนุนโดยน้ำปาราแม่บุญล้ำครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล

0: มันเป็นใคร
1: โหนี่แกโดนขนาดนี้เลยเหรอวะ
0: ฉันถามว่ามันเป็นใคร
1: ถ้าไอ้บ้านั้นมันแอบสลับมือถือที่เราไปใช้โอนเงินแสดงว่ามันต้องรู้แผนการของเราถูกป่ะแล้วเราก็ไม่ได้คุยแผนการนี้ที่ไหนเลยนอกจาก
2: ที่ในคาเฟ่เ
1: ป็นในคาเฟ่เว้ยฉันก็เลยแอบไปดูดไฟมาแกดูนี่มันอยู่นี่ไง
0: นี่มันแอบฟังพวกเรานี่

0: แล้วฉันก็หาประวัติมันได้แล้วด้วยมันชื่อโก้ร้อยตำรวจเอกก้องเกียรติกำเนิดรัตเป็นตำรวจเลวทำงานเก็บสวยตามบ่อนตามร้านเหล้าอะไรเงี้ยเรียกว่าโตพ่อใจนายเว้ยสุดท้ายมันก็โดนจับได้คดีฟอกเงินทุจริตประพฤติมิชอบอะไรประมาณนั้นอะติดคุก5ปีพอมันออกมาจากคุกปั๊บมันก็เริ่มเป็นนักต้มตุ๋นเลย
1: แล้วเราจะหาตัวมันเจอได้ไงอะ
0: ฉันลองเช็คทะเบียนรถแล้วนะแต่ไม่เจอว่ะเหมือนมันจะใช้ทะเบียนปลอมอะ
2: เราลองย้อนกลับไปกล้องวงจรปิดที่หน้าร้านนะลองซูมเข้าไปสติ๊กเกอร์ท้ายรถหน่อยซีซาวร้านแต่งรถที่มันเอารถไปทำเครื่องเสียงเหรอถ้าอย่างนั้นเราก็น่าจะสืบเบอร์มันจากร้านนี้ได้ไหม
0: นี่อัจฉริยะเก่งจริงพ่อหนุ่ม
1: งั้นเดี๋ยวฉันเสิร์ชหาเบอร์เองใช่ค่ะรถ Porsche Cayenne สีดำปี2022ฉันอยากซื้อต่อนะคะแต่ไม่รู้จะติดต่อเจ้าของรถยังไงพอดีเห็นสติ๊กเกอร์ร้านซีซาวติดอยู่ที่กระจกท้ายรถเลยโทรมาถามนะคะว่าทางร้านพอมีเบอร์ติดต่อเจ้าของรถบ้างหรือเปล่า
3: เอาเป็นว่าเดี๋ยวดิฉันโทรคุยให้ก่อนดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าเขาสนใจเนี่ย

0: ิฉันให้เขาโทรหาคุณละกันใช่เบอร์ที่โทรมานี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะยังไงฝากบอกด้วยนะคะว่าฉันอยากได้มากเท่าไหร่ฉันก็ยอมสู้
0: อ่าได้ค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: ทีนี้ก็เหลือแค่ทำไมคนชื่อลิสามันเยอะแยะขนาดนี้วะหาทั้งชาติไม่จะหาเจอหรือเปล่าฮะเออ
3: เอาสักหน่อยเอาสักหน่อย
2: อย่า
4: โทษครับปู
3: ่ไอเด็กเวรนี่มันเรียกปู่มันเรียกไอว่าปู
2: ่เอ้ย
3: มีอะไรกินบ้างจ๊ะ
4: ไป
3: โอ้โหขอหมูปิ้งดีกว่า
2: ดูดินี่นี่นี่นี
3: ่เอาเลย
2: ทำไมคุณหน้าเด็กอยู่ที่นี่จังวะฮะ
3: นะ
2: คนนั้นไง
3: เฮ
2: ้
3: ย
2: เฮ้ย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณคือคนที่มาซื้อรถกับผมใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะพอดีว่าเป็นรถที่ถูกถลอกตรงกับที่หมอดูแนะนำเลยค่ะแถมเลขทะเบียนเนี่ยก็เป็นเลขมงคลด้วยฉันก็เลยอยากได้คุณขายเท่าไหร่หรอคะ
1: คือเอาจริงเนี่ยผมก็ไม่ได้อยากขายมันเท่าไหร
0: ่เท่าไหร่ฉันก็ซื้อค่ะรถคันนี้เนี่ยฉันหามานานแล้วอะค่ะแล้วไม่เคยเจอคันไหนที่มันเป๊ะเท่าของคุณเลยอะค่ะ
1: งั้น10ล้านแล้วกันครับพร้อมป้ายทะเบียน
0: ฉันซื้อค่ะแล้ววันนี้ว่างไหมคะคือฉันอยากไปดูรถนะคะแล้วก็กะจะวางประจำเลยอะค่ะ
1: ได้ครับงั้นสักบ่าย2แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมส่งโลไปให้
0: โอเคค่ะ
1: Yes สวัสดีครับคุณลูกครับ
2: ว่าไงเพื่อน
1: โอ้โห
2: โหหน้ายิ้มมาขนาดนี้มีเรื่องอะไรอีกอ่ะ
1: เพิ่งซื้อรถมา7ล้านเว้ยมีคนมาขอซื้อต่อ10ล้านโอ้โหดวงอย่างขึ้น
3: ฝันได้มันฝันยับเลยว่ะไอ้นี่ชั่วทุกไม่ติจริงๆนะเว้ย
4: เดี๋ยวมันเจอดีแน่
0: โกโก้คาเฟ
1: ่แกขายรถคันเดียวอ่ะเท่ากับฉันต้องเปิดร้านขนม10ปีเลยนะเว้ยเอานะเอานะอย่าเพิ่งท้อเว้ยเราเพิ่งเริ่มธุรกิจได้ไม่นานเว้ยเดี๋ยวก็ขายดีเชื่อฉันดิ
2: เพราะว่าเชื่อแกเนี่ยดิร้านถึงเงียบเชียบขนาดนี้ไม่มีลูกค้าสักคนเลย
4: นั่นไงรถของมัน
0: แกแฮกกล้องวงจรปิดมาได้ไหม
3: ขอดูแป๊บ

0: ายมาก
1: มันเป็น CCTV ที่เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi เพราะฉะนั้นเราก็แค่เจาะจาก DVR หรือดูผ่านคลาวด์ที่เชื่อมต่อมือถือมันก็ได้นะ
0: เรียบร้อย
1: ไปสองพวกมันกัน

0: นับสนุนโดยเฮโมวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: พอจะมีอะไรที่ไม่หวาน
2: ไม่มีครับนี่เป็นร้านขนมหวานนะครับ
1: แต่ผมไม่ชอบกินของหวานไง
2: แล้วเข้ามาทำไมล่ะครับเนี่ย
3: อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทอลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สระก็เย็นสุดขั้ว
4: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
5: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
6: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกรอบฝาเขียวหมัก

0: อมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี้
1: ข่าวสามิติคืนนี้เปิดรูปแบบแก้ผลคะแนนสอบข้าราชการท้องถิ่นและเบื้องหลังการลงพื้นที่ขยายผลทั้งขบวนการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะแก้ปัญหาพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลานอย่างไรหลังมีทั้งสนับสนุนและคัดค้านทำไมมติใหม่ที่ประชุมกมอ.ไม่ให้ใช้เหล็กข้ออ้อยจากเตาหลอม IF ไปใช้ก่อสร้างงานเสาหรือคาน
2: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมระยองเต็มกล่อง
3: สูตรเสริมแคลเซียมอร่อยคุ้มค่าแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
4: มาทำอะไรสนุกสนุกกันนี่เลยแบงแบงฟรีเซตแบกเก็ตเจ็ดเซตไฟเจอร์
5: แบงแบง
6: ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเฮกโซโลเบียมเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้น
7: สนับสนุนโดยชิกกี้ขนมทอดกรอบรูปน่องไก
8: ่ทำไมของแกวะ
9: เดี๋ยวขายรถได้กว่าจะไปฉลองมีเศษตังค์ให้ยืมสักแสนไหม
8: ไม่มีไม่ให้ถึงมีก็ไม่ให้ไปเอาเงินของแกในเซฟไป
9: ไปเที่ยวกันไหมไปซิ่งกันไหม
8: รอปิดร้านก่อนไหมอ่ะ
9: โอ๊ยรอไม่ไหวเดี๋ยวตลาดวาย
8: งั้นก็ไม่ไปไอ้ควาย
9: เฮ้ย
8: เอ้ยอะไรเรา

0: ั่นไงเงินของพวกเราอยู่ที่นั่น
1: แล้วเราจะเข้าไปเอายังไงอ่ะ
2: ฉันว่ารอไอ้โก้ให้ออกไปก่อนเหลือยักษ์นั้นคนเดียวพวกเรายังพอเข้าไปเอาได้
3: โลครับมาถูกหรือเปล่าครับ
0: ฉันกำลังไปอะค่ะแต่ว่ารถติดมากเลยยังไงคุณมาเจอฉันกลางทางได้ไหมคะ
3: งั้นเป็นวันอื่นก็ได้นะครับ
0: คือฉันจะต้องไปต่างประเทศพรุ่งนี้แล้วค่ะแล้วก็อยากจะจองไว้ก่อนอะค่ะ
3: งั้นก็ได้ครับแต่วันนี้ต้องมัดจำ 30% นะครับ
0: ไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวฉันแชร์โลเคชั่นไปให้เลยนะคะ
3: ครับ
0: เตรียมตัวเข้าไปได้ไอ้บ้านนั่นกำลังจะออกแล
1: ้
0: ว
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อน
4: ทำอะไรวะ
1: ก็เอา GPS ไปติดไว้ที่รถมันไงเวลามันวกกลับมาเราจะได้รู้
4: กว่าแกจะวิ่งไปถึงพวกมันก็หนีไปหมดแล้วมาฉันไปเอง
1: เอา

0: าดิเพื่อน
1: โอ้ย
2: ครับพุ
1: ทธ

0: ุดยอดเลยวายมัง
1: ทางสะดวกแล้ว
2: พี่สาไปเอาเงินพวกเราคืนกัน
3: เอ้าสวัสดีครับโกโก้คาเฟ่ยินดีต้อนรับครับ

0: มีอะไรแนะนำไหม
1: เมนูด้านของทางร้านเนี่ยนะครับมีฮันนี่โทสต์มะม่วงครับแพนเค้กเรดเวลเวทนะครับแล้วก็มีแคมเบรย์ราสเบอร์รี่ครับส่วนเมนูเครื่องดื่ม
0: งั้นเอาเป็นวิสกี้แก้วหนึ่งแล้วกัน
1: คือต้องขออภัยด้วยนะครับร้านเราเป็นร้านขนมหวานนะครับไม่จำหน่ายแอลกอฮอล์ครับ
0: เอาเหรองั้นพอจะมีอะไรที่ไม่หวานไหม
1: ไม่มีครับนี่เป็นร้านขนมหวานนะครับ
0: แต่ผมไม่ชอบกินของหวานไง
1: แล้วเข้ามาทำไมล่ะครับเนี่ย
2: ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
3: เลิกเล่นละครได้แล้วผมรู้นะว่าพวกคุณสองคนเนี่ยทำอะไร
4: เจอตัวสักทีนะอีนางเด็กบ้าเพื่อนฉันอยู่ไหน
5: เองรอพวกข้าซ้ำสองไม่ได้เลยเพราะว่าครั้งนี้พวกเองเสร็จโจ
6: รมา
7: ไอ้ลูกมาโกหกแม่ทำไม
8: นี่แหละจุดอ่อนของมัน
9: ถ้ามันจะรักแม่ขนาดนี้เราก็ไปจับตัวแม่มันมาแล้วก็ให้มันเอาเงินมาไถ่ตัวแม่มันซะ
10: ตอนนี้แม่อยู่กับไอแล้วอยากให้แม่อยู่ปลอดภัยแล้วก็ขนเงินทั้งหมด10ล้านมาแลกตัวแม่อยู่ไป
11: ถ้าไม่โยนกูยิง
2: สกอตรังนกแท้รอยัลโกไซลิทอล
12: จำใส่กระโหลกไว้นะว่าฉันเนี่ยเป็นลูกค้าชั้นดีเว้ยเดี๋ยวขอโทษนะ
13: อะไรนะตา
14: ตอด
13: อีเวนไปขับถ่ายบ้างนะจ๊ะ
15: เอาเจ๋งเลย
16: เบอร์ธนาคารเบอร์อะไร
17: 987654321
18: ธนาคารอะไร
19: เบอร์ธนาคารนั้นมีกี่เบอร์

0: สถิตกลางใจไทยทั่วล่าเป็นเจ้าฟ้าเป็นเจ้าหญิงเป็นมิ่งขวัญหลอมศรัทธาประชาชนร้อยรวมกันคุณอนันต์ปิ่นพทัยด้วยปรีชาวสุธาโสกาดูลฟ้าสีมนโศกท่วมท้นล้นอาวรทั่วเทศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จสู่สวรรคาสุขาวดีขอน้อมเกล้าส่งเสด็จกลับสู่ฟ้าคืนนภาสวงสวรรค์พระทรงศรีราชอาลัยเปี่ยมใจรักก้องธรณีด้วยสำนึกด้วยภักดีตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท BEC World จำกัดมหาชน
1: ดีมอลไลน์ลิมิเต็ดซาลิโอคาแรคเตอร์พร้อมให้ลองไม่รีบไม่เหลือนะ

0: ริมการปกครองท้องถิ่นสั่งด่วนถึงผู้ว่าทุกจังหวัดให้ชะลอการรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคมนี้ไว้ก่อนหลังพบการทุจริตสอบชาวบ้านจากพื้นที่ทับลานปะทะกลุ่มเซฟทับลานที่รัฐสภาขณะสุชาติชมกลิ่นเตรียมตั้งวอรูมแก้ปัญหาพิพาทแนวเขตและสอบสิทธิ์ที่ดินยืนยันหากเป็นโรงแรมหรือรีสอร์ทก็จะให้รื้อถอนที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเห็นชอบร่างปรับปรุงใหม่ที่จะไม่ให้ใช้เหล็กข้ออ้อยจากเตาหลอม IF ไปใช้ก่อสร้างงานเสาหรือคานและสั่งจับตา30วันช่วงรับฟังความเห็นฟุตบอลโลก2026คริสเตียโน โรนัลโดทำ2ประตูแรกของตัวเองทำโปรตุเกสชนะเป็นครั้งแรกส่วนคืนนี้เข้าสู่นัดสุดท้ายของรอบแรกเป็นนัดตัดสินเข้ารอบ32ทีมสุดท้าย
1: ได้เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิตินะคะคืนนี้พุธที่24มิถุนายนหลังจากตำรวจปปป.และเจ้าหน้าที่ปปช.เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโกงการสอบท้องถิ่นได้ทั้งหลักฐานและคนในขบวนการตามการแถลงข่าวเมื่อวานนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบเรื่องนี้เข้ารายงานความคืบหน้าและย้ำว่าให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วขณะที่ผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ไปพบกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ยืนยันให้ความร่วมมือเต็มที่เมื่อบ่ายวันนี้นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปปช.ไปที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรเพื่อสอบถามผู้บริหารมหาวิทยาลัยในฐานะเป็นผู้รับจ้างจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2569โดยมสว.เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการหลังจากหารือประมาณ20นาทีนายพัฒนพงษ์เปิดเผยว่าอธิการบดีได้ให้นโยบายกับเจ้าหน้าที่มสว.ว่าให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เต็มที่รวมถึงเอกสารข้อมูลที่ปปช.อยากได้ขอให้ส่งให้ตรวจสอบอย่างครบถ้วนรวมถึงการจะไปดูข้อสอบฉบับจริงที่จะไขความกระจ่างของผลการสอบได้มหาวิทยาลัยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประสานงานกันแล้ว
2: เดิมทีท่านไม่ได้ทราบรายละเอียดข้อมูลหรอกครับแต่พอทราบข้อมูลรายละเอียดเนี่ยท่านบอกให้ความร่วมมือกับปปช.อย่างเต็มที่ที่จะนำข้อที่จริงมาให้ดำเนินการไต่สวนแล้วก็ดูว่าจะมีผลในการดำเนินการเนี่ยอย่างไรบ้างเพราะว่าต้องไปตรวจสอบข้อจริงว่าผลสอบกับการดำเนินการเนี่ยสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไรครับ
3: นี่แล้วห้องที่จะเปิดวันนี้เปิดได้เลยไหมครับหรือยัง
2: ไงทางนี้ไม่มีปัญหาครับทางมสว.เนี่ยไม่มีปัญหาครับได้เรียนท่านแล้วท่านบอกไม่มีปัญหาเลย
1: มหาวิทยาลัยไม่ได้แถลงหรือให้สัมภาษณ์โดยตรงต่อสื่อมวลชนนะคะแต่ออกเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริง2ฉบับใจความสำคัญฉบับแรกคือยืนยันว่าได้ทำหน้าที่ตามสัญญาจ้างอย่างโปร่งใสและพร้อมให้ตรวจสอบและใจความหลักของฉบับที่2อยู่ที่การยืนยันว่าการจัดสอบในฐานะผู้รับจ้างดำเนินการจนเสร็จสิ้นทั้งหมดและส่งมอบงานให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามสัญญาจ้างแล้วสำหรับการเผยแพร่ฉบับที่2ถูกตีความปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นนั้นไม่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างหรือ TOR อย่างไรก็ตามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชี้แจงว่าความเสียหายยังอยู่ในห้วงเวลาที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบขณะที่ช่วงบ่ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่ากระทรวงมหาดไทยตั้งนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการสอบและให้ดำเนินการสอบสวนภายใน7วันเพื่อเอาคนผิดมาลงโทษและย้ำว่าคำสั่งให้การสอบครั้งที่ผ่านมาที่พบการทุจริตเป็นโมฆะนั้นหมายถึงกรณีที่พบว่าผู้สอบรายนั้นทุจริตไม่ใช่ให้ผลการสอบทั้งหมดเป็นโมฆะ
4: ผมบอกว่าถ้ามันไปถึงจุดที่พบมีว่ามีการทุจริตในส่วนที่มีการทุจริตก็ต้องให้เป็นโมฆะผมก็บอกถ้าการราชการหลายคนนั้นมันเป็นต้นตอมาจากการทุจริตตรงนี้ก็ต้องไปทั้งยวงอ้าวใช่ไหมทฤษฎีผลไม้มีพิษอ่ะถ้าที่เริ่มมันไม่ถูกมันก็ต้องไม่ถูกตลอดทางอันนี้เป็นหลักที่ผมต้องมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาได้รับทราบไว้ว่าเป้าหมายมันต้องเป็นแบบนี้เพราะผมเคยเจอมาบอกว่าคัดสรรผิดเลือกสรรผิดแต่ว่ากว่าศาลจะบอกว่าผิดคนนั้นไปเป็นผอ.เป็น C940อะไรไปหมดแล้วท ้าเขาเข้ามาด้วยการสอบที่ถูกต้องไม่มีปัญหาแต่ถ้าเขามาโดยการทุจริตแก้ข้อสอบมาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องโมฆะหมด
1: สำหรับประเด็นคลิปเสียงสนทนาที่พาดพิงถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบางคนว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเรียกเงิน 350,000 บาทต่อคนแลกกับการได้ตำแหน่งในการสอบครั้งนั้นนายอนุทินระบุว่ายังไม่รู้ว่าคลิปเสียงเป็นของจริงหรือไม่และหากจริงก็ต้องดำเนินการเต็มที
4: ่รัฐมนตรีช่วยในคลิปเสียงมีคนมารายงานผมว่าคลิปเสียงนั้นมันคลิปเสียงเก่าก่อนชุดนี้แน่นอนนะก็เดี๋ยวผมก็ต้องไปดูเขาบอกว่าคลิปเสียงนี้ตั้งแต่เดือนธันวาใช่ไหมแต่เราก็ไม่รู้ธันวาไหนอะไรนะเขาบอกแต่ว่าคนที่จะต้องไปสืบมาว่าคลิปนี้จริงหรือเปล่าทำขึ้นมาหรือเปล่า AI หรือเปล่าบุคคลอะไรชื่อส้มกับชื่อทำไมเสียงผู้ชายมันดูเรียบร้อยจังใช่ไหมแล้วอ้างตรงนั้นมันจริงหรือเปล่าถ้าเกิดมันทำกันจริงดูไม่ยากหรอกครับ
1: ปปช.และตำรวจ CIB เข้าตรวจค้นสถานที่เก็บกระดาษคำตอบตัวจริงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่จะนำไปตรวจสอบจากไฟล์กระดาษคำตอบที่ยึดมาได้จากบริษัทในจังหวัดนนทบุรีเพราะว่ามีการแก้ไขคำตอบให้ได้คะแนนตรงกับที่ประกาศผลสอบไปซึ่งจะทำให้เห็นถึงวิธีการแก้ไขคะแนนรวมไปถึงกลโกงของขบวนการทุจริตทั้งหมดนะคะติดตามจากรายงานคุณถัปนีเอียดศรีชัยค่ะ
5: ปปช.ได้เข้าตรวจยึดกระดาษคำตอบของผู้สมัครสอบข้าราชการท้องถิ่นปี68ซึ่งทางมสว.ในฐานะผู้จัดการสอบได้นำมาเก็บไว้ที่โรงพิมพ์ด้านหลังนี้นะคะกระดาษคำตอบมีมากกว่า 800,000 ใบจากผู้สมัครกว่า 400,000 คนค่ะปปช.จะนำไปตรวจสอบกับไฟล์ที่ยึดได้จากบริษัทในจังหวัดนนทบุรีเพราะว่ามีการแก้ไขคะแนนให้ตรงกับคะแนนที่มีการประกาศผลสอบนะคะกระดาษคำตอบตัวจริงนี้นะคะจึงมีความสำคัญในการตรวจหาผู้ทุจริตรวมถึงขบวนการที่เกี่ยวข้องค่ะ
6: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พร้อมด้วยตำรวจ CIB กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเข้าตรวจค้นบริษัทจันวานิชริเวอร์ไรฟ์ที่ตำบลปากคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นสถานที่เก็บกระดาษคำตอบตัวจริงที่ใช้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2568หลังจากปปช.ได้เข้าตรวจค้นบริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจำกัดที่ตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีไปเมื่อวันที่22มิถุนายนและพบหลักฐานเป็นสำเนากระดาษคำตอบที่ถูกปริ้นออกมาจำนวนมากรวมถึงไฟล์ในคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นไฟล์กระดาษคำตอบของผู้สมัครสอบทั่วประเทศและบัญชีรายชื่อของคนที่ต้องการไปแก้ไขคะแนนนายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษปปช.เปิดเผยว่าได้ยึดกระดาษคำตอบตัวจริงทั้งหมดที่จัดเก็บอยู่ภายในโกดังจำนวน 1,884 กล่องหรือคิดเป็นกระดาษคำตอบมากกว่า 860,000 แผ่นซึ่งได้ลำเลียงด้วยรถบรรทุก2คันนำไปตรวจสอบที่สำนักงานปปช.โดยแต่ละกล่องจะปิดซีลไว้เรียบร้อยแต่มีบางกล่องที่ถูกแยกออกจากกล่องหลักทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นมสว.และผู้จัดการโรงพิมพ์ระบุว่าเป็นชุดที่เปิดให้ผู้สมัครเข้าสอบซึ่งมีการร้องเรียนเข้ามาตรวจสอบ
7: มันมีกล่องที่ก่อนหน้านี้ที่ทางสถ.และทางมสว.นะฮะแล้วก็ผู้จัดการโรงงานแจ้งให้ทราบว่าได้มีผู้เข้าสอบบางรายนะครับได้มาขอตรวจดูก็เลยจำเป็นต้องดึงกระดาษคำตอบของรายนั้นไปให้ผู้เข้าสอบเนี่ยที่มีความสงสัยเรื่องคะแนนการสอบเนี่ยไปตรวจสอบดูครับแล้วก็ส่งกลับคืนมาแล้วข้อสังเกตคือว่าทำไมถึงมีการแยกออกมาแล้วก็ทำไมแยกแล้วถึงไม่ใส่ไว้ที่เดิมอันนี้ไอ้ตรงนี้ต้องดูข้อจริงทีนะครับ
6: เหตุผลสำคัญที่ปปช.ยึดกระดาษคำตอบตัวจริงเพื่อนำไปตรวจสอบกับไฟล์ข้อมูลที่ตรวจยึดได้จากบริษัทในจังหวัดนนทบุรีเนื่องจากพบว่าขบวนการทุจริตได้นำไฟล์กระดาษคำตอบมาแก้ไขคำตอบให้ตรงกับคะแนนที่ประกาศผลสอบซึ่ง

0: เจ้าหน้าที่ยอมรับว่ามีฮาร์ดดิสก์ที่เป็นกระดาษคำตอบของผู้สมัครสอบทั้งประเทศและมีอีกไฟล์เป็นบัญชีรายชื่อของผู้ที่ต้องการแก้ไขคำตอบซึ่งน่าจะหมายถึงลูกค้าที่เรียกรับเงินมาแล้วเจ้าหน้าที่รายนี้เป็นหนึ่งใน10คนที่มีการจับกุมได้ที่บริษัทแห่งนี้ซึ่งรับสารภาพว่ามีการเรียกแกร็บนำฮาร์ดดิสก์มาส่งให้จากนั้นก็นำมาหาไฟล์ตามบัญชีรายชื่อลูกค้าเพื่อนำมาแก้ไขคำตอบผ่านโปรแกรมเพนติ้งแล้วเซฟไฟล์ใหม่จึงต้องมีการปริ้นออกมาเพื่อหาชื่อให้ตรงกันเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วก็จะเรียกแกร็บนำฮาร์ดดิสก์ไปส่งคืนซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่าใคร
1: ชื่อต้องทำอยู่รายชื่อต้องทำเป็นสีฟ้าโอเครายชื่อประเทศสีดำ
2: อันนี้ครับในนี้จะเป็นแบบ
3: เป็นสำเนากระดาษคำตอบ
2: ทั้งหมด
1: ทั้งประเทศเขาสแกนมาให้
2: ใช
1: ่เป็นไฟล์สแกนมาอันนี้อยู่ในนี้คือข้อมูลที่ต้องแก
3: ้ต้อง
1: จับรายชื่อ
4: ก็จะล
1: ิ
4: สต์รายชื่อมา
1: เป็นรายภาคไหมว่าอย่างไร
2: ใช่
1: แยกเป็นภาค
2: อันนี้ผมเปิดให้ดู
1: คนไหนที่ต้องแก
2: ้อันก็คือเนี่ยทั้งหมด
1: เลยตามรายชื่อเนี้ยต้องแก้ให้ผ่าน
2: แต่ว่าอย่างนี้
1: อยู่ในนี้หมดอันนี้สีฟ้าที่สำคัญนะนี่คือรายชื่อที่ต้องแก้ให้ผ่านส่วนอันนี้คือรายชื่อทั้งประเทศนะ
2: ที่เป็นอันนี้เป็นกระดาษ
1: เป็นกระดาษคำตอบแล้วเราก็มาพิมพ์แจกลูกทีมทำว่าจะต้องแก้ไขใช่ไหมไฟล์
2: ใช่
0: จากการสืบสวนเชื่อว่าขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลจากไฟล์ที่ตรวจยึดจากบริษัทในนนทบุรีซึ่งเริ่มทำเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบแต่จากวิธีการทุจริตของขบวนการนี้พบว่ากลโกงเริ่มจากการนำบัญชีลูกค้าไปทำคะแนนเท็จก่อนประกาศผลสอบซึ่งขั้นตอนนี้ยังอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการสอบคือมสว.จากนั้นถึงจะนำไฟล์มาแก้ไขคะแนนให้ตรงกันเนื่องจากหลังการสอบจะมีการสแกนใบกระดาษคำตอบเก็บไว้ในไฟล์ซึ่งตาม TOR ระบุเก็บไว้ทั้งที่มสว.และกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นดังนั้นผู้เกี่ยวข้องคนสำคัญในขบวนการทุจริตที่ต้องสืบหาตัวคือคนรับผิดชอบเก็บไฟล์กระดาษคำตอบ

ภัณฑ์นะคะเสริมสมรรถภาพทางเพศนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ดีมากๆเลยนะคะคือมาก้าเผื่อใครนะคะลองทานเนาะในเรื่องของสมุนไพรไทยไปแล้วลองมาทานนะคะสมุนไพรอันนี้นะซึ่งเป็นสมุนไพรของประเทศนะคะลาตินอเมริกาเนาะอเมริกาใต้คือดีขนาดว่าท่านผู้ชมค่ะคนจีนขโมยไปปลูกที่บ้านเขาเลยอะคือมีเรื่องราวเป็นเรื่องผิดกฎหมายเลยเป็นข่าวลงช่อง BBC ลงช่อง CNN ใหญ่โตเลยค่ะว่าคนจีนนะไปขโมยรากพืชพันธุ์เนี่ยผลิตภัณฑ์มาก้าเนี่ยไปปลูกที่บ้านตัวเองซึ่งที่เล่าให้ฟังนี้ไม่ใช่ว่าจะใส่ร้ายป้ายสีคนจีนหรือว่าอะไรแต่ว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าคนจีนเนี่ยในเรื่องของสมุนไพรเป็นที่หนึ่งของโลกเลยก็ว่ากันได้เนาะนะคะโดยเฉพาะยาอายุวัฒนะอย่างสมรรถภาพทางเพศเนี่ยนะคะเขานี่จริงจังมากเนาะเขาแบบดูแลกันแบบจริงจังมากนั่นหมายความว่ามาก้าเนี่ยต้องดีจริงๆนะท่านผู้ชมขาเขาถึงได้เอาไปปลูกที่บ้านเขาเพราะเขาแบบซีเรียสจริงจังนะคะในเรื่องของการมีสมรรถภาพทางเพศที่ดีมากๆคุณผู้ชายเนาะนะคะเขามีคำบทสุภาษิตเลยที่น้องหนูบอกว่าคนจีนนะคะมีแม่เหมือนมีผู้หญิงก็เป็นเมียคือเป็นแบบเป็นวัวไว้คลอดลูกไว้ให้เลยนะเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบว่านะคะคนจีนเนี่ยเชื่อมั่นนะในสมุนไพรแล้วก็มีการวิเคราะห์วิจัยเรื่องสมุนไพรดีมากถ้าเขาเลือกนะคะเอามาก้าไปปลูกที่บ้านเขาเนี่ยนะแสดงว่ามันต้องดีจริงนะคะเนาะแล้วก็มาก้าเนี่ยค่ะนะคะเป็นสมุนไพรที่เรียกว่ามีตำรับตำรามายาวนานเราอาจจะคุ้นชินนะคะกับในเรื่องของอุ้ยเฮลินจือหรือถังเช่านะฮะสมุนไพรจีนมีในตำรามา 3,000 4,000 ปี 5,000 ปีนะคะหรือแม้กระทั่งสปารูน่าตำราของญี่ปุ่น 3,000 4,000 ปีนะกระชายดำของเราก็มีเป็นร้อยๆเป็นพันปีเหมือนกันอันนี้แหละค่ะก็นะคะเป็นตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักรบอินคาเรียกว่าเป็นแบบเป็นชนเผ่าเมื่อก่อนเลยนะคะนะที่อยู่ในป่าอยู่บนเขาสูงๆของเขาเนี่ยนะฮะนะในนะคะประเทศนะคะอเมริกาใต้นี่แหละนะคะนะนักรบสมัยก่อนเนาะอยู่กันบนเขาสูงๆก็ต้องนะคะต้องใช้กำลังมากเลยนะก็ต้องปอดก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะต้องหายใจต้องแบบลากของขึ้นลงจากบนใต้จากตีนเขาขึ้นเขาเนี่ยฮะเรียกว่าต้องมีกำลังวังชาที่แบบสำคัญเนาะสำคัญมากๆต้องมีแรงกำลังที่แข็งแรงใช่ไหมคะนะแล้วถ้าสมมติว่าทำนุ่นแล้วหมดแรงขึ้นมาไม่ได้บอกมีกิจกรรมนะแก้เครียดกันต่อก็ไม่ไหวใช่ไหมคะก็ต้องมีกิจกรรมแก้เครียดกันด้วยเขามีตำนานเล่าลือกันมาเลยนะคะว่านักรบนะคะชาวอินคานะคะนักรบสมัยก่อนเนี่ยเป็นชนเผ่าที่อยู่ในประเทศอเมริกาใต้สมัยก่อนนะคะต้องทานมาก้าก่อนที่จะออกรบนะคะเพราะว่าทานปุ๊บจะมีแรงนะคะแล้วก็จะได้ไปนะคะมีการนะรบได้ชนะนะคะมีแรงเหนือศัตรูนะคะนะเสร็จแล้วกลับมาก็มีแรงมาทำกิจกรรมกับที่บ้านต่อได้อย่างเงี้ยนะคะนะถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากๆนะคะในเรื่องของมาก้าเล่าถึงสรรพคุณกันไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมคะเรานะคะก็ต้องมาดูกันค่ะในเรื่องของนะสรรพคุณอย่างเป็นทางการตามหลักนะคะวิทยาศาสตร์นะคะกันบ้างนะว่ามาก้าเนี่ยนะคะมีสรรพคุณนะคะว่าเป็นอะไรบ้างเขาบอกว่ามาก้านะท่านผู้ชมคะมีอีกชื่อหนึ่งว่าไวอาก้านะคะของประเทศเปรูนะคะเป็นไวอาก้านะคะจากธรรมชาตินะคะเป็นพืชนะคะที่ใช้กันมากว่าพันปีของชาวอินคาที่เรียกให้ทราบนะทวีปอเมริกาใต้นะคะมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมของประเทศเปรูนะคะเป็นพืชรากเหมือนกันพืชพวกรากพวกเงานี่ทำให้แบบดีเนาะร่างกายแข็งแรงนะคะเป็นพืชนะคะรากเงานะคะอยู่บนที่ราบสูงของประเทศเปรูนะคะหัวของมาก้าเนี่ยมีความพิเศษจากพืชประเภทรากเงาอื่นๆนะคะคือหัวของเขาเนี่ยค่ะจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาจะดูดซึมนะคะเอาเฉพาะสารพิษนะคะที่ดีเนี่ยไปเก็บนะคะไว้ที่บริเวณหัวเขาเนี่ยมากมายเลยนะคะโดยที่หัวของมาก้าเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แปลกกว่าอย่างอื่นเหมือนกันเพราะเป็นนะคะเป็นใบกลมนะคะมีรูปคล้ายไข่ไข่นะคะอุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดที่สำคัญคือเปลือกของเขาท่านผู้ชมคะจะนะคะดันเอาสารพิษต่างๆออกไปเพราะฉะนั้นที่อยู่ในหัวเขาเนี่ยนะจะมีเฉพาะเน้นๆคุณค่านะคะคุณค่าดีๆล้วนๆนะคะวิตามินดีทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่านะคะมาก้าเนี่ยมีประวัตินะคะในการนำมารับประทานเนาะมากกว่าพันปีแล้วนะคะเนาะที่คนพบล่าสุดก็คือในภาพวาดนะคะของชาวมายันนะคะแล้วก็ชาวอินคามีการทานเราเห็นมีการทานเครื่องดื่มนี้อยู่นะคะเอารากเนี่ยมาทุบๆแล้วก็มาทานอยู่นะคะมาก้านอกจากเรื่องกำลังวังชาให้หนูบอกแล้วนักวิทยาศาสตร์ที่เขามาวิจัยในปัจจุบันนะคะยังบอกอีกว่านะคะ

0: ามารถควบคุมระบบน้ำตาลในเลือดนะคะลดคอเลสเตอรอลเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนาะที่บอกว่ามีการช่วยใช่ไหมขนของขึ้นลงเนี่ยนะได้เนาะเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะกระตุ้นนะคะภูมิคุ้มกันของร่างกายท่านผู้ชมขาเวลาอยู่บนที่สูงอ่ะเนาะอากาศมันน้อยมันร่างกายภูมิคุ้มกันอาจจะอ่อนแรงได้ทานมาก้าเข้าไปเนี่ยมันช่วยได้ใช่ไหมคะเพราะนั้นคนภูเขาเนี่ยเวลาที่เขาทานสมุนไพรเยอะๆก็ถึงแข็งแรงเพราะว่านะคะเขาแบบมีภูมิคุ้มกันเขาดีนั่นเองนะคะนะภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็นะคะยังเพิ่มนะคะความอ่อนเยาว์นะจ๊ะใครนะคะที่มีความกังวลนะคะว่าอายุพี่มากแล้วนะคะเดี๋ยวจะแบบไม่อ่อนเยาว์หนูอาจจะตุงก็จะร้องเพลงกลับไปว่ารักคนแก่ดีกว่านะคะนะรักคนแก่ดีกว่านะคะจริงใจนะคะความอ่อนเยาว์นี่จะไม่อยู่ที่หน้าตาเท่านั้นอยู่ในข้างในของเราเนาะฮอร์โมนเราดีใช่ไหมภูมิกันเราดีกล้ามเนื้อเราดีกล้ามเนื้อเราแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแรงมีกำลังก็อ่อนเยาว์ได้เหมือนเด็กๆเลยนะคะแล้วก็นะคะปรับฮอร์โมนเนาะทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเหมือนกันนะคะนะอย่างในเรื่องของมาก้าเนี่ยค่ะไม่ดูแลเรื่องของกลาวังชาผู้ชายเท่านั้นนะคะคุณผู้หญิงก็ช่วยได้นะคะเขาบอกว่าทานนะคุณผู้หญิงทานนะช่วยลดอาการวัยทองนะคะนะพอจะไปช่วยดูแลฮอร์โมนต่างๆเหล่านั้นนะคะบรรเทาอาการปวดหัวปวดท้องประจำเดือนนะคะหรือประจำเดือนมาไม่ปกติแล้วก็อาการร้อนวูบวาบในช่วงของวัยทองนั่นเองหนูจำได้ไม่ลืมนะผู้ชมค่ะตอนที่แม่หนูเข้าวัยทองเนาะแกอาบน้ำวันละ 5-6 ครั้งอะคือมันร้อนอาบเสร็จก็ร้อนแล้วอย่างเงี้ยนะคะร้อนเหลือเกินแล้วก็อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายนะคะเพราะว่ามีการกังวลกังวลกังวายเพราะว่าบางทีแบบมันน้องประคองมันหมดไปอะค่ะก็ต้องมีการเสริมสร้างเข้ามานะคะรักษาโรคซึมเศร้าแล้วก็ดูแลนะคะการบกพร่องทางฮอร์โมนได้ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชายนะคะก็รักษาโรคซึมเศร้าได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ลดอาการเป็นหมันนี่นะจ๊ะนะถ้าใครอยากให้แบบว่าวิ่งฉิววิ่งฉิวนะคะนะนะเป็นหมันลดอาการเป็นหมันนะคะได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะบอกว่าช่วยเพิ่มนะคะการตื่นตัวนะคะของวัยวะเพศชายนะคะรักษาการหย่อนยานของสมรรถภาพทางเพศได้เป็นอย่างดีนะคะนะอันนี้แหละค่ะถือว่าเป็นของพิเศษสำคัญมากๆของมาก้าของเรานะฮะ
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

้อยทาที่พอดยาเกตปฐมผู้ไปบำเพ็ญเพียรบุญกุศลอยู่เมืองฝ่าบารมีหน้าข้าเจ้าสององค์ผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์แดนอีสานใดนักขราชแดนอีสานใดผู้ปกป้องสองฝั่งมูลความหักสองเจ้านั้นยังมั่นแก้นอยู่คือหินแม่นสิพบซ่านใดกับบ่ลืมน้อเจ้าแม่น้ำสองสียังคอยเฝ้ามีหน้าข้าผู้ยิ่งใหญ่สร้างกุศลผลบุญไว้สร้างคุณงามความดีไว้

สบู่เลือดมังกรของเรานะคะเป็นที่รู้กันดีแหละว่าโหเป็นของดีเป็นของเด่นเป็นของเลิศเนาะสบู่เลือดมังกรนะคะเรียกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าโด่งดังนะมากที่สุดเลยในบรรดาทุกๆอย่างเนี่ยคือสบู่เลือดมังกรผงขัดฟันถึงขนาดว่าแม่ๆหลายท่านทูบอกว่าบางทีเราเปลี่ยนช่องไปดูนั่นดูนี่แต่ถ้าจะสั่งของนะโดยเฉพาะสบู่เลือดมังกรเนี่ยต้องมาสั่งกับเราต้องมาสั่งกับออร่าเพราะว่าผลิตภัณฑ์เขามันดีจริงถามว่าดีอย่างไรเริ่มจากเราจะดูตั้งแต่แบบรูปลักษณ์ภายนอกก่อนนะเริ่มจากรูปภายนอกก่อนเราจะเจาะลึกเข้าไปถึงนะคะดีเทลภายในนะคะเริ่มจากรูปภายนอกก่อนท่านผู้ชมสบู่เลือดมังกรของเราเนี่ยก้อนใหญ่หยิบมาดูเลยนะคะนะก้อนใหญ่เน้นๆเลยเนี่ยนะมีตาสบู่เลือดมังกรนะคะเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าสบู่เลือดมังกรของเราเนี่ยขนาดเนี่ยความหนาของก้อนเนี่ยมันหนามันใหญ่มันจัดเต็มมากถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นๆนะนะก็จะแค่ครึ่งเดียวนั่นเองนะคะอันนี้คือเราทํามาแต่ไหนแต่ไรว่าเราแนะนําว่าต้องเป็นสบู่ก้อนที่มันพอดีอ่ะจะมาแบบเล็กแล้วเหมือนแบบเราขายคือเหมือนกับว่าขายของราคาแพงให้มันเล็กลงเนี่ยเราให้คุณภาพเต็มๆเน้นๆเต็มก้อนเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะก้อนใหญ่เลยท่านผู้ชมนะคะทีนี้นอกจากปริมาณหรือว่าก้อนที่มันใหญ่แล้วเนี่ยมีอะไรน่าสนใจอีกท่านผู้ชมสีนะคะมันสบู่เลือดมังกรเนี่ยสีก็เป็นสีตามธรรมชาติไม่มีการแต่งสีแต่งกลิ่นนะคะหลายๆที่เนี่ยบอกว่าสบู่เลือดมังกรพอขึ้นนอกว่าเลือดเราต้องคิดละเลือดสีอะไรสีแดงสบู่ต้องสีแดงสิใช่ไหมเพราะว่าคนคือเหมือนจะมาพูดไปพวกต้องคิดว่าเลือดต้องเป็นสีแดงอะไรเงี้ยความจริงแล้วอะท่านผู้ชมเราลืมไปหรือเปล่าคะว่าสบู่เลือดมังกรไม่มาจากเลือดคนจริงๆนะไม่มาจากเลือดจริงๆนะคะมาจากยางไม้นะคะมาจากยางไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกที่แบบว่ายางไม้มันเป็นสีแดงเลือดสีแดงฉานแบบนั้นถ้าใครที่เคยแต่หนูมั่นใจพ่อแม่ต้องเคยไปเห็นบางทียางต้นไม้มันตกยางไม้เนี่ยมันจะออกเป็นสีน้ำตาลไปออกเป็นสีเลือดหมูแล้วน้ำตาลแดงๆมันจะไม่ใช่เป็นแดงแจ๊ดไม่ใช่นะคะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะเนี่ยของเราเนี่ยไม่มีการแต่งสีแต่งกลิ่นเนาะของเราเนี่ยคือสีของเลือดมังกรจริงๆนะคะซึ่งถามว่าเลือดมังกรอยู่ตรงไหนมันผสมอยู่ข้างในแล้วท่านผู้ชมค่ะถ้าใครพอจะเห็นเนี่ยตรงนี้มันจะมีจุดถ้าใครมีอยู่ที่บ้านนะหยิบมาดูเลยมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นสีน้ำตาลนี่คือเรามีนอกจากเลือดมังกรเรามีพวกเชียร์บัตเตอร์เนาะมีแบบว่านมของพวกนมแพะอะไรจะเป็นตัวช่วยผสมเนี่ยแต่แค่จะบอกว่ามันสูบเลือดมังกรเลือดมังกรมันผสมอยู่ข้างในก้อนอยู่แล้วถ้าใครหยิบมาเฉยมีจุดที่มันจะเป็นสีแบบที่หนูบอกอะสีเลือดหมูผสมอยู่เพราะว่าเวลาเหมือนเวลาคุกขนมปังคุกคุกกี้ใช่ไหมคะมันก็จะผสมไปนั่นแหละเราก็จะเห็นแต่ถ้าใครทำเหมือนหนูกับพี่จูลี่ท่านผู้ชมมันแค่มาผ่าไม่เป็นหรอกเอาก้อนเนี่ยนะฮะมาผ่าครึ่งเลยโชะเลยท่านเปิดออกมาดูข้างในท่านจะเห็นเลยว่ามีเลือดมังกรนะคะเน้นๆเนี่ยอยู่ในก้อนเลยนะคะชัดๆเต็มๆนะคะใช้ไปเนี่ยท่านจะยิ่งเห็นนะคะว่าโหมันอยู่ในนั้นเลยและเป็นของที่มีการแต่งสีแต่งกลิ่นเลยจริงๆแล้วพอไม่แต่งกลิ่นเนี่ยกลิ่นเขาก็หอมจับใจนะผู้ชมนะอยู่แล้วซึ่งถ้าถามหนูเป็นเรื่องที่แบบน่ามหัศจรรย์มากเพราะว่าแบบคือแต่งกลิ่นตามธรรมชาติกลิ่นตามธรรมชาติอ่ะคือเป็นไปได้อย่างไรที่กลิ่นมันจะหอมขนาดนี้นะฮะเรียกว่าถ้าเอาสบู่เลือดมังกรของท่านเนี่ยตั้งไว้ในห้องน้ํานะเดินเข้าไปเนี่ยกลิ่นคุ้มมาเลยท่านผู้ชมหอมจับใจที่เป็นเรื่องจริงเพราะหนูเนี่ยตอนนั้นอยู่ที่บ้านแล้วก็ท่านผู้หารให้เอาสบู่เลือดมังกรไปใช้เดินเข้าไปในห้องน้ํานะแบบโหหอมมากอ่ะแบบหอมแบบชะงักเลยนะคะว่าเออหอมจริงๆเลยหอมจริงเนาะแบบเลิศอะไรเงี้ยนะคะอย่างที่เรียนทราบกันไปนอกจากเลือดมังกรเรามีส่วนผสมของนมแพะเนาะมีส่วนผสมของโอลิฟออยล์หรือว่าน้ำมันมะกอกนะคะน้ำผิวเนื้อชุ่มชื้นน้องนะคะมีส่วนผสมของนะคะมะพร้าวนะคะน้ำมีส่วนผสมของแมทเดอร์รูทนะจ๊ะนะแล้วก็มีนี่แหละค่ะหลักๆก็คือสบู่เลือดมังกรถามว่าอันนี้คือเราดูในเรื่องของแพคเกจจิ้งในเรื่องของแบบสินค้าแล้วเนาะมาดูสรรพคุณกันบ้างที่หันมาด้านหน้าเนี่ยเพื่อให้ดูว่าต้นเลือดมังกรท่านผู้ชมหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแค่ต้นไม้เนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นต้นไม้พิเศษแล้วอะต้นอะไรเหมือนล่มเลยต้นอะไรนะคะเติบโตแบบนี้ถ้าใครเคยเห็นรูปภาพชัดๆจะเห็นว่าในต้นเขาจะมีตะปุ่มตะป่ำคือเหมือนเป็นต้นไม้แบบโบราณคือรู้ว่าต้นนี้ขลังอะเรียกว่าเดินไปเจอต้นไม้นี้ต้นนี้ขลังแน่ๆต้องมีความพิเศษนะฮะซึ่งต้นไม้นี้ก็ได้รับการนะคะได้รับความสนใจนะมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณนะฮะตั้งแต่โบราณบาบูรีเลยซึ่งเติบโตทั้งในแถบประเทศจีนนะคะแล้วก็แถบอเมริกาใต้เรียกง่ายๆเป็นพืชที่เติบโตในบริเวณที่เป็นเส้นศูนย์สูตรหรือว่าร้อนชื้น

0: บ้านเราอย่างนี้เนาะนะคะซึ่งตามตำรับตำรานะของจีนเขาก็มีการนะคะดูแลนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวนะคะเลือดมังกรเนี่ยมาใช้ในการรักษาเนี่ยกว่า 3,000 ปีนะคะน้ำส้มขาคือนานมากนะคะแล้วก็ถามว่ารักษาอย่างไรนะคะเขาเริ่มมาจากการรักษาแผลก่อนแผลนะคะเวลาที่ใครที่มีปัญหาเรื่องแบบแผลผุพองหรือว่าไปโดนมีดบาดไรบาดหรือใครที่ไปออกรบนอกสมัยก่อนใช่ไหมคะถ้าทหารไปออกรบไม่อยากให้แผลที่โดนเนี่ยโดนทำร้ายโดนจากการบาดจากมีดหรืออะไรก็แล้วแต่การฆ่าฟันกันเนี่ยนะคะเกิดการติดเชื้อเกิดทำให้เราต้องสูญเสียแขนขาเขาไปใช่ไหมเขาใช้นะคะเลือดมังกรเนี่ยท่านผู้ชมในการรักษาแผลนะคะเหล่านั้นนะคะต่อมานะคะคนในวังเนี่ยมาเห็นว่าโอ้ถ้ามันรักษาแผลขนาดนั้นได้อ่ะมันต้องมาใช้อย่างอื่นได้สิลองมาทาแผลให้ลงไหมใครที่มีรอยจุดดำๆหรือบางทีบางท่านบอกว่าทำกับข้าวในครัวรอยผงรอยแผลบาดเอามาทาปรากฏว่าเขาลบเลือนริ้วรอยนะคะทำให้แผลเป็นเนี่ยมันหายไปได้เลยทีนี้แผลไปแล้วและสมมติว่าเราเอามาใช้ในเรื่องของการทำความสะอาดผิวล่ะเอามาบำรุงผิวล่ะมาทาผิวจะเป็นอย่างไรนะฮะก็เลยมีการวิคิดค้นวิวัฒนาการมาเรื่อยๆท่านผู้ชมจนกลายเป็นนี่แหละนะจ๊ะมาค้นพบว่ามาค้นพบคุณค่าทางด้านอะไรคะทางด้านนะคะผิวพรรณทางด้านแบบว่าความสวยความงามของเรานั่นเองคือใช้แล้วทำให้ผิวเรากระจ่างใสนะคะลดปัญหาผิวต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้ามงหน้ามันนะคะหน้าในเรื่องของบอกว่ามีทรงมีสิวผดผื่นใครที่เป็นผิวแพ้ง่ายนะคะหรือมีการอักเสบของผิวใดๆตัวนี้ช่วยได้นะคะรวมไปถึงท่านผู้ชมทำให้อะไรคะทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นด้วย
1: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แอดช้อปปิ้ง

0: อมรับอย่างนึงวันนี้คนเราเนี่ยกลับมาหาธรรมชาติกันเยอะข
1: ึ้
0: นเยอะขึ้นเราพยายามหวยหาธรรมชาติที่จะมาบำบัดตัวเองกันเราเคยนำเสนอฮะบางคนเนี่ยเป็นโรคมะเร็งโอเคครับเราอาจจะไปรักษามะเร็งวินาทีนี้ไม่ได้แต่เราจะยับยั้งยังไงฮะให้มะเร็งเนี่ยมันไม่โตไปกว่านี้ได้หมอทางแบบว่าทางแพทย์ทางเลือกเขาบอกเห็ดลิ้นจือเนี่ยแหละที่เราวางอยู่เนี่ยมีประโยชน์ที่สุดแล้วตอนนี้เห็ดลิ้นจือเนี่ยถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญนะฮะเนื่องจากว่ามีคุณสมบัติโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นสรรพคุณเป็นยาที่เรียกว่าเป็นการลงทุนเชิงพาณิชย์เลยล่
1: ะ
0: เรียกว่าอย่างนั้นนะฮะวันนี้เราต้องขอต้อนรับหมอจิ๋วที่หายไปนานเลย
1: สวัสดีค่ะ
0: เกือบหลายเดือนมากสวัสดีหมอคุณหมอหายไปนานจริงๆนะฮะคุณหมอจิ๋วคือ
1: เป็นแพทย์แผนตะวันออก
0: คุณทิติมาพรทุมพรฮะอย่างแรกเลยณวันนี้เห็ดลิ้นจือเนี่ยทุกคนพูดถึงเห็ดลิ้นจือหมดเลย
1: ค่ะ
0: ไอเห็ดลิ้นจือแดงที่เมื่อเรากำลังเอามาตรงนี้มันมีความพิเศษกว่า
1: อ
0: ย่าง
1: อันนี้คือของจริงเลยเหรอคะหมอจิ๋ว
2: ของจริงค
1: ่
2: ะ
1: อัน
2: นี้ยังมีกลิ่นอยู่เลย
0: ค่ะอันนี้สดๆอยู่อันนี้สดๆ
1: ว่าเป็นเอามาเป็นแบบว่าเป็น
0: ตีหัวคนแตกอ่ะ
2: ไม่ค่ะก็คือเด็กดอกเห็ดจริงแต่ต้องมีกรรมวิธีและกระบวนการสกัดแล้วก็สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตถึงจะมีดอกใหญ่แบบนี้แต่เขาซึ่งประเทศเกาหลีเป็นมีผู้เชี่ยวชาญมาก
1: อ๋อในการที่จะสกัด
2: แล้วก็
1: สารของเขาออกมา
0: ใหญ่กว่าหน้า
1: ใหญ่กว่าหน้าพี่มดอีก
0: ฉันว่าหน้าฉันใหญ่แล้วไอเห็ดลิ้นจือบางหน้าฉัน
1: แต่อย่างที่บอกก็คือเห็ดลิ้นจือไม่ใช่จะเห็ดลิ้นจือทั่วไปได้ต้องเป็นเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงเพราะอะไรอะคะ
2: คือเนื่องจากว่าตามงานวิจัยแล้วหรือว่าไม่ใช่เฉพาะสมุนไพรเห็ดลิ้นจือสมุนไพรทุกชนิดมันจะมีหลายสายพันธุ์แต่ว่าจะมีสารออกฤทธิ์หลักๆที่คอยบ่งชี้ว่าสายพันธุ์อะไรดีที่สุดซึ่งตามงานวิจัยจะระบุไว้ว่าเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงเนี่ยมีสารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ที่จิ๋วบอกเนี่ยมากที่สุด
0: มันจะช่วยเรื่องอะไรตอนนี้ที่
1: คือมีงานวิจัยมารองรับด้วยเลย
2: ใช่ค่ะที่จริงเนี่ยคือตัวอย่างงานวิจัยหลักๆคืองานวิจัยเนี่ยจะระบุไว้เลยว่าที่จริงเนี่ยคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโรคหรือป่วยเป็นโรคก่อนที่จะรับประทานเห็ดลิ้นจือที่จริงไม่
0: ใช่
2: สามารถรับประทานเพื่อบำรุงก่อนที่จะเป็นโรคได้และที่สำคัญต้านความเสื่อมของเซลล์หรือต้านความชราได้
1: เขาจะไปบำรุงตรงไหน
2: คือมันจะไปช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคมะเร็ง
0: คือเอาง่ายๆ
2: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้คุณหมอที่อเมริกาเขาพูดมาแล้วบอกมะเร็งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไง
2: ค่ะ
0: คุณหมอบอกไม่รู้ครับเพราะว่าแล้วแต่ว่ามันจะแตกตัวเมื่อไหร
1: ่
0: มนุษย์ทุกคนเนี่ย
1: เซลล์อยู่ดีๆมันจะผิดปกติ
0: แม้เธอจะดูแลเธอจะดูแลตัวเองสู้ตายเธอก็มีเชื้อมะเร็ง
2: ใช่
0: ฉันกินของทอดของมันฉันมีอะไรก็มันก็มีเชื้อมะเร็ง
2: ใช่ค่ะ
0: คุณนายหมอจิ๋วเนี่ยยายหมอนี่ก็มีเชื้อมะเร็ง
1: ถ้าไม่ดูแลตัวเองถ้าเหมือนกับทหารในร่างกายเราเนี่ยทำงานไม่เข้มแข็งพอถูกต้องไหมคะ
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเขาจะไปช่วยทำให้ทหารในร่างกายเราเนี่ยเข้มแข็ง
2: ใช่แล้วอีกอย่างยังส่งผลดีสำหรับไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันหัวใจ
0: เอามะเร็งก่อนมะเร็งที่อีเห็ดลิ้นจือที่คุณหมอไปดูมาทางแพทย์แผนตะวันออกเนี่ยเห็ดมันช่วยอะไรได้บ้าง
2: คือที่จริงแล้วตามมหาวิทยาลัยฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะระบุไว้ว่าเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโดยการเพิ่มจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวทำให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นนั่นหมายถึงว่าการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งจะลดลงและคนส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ความกังวลกับโรคมะเร็งและโรคอีก2โรคที่เป็นโรคหลักๆคือเบาหวานและความดันไขมันก็มาควบคู่กันและที่สำคัญมันเป็นต้นเหตุของโรคหัวใจ
0: ทุกอย่างแพ็คเกจเนี่ยมันจะมาเขาบอกว่าถ้าเบาหวานมาปุ๊บ
1: ความด
0: ัน
1: ก
0: ็
1: มา
0: ความดันก็มา
2: ไขมันก็ม
0: าไขมันก็มา
2: ใช่เมื่อความดันเยอะขึ้นหัวใจเราก็ทำงานหนักขึ้นแล้วทำให้กลายเป็นโรคหัวใจซึ่งเห็ดลิ้นจือสามารถตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้
1: คราวนี้ต้องเอามาทีละอย่างว่าความดันโลหิตบ้างเพราะว่าประเทศไทยคนไทย
0: ป่วย
1: ความดันโลหิตสูงค่อนข้างเยอะคราวนี้เห็ดลิ้นจือแดงเนี่ยเขามาช่วยตรงไหนล่ะคะ
2: คือเห็ดลิ้นจือตามงานวิจัยจะระบุไว้ว่ามีสารออกฤทธิ์ชื่อสารกลุ่มไตรเตอร์ปินอลซึ่งมีรสขมทำให้เห็ดลิ้นจือมีรสข
1: ม
2: สารกลุ่มนี้จะมีฤทธิ์ออกฤทธิ์ในเรื่องของทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ลดการเกาะตัวของไขมันตามผนังหลอดเลือดได
0: ้อันนี้แหละสำคัญ
2: ใช่
0: ถ้าเลือดมันสามารถเดินโฟลว์ได้เมื่อไหร่น
2: ั่
0: นมันไม่ต้องมีอะไรเกิดขึ้น
1: มันก็ไม่มีแรงมันดัน
2: สาแพทย์จีนตับดีเลือดดีทุกอย่างไหลเวียนดีร่างกายภายในจะดีด้วย
1: คราวนี้เบาหวานบ้าง
2: เบาหวานเนี่ยสารออกฤทธิ์ที่ทำหน้าที่ในการทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดคือสารกลุ่มไกลแคนทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่สมดุลนั่นหมายถึงว่าลดภาวะเสี่ยงจากการที่ผู้ป่วยช็อกจนน้ำตาลสูงจนเกินไปแล้วก็ลดภาวะเสี่ยงจากคนที่น้ำตาลวูบเร็วเกินไปเพราะเห็ดลิ้นจือมีสารออกฤทธิ์หลัก

0: วมีสารออกฤทธิ์กลางๆที่ทำให้หน้าที่ในเรื่องของการปรับสมดุลมากกว่าการคุมไม่ให้มันกำเริบ
1: คราวนี้เราไม่ได้บอกว่าเห็ดลินจือแดงของเราเนี่ยนะจะมารักษาโรคไม่ใช่นะ
0: ใช่ค่ะถูกต้อง
1: คือขอว่าเป็นแค่ตัวช่วย
0: เป็นตัวที่ปรับสมดุลมันคือสมุนไพรสมุนไพร
2: ตามสาร
0: ใช่ค่ะเราใช้ธรรมชาติบำบัดและปรับสมดุลป้องกันและที่สำคัญเนี่ยคนส่วนใหญ่จะรับประทานเห็ดลินจือสายพันธุ์สีแดงในรูปแบบที่ผิดคือการรับประทานเห็ดลินจือแดงให้ได้ผลต้องคำนึงถึง1กระบวนการเพาะปลูกและกรรมวิธีการสกัด
2: ยังไงมันถึงจะ
0: คือที่จริงแล้วต้องมีสภาพดินที่เหมาะสมระบายน้ำได้ดีแล้วก็มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมยกตัวอย่างอย่างเช่นซึ่งประเทศเกาหลีเนี่ยเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญและมีคุณสมบัติในการเพาะปลูกดีมากและที่สำคัญกระบวนการสกัดก็เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งตัวเห็ดลินจือแดงสามารถละลายน้ำได้แค่ 30%
1: คือแสดงว่าเราเอาเห็ดลินจือแดงแม้ว่าเห็ดลินจือแดงดียังไงเอามาหั่น
2: ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเราได้สาร
2: หรือไปทำเป็นน้ำดื่มก็ไม่ได้
0: ใช่ค่ะเพราะว่ามันก็เหมือนกับการที่เราละลายน้ำได้แค่ 30% อีก 70% ไม่สามารถละลายน้ำได้
1: ประโยชน์หายไปเลย
0: ฉะนั้นกรรมวิธีที่ดีที่สุดก็ต้องมีตัวทำละลายที่เหมาะสมในการดึงตัวยาสำคัญออกมาและที่สำคัญประเทศเกาหลีเนี่ยเขาจะมีห้องแลบที่คอยควบคุมคุณภาพการสกัดและควบคุมคุณภาพสารสำคัญให้ออกมาในรูปแบบซอฟต์เจลที่มีวิตามินอีเป็นตัวพา
2: ได้มีโอกาสทานหลังจากที่ฟังคุณหมอเยอะๆฉันกลัวเป็นมะ
1: เราก็ต้องดูแลตัวเอง
2: เอาตรงๆตัวนี้เป็นซอฟต์จะมันจะ
1: ไม่ว่าทุก
2: อันนี้คือ 100% ของเห็ดลินจือแดง
0: ค่ะคือมีส่วนผสมของวิตามินด้วยซึ่งตามงานวิจัยและหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าวิตามินอีต้องรับประทานควบคู่กับเห็ดลินจืออ
2: ๋อเราไปเอาเห็ดลินจือมาบดสดๆแล้วกินเลยเนี่ยไม่
0: ได้ค่ะเพราะว่า
2: ฉะนั้นคุณจะต้องเอาวิตามินอี
0: ค่ะเป็นตัวนำพาเพราะโมเลกุลสารสำคัญของเห็ดลินจือมันใหญ่ต้องมีตัวนำพาในการดูดซึมเข้าสู่เซลล
1: ์คราวนี้มีเคสอย่างพี่ตุ๊กตาเองหรือคุณพ่อพี่ตุ๊กตาเองที่ก็บอกว่าป่วยเป็นโรคแพ็กเกจอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็จัดยาที่แบบเป็นกำกำเป็น 30,000 ต่อเดือนก็คือลดลงเหลือแบบไม่กี่พันบาท
0: จะค่อยๆลดลงใช้ระยะเวลาประมาณ4เดือน
1: อย่างนี้แสดงว่าคุณผู้ชมถ้าป่วยอยู่ก็คือต้องกินยาแผนปัจจุบันกินได
0: ้
1: แล้วก็ควบคู่ไปได
0: ้ค่ะอย่างที่จิ๋วเน้นย้ำว่า1คือธรรมชาติและคือสมุนไพรมันไม่ได้เกิดพิษต่อร่างกายและไม่ได้มีติดลิสต้านกับยาปัจจุบันที่คุณทานอยู
1: ่
0: คือคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจไขมันหรือคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อย่างพี่ดูตาเองก็สามารถรับประทานได้
2: ณวันนี้คนอะไรที่แบบทานแล้วมันจะเห็นผลได้เร็วที่สุด
0: คือที่จริงนะคะคือจิ๋วไม่อยากที่เราเจาะจงว่าเพราะว่า
1: เห็ดลินจือ
0: เน
1: ี่
0: ยใช่เห็ดลินจือเนี่ยมันครอบคลุมมากจริงๆคือบำรุงร่างกายก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นโรคและที่สำคัญอาจจะเห็นผลได้ชัดเจนสำหรับคนที่เป็น
3: สั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง1800 341 4041

0: สิ่งที่ลูกจะขอต่อจากนี้ไปขอให้ลูกได้พบพ่อเนื้อคู่คู่บุญบารมีผู้ที่จะมาซอยลูกสรรสางในสิ่งดีๆงามหวมกันภายในเร็ววันในแม่สาธุ
1: เห็นลิ้นจือเป็นพืชสมุนไพรที่คนทั่วโลกยอมรับกันอย่างกว้างขวางในประเทศไทยก็มีประวัติการใช้เห็ดลิ้นจือเป็นยามายาวนานเช่นกันครับแต่คำถามที่ใครหลายคนยังสงสัยในเห็ดลิ้นจือก็คือทำไมสมุนไพรชนิดหนึ่งจึงมีสรรพคุณทางยาได้มากมายขนาดนี้เห็ดลิ้นจือจะเป็นเพียงสมุนไพรราคาแพงดวงโลกตำรับยาโบราณโบราณหรือเป็นดั่งเทพเจ้าแห่งชีวิตที่รักษาคนป่วยให้หายจากโรคได้เสมือนฟื้นคืนชีพใครที่ป่วยยกมือขึ้นวันนี้มีคำตอบให้คุณผู้ชมแน่นอนครับ
2: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณอาภูลสวัสดิ์ครับคุณอาเป็นอีกท่านหนึ่งครับที่ใช้เห็ดลิ้นจือมาบำบัดอาการต่างๆครับคุณอาสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับครับ
2: คุณอาครับคุณอาเคยใช้เห็ดลิ้นจือในการบำบัดอาการโรคต่างๆใช่ไหมครับอืมครับก่อนหน้านี้คุณอาเป็นโรคอะไรบ้างหรือมีอาการอะไรบ้างฮะ
3: เมื่ออดีตคุณอาเป็นโรคมะเร็งในต่อมลูกหมาก
2: มะเร็งเป็นโรคขั้นมะเร็งเลยนะ

0: กรรมพันธุ์ของพี่น้องของคนอา
1: อาการมันเป็นยังไงบ้างเอาต่อมลูกหมากโตก่อน
0: ต่อมลูกหมากโตเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายที่สุดของผู้ชายทุก